กระแสของกิเลสจะเป็นโลกแห่งการสร้างบารมีแต่โลกเสวยผลแห่งบุญนั้นมันอีกโลกหนึ่งคือในเทวโลกในสุคติโลกสวรรค์ซึ่งมีเวลายาวนานมากเป็นผลจากการกระทำในเมืองมนุษย์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ก็ให้ชีวิตให้มีคุณค่าที่สุดด้วยการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านจึงจะได้ชื่อว่าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะดับขันธปรินิพพานพุทธพจน์บทสุดท้ายที่ทรงประทานโอวาทก็คือจงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดก็คือให้ละชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสง่ายที่สุดลัดที่สุดก็คือรวมใจไม่หยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราดับทุกข์ได้ทำให้เรามีความสุขยังไม่มีประมาณเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไม่ว่าจากทรัพย์สินเงินทองหรือเรื่องอะไรก็ตามกามสุขนั้นมีผลช่วงสั้นๆแต่ให้ทุกข์นั้นยาวนานแต่สุขที่เข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นยั่งยืนและก็เป็นสุขที่แท้จริงฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเป็นที่ตั้งของพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็คือธรรมกายเกศดอกบัวตูมที่ชัดใสแจ่มเป็นกายตรัสรู้ธรรมของเรากายนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราที่สิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ท่านมารวมใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้และก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเอกสายเดียวเป็นแนวดิ่งโดยเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้บุญทั้งสงเคราะห์โลกและบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาเรานึกถึงบุญเหล่านี้ด้วยใจที่เบิกบานแช่มชื่นให้ทุกบุญมารวมกันเป็นดวงบุญใสๆ

เหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญใสเย็นสว่างกระจ่างอยู่กลางกายของเรานะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสหัวใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องเรานะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดจนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆใจใสๆใจเย็นๆสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยนะจ๊ะใกล้ประคับประคองใจให้หยุดนิ่งกันให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนะรักขังปันธามิสัพโสเตอัทธรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุริสาวัชระวรชาติและกัลยาณมิตรยุพินสุขีไพศาลเจริญ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ธัมมะชยะมหาเถรสะ
1: ธัมมะชยะมหาเถรสะ
0: เทเวอสีติ
1: ทเวอสีติ
0: วัสายุวัฒนกาเล
1: วัสายุวัฒนกาเล
0: ชีวิตะ
1: ชีวิตา
0: สัจจะสิกขายะ
1: สัจจะสิกขายะ
0: โสตะทัสนุทัสนู
1: โสตะทัสนู
0: ปะกะรานานี
1: ้ปะกะระนานี
0: ้สัปปาวิวารานี
1: ้สัปปาริวารานี
0: ้มหาชนัสสะ
1: มหาชนัสสะ
0: อัตตะสันติสุขะ
1: อัตตะสันติสุขะ
0: สัมปาปนัตถายะ
1: สัมปาปนัตถายะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: นิยาเทมะ
1: นิยาเทมะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: โสตทัสนู
1: โสตทัสนู
0: ปะการานานิ
1: ปะการานานิ
0: สัปปาวิวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
1: ขอมอบถวาย

0: ุปกรณ์ระบบสื่อสดทัศน
1: ์อุปกรณ์ระบบสื่อโสดทัศน
0: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
0: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
0: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
1: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์แก่การให้มหาชน
1: แก่การให้มหาชน
0: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
1: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
0: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
0: อุปกรณ์สื่อโสทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสทัศน์
0: อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
0: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
0: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรนายแพทย์ประภาสอุคารานันท์และกัลยาณมิตรพันตรีแพทย์หญิงศิรดาอุดมภักดีพงศ์ขอเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
3: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
3: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
3: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
3: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
1: อิมานิ
3: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
3: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
3: อัมหากัง
1: อัมหากัง
3: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
3: หิตายะ
1: หิตายะ
3: สุขายะ
1: สุขายะ
3: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
4: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
4: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
4: ์จงรับ
1: จงรับ
4: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
4: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
5: แล้วพวกเราก็ตั้งใจรับพรพระกันนะด้วยการนำใจจดศูนย์กลางกายระลึกถึงบุญที่เราได้ทำในวันนี้บุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาบุญที่เราได้ตั้งใจถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์บุญที่เราได้ตั้งใจถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนึกถึงบุญทุกบุญรวมกันเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์สถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวลแล้วเราก็ระลึกถึงคุณครูเมื่อใหญ่ที่ให้โอกาสเราได้มีโอกาสได้ทำบุญในคราวนี้ได้สร้างสถานที่แห่งนี้รองรับการที่เราจะได้สร้างบารมีกันต่อไประลึกถึงท่านด้วยใจกตัญญูบูชาน้อมถวายบุญแด่ท่านให้ท่านมีแต่ความสุขแล้วเราก็ระลึกถึง

กะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปา

0: สังโฆเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนรโสยถาดุจจันในดิถีที่15คือจันเพ็ญมณิโชติระโสยถาหรือดุจดวงแก้วมณีโชติรสเทิน
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: และในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค
1: ่
0: ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับวันนี้มีพระอาจารย์มา2รูปด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัย
0: ใช่แล้ว
1: นะครับได้บวชเป็นสามเณรนะครับได้ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งนะครับได้มีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตนะครับในปีพุทธศักราช2569นี้เองนะครับท่านแรกนะครับพระมหาดุสิตปุณณาคชโยปริยธรรม7ประโยคครับและท่านที่2นะครับพระมหาเมขานะครับเมคินทชโยปริยธรรม5ประโยคนมัสการครับ
0: นมัสการค่ะ
2: ท่านพรครับ
0: กล่าวขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่าชีวิตของพระอาจารย์ก่อนเข้าสู่เพศสมณะให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ทราบกันสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะเริ่มจากพระมหาดุสิตเจ้าค่ะชีวิตวัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนและภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอย่างไรเจ้าค่ะ
3: ครับก็เป็นคนกรุงเทพเลยนะครับเป็นคนกรุงเทพแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับใส่บาตรทำบุญเพราะว่าอยู่กับโยมย่าโยมย่าก็จะพาสวดมนต์ใส่บาตรตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆก็รู้สึกว่าชอบผ้าเหลืองชอบเห็นพระบิณฑบาตชอบใส่บาตรแล้วพอยังเป็นเด็กๆเนี่ยก็ชอบเอาพวกผ้าห่มพวกผ้าห่มพวกปอกหมอนอะไรเนี่ยมาห่มมาคุมตัวเพื่อที่จะให้เหมือนพระแล้วก็ถือกระมังบ้างชามข้าวบ้าง
0: เป็นบาตร
3: เออมีบาตรอยู่ในบ้านพอรู้ว่าเอ้ยเราชอบนะพอเราเห็นผ้าเหลืองเนี่ยเอ้ยเราก็อยากจะห่มอยากจะคุมกายแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเราก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าอยากเป็นยังไงต้องการอะไรแล้วก็ทำให้ดูคนที่บ้านเขาก็เอ้ยอันนี้แปลกๆเว้ยเด็กคนนี้มันแปลกๆเอาผ้าห่มบ้างเอาบางทีก็เสื้อคนนู้นเสื้อคนนี้เอามาพันตัวเพื่อให้เหมือนพระที่สุดก็ความสุดนี้ก็ยังติดอยู่ในใจตั้งแต่ยังเด็กมาก็คิดว่าอยากจะเนี่ยอยากจะห่มผ้าเหลืองเนี่ยอยากจะเหมือนคนที่หัวล้นเดินบิณฑบาตหน้าบ้านเราเนี่ยอยากจะเป็นอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ไม่ได้พูดกับโยมพ่อไม่ได้ตรงแต่แค่บอกว่าชอบใส่บาตรเอาละตื่นเช้ามาโยมย่าก็จะเตรียมข้าวเตรียมผลไม้ใส่บาตรเราก็จะซึมซับอย่างนั้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลย
1: กี่ขวบฮะตอนนั้นประมาณ
3: 3ขวบ4ขวบ5 6ขวบก็อยู่อย่างเงี้ยคร
1: ับ
3: จนกระทั่งประมาณป4ป5ได
1: ้ครับ
3: ก็เรียนที่โรงเรียนปรากฏว่าก็มีโยมอาจารย์ท่านหนึ่งโยมอาจารย์นิชาภาท่านเนี้ยถือว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรกในชีวิตที่ทำให้สมณะรู้จักวัดพระธรรมกายรู้จักมหาปูชนียอาจารย์รู้จักวิชาธรรมกาย
0: คร
3: ับเราก็เรียนกับเด็กทั่วไปเรียนป.4 ป.5 ก็เรียนสังคมศาสนาแต่ว่าโยมอาจารย์นิชาภาเนี่ยไม่ค่อยสอนสังคมเท่าไหร
0: ่
3: แต่จะสอนวิชาพุทธศาสนา จะสอนวิชาพุทธศาสนาสอนวิชาพุทธศาสนาสอนพุทธสาวกสอนพุทธประวัติปรากฏว่าเราเนี่ยด้วยความที่ชอบประวัติพุทธเจ้ามาตั้งแต่เป็นเด็กมาก็อ่านประวัติพุทธเจ้าพอไปเรียนวิชาสังคมซึ่งอาจารย์สอนศาสนาอย่างเดียวก็ถามประวัติพุทธเจ้าถามประวัติสาวกปรากฏว่าตัวเราก็ชอบตอบได้หมดเลยตอบได้หมดว่าพระโมคคัลลานะเป็นพระเถระเบื้องซ้ายพระสารีบุตรเบื้องขวาตอบได้หมดจนกระทั่งเหมือนโยมอาจารย์เริ่มเห็นว่าเอ้ยมีแววก็เลยตื้อชวนบวชตื้อชวนบวชว่าเอ้ยดูสิเธอบวชเถอะอะไรเงี้ยบวชดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์พาไปบวชอะไรอย่างงี
0: ้
3: นะ

0: ก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มเข้าใจคำว่าบวชอ๋อเกิดการเป็นพระเป็นเนรจวนมาห่มเริ่มเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นนักบวชเป็นพระปรากฏว่าพอโยมอาจารย์เริ่มชวนหนักเข้าหนักเข้าสัญญาเก่าตั้งแต่3ขวบ4ขวบ5ขวบที่อยู่กับโยมย่าเนี่ยก็เหมือนสปาร์คขึ้นมาในใจว่าเฮ้ย
1: พูดขึ้นมาเลย
0: มันคือความปรารถนาของเราตั้งแต่ยังเด็กก็ได้มีโอกาสได้มีโอกาสโยมอาจารย์ก็ชวนจนกระทั่งตอนป.4ขึ้นป.5ตอนปิดเทอมก็ตัดสินใจว่าบวช
1: ช่วงปิดเทอมเท่านั้น
0: ช่วงปิดเทอมช่วงภาคฤดูร้อนโยมอาจารย์ก็พามาบวชที่ศูนย์เมธามดอนเมืองของพระอาจารย์พระมหาธีรธรรมก็บวชอยู่นะครับพอบวชภาคฤดูร้อนเนี่ยเราก็สึกตามเพื่อนเห็นเพื่อนสึกเราก็สึกแต่ใจจริงไม่อยากสึกรู้ว่าพอวันที่ห่มผ้าเหลืองเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสุขมันอยากจะห่มผ้าผืนนี้มันไม่อยากใส่กางเกงไม่อยากใส่เสื้ออยากใส่จีวรพอวันที่จบโครงการเนี่ยก็เห็นเพื่อนสึกตามพิธีกรรมที่ควรจะสึกก็สึกตามเขาปรากฏว่าก็สึกไปกลับมาบ้านก็รู้สึกว่ากระสับกระสายทุรนทุรายบอกโยมพ่อโยมแม่ทุรนทุรายอยากจะบวชอยากจะกลับไปบวชอีก
1: แต่ต้องกลับมาเรียนหนังสือถูกไหมคะณตอนนั้น
0: ณตอนนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราแรงกล้ามากเรามีความปรารถนาแรงกล้าเราจะต้องกลับไปบวชให้ได้แน่นอนก็บอกโยมพ่อแม่ว่าถึงให้เป็นโยมอยู่ใส่ที่โยมอยู่ก็จะไม่ไปเรียนก็จะขอบวชให้ได
2: ้
0: บอกว่าโยมพ่อแม่ก็ต้องหิ้วกลับมาที่สุเวธธรรม
2: มาบวชใหม
0: ่มาบวชตอนนั้นพระอาจารย์มหาธีรธรรมก็งงว่าเอ้ยจะรับยังไงจะเพิ่งลาสิกขาไปแล้วจะรับมาแล้วจะเรียนยังไงปรากฏว่าสงสัยบุญบันดาลท่านก็รับปรากฏว่ารับปุ๊บก็มีการเอาคุณครูจากโรงเรียนเนี่ยมาสอน
1: ค่ะ
0: เป็นโรงเรียนที่มาเป็นเจ้าภาพเป็นอาจารย์การทำบุญ
1: ให้เราได้เรียน
0: ก็ให้เราได้เรียนให้เรียนสามัญ
1: สามัญค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
2: เราไม่ได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนเดิม
0: ก็ลาออกแล้วก็มาเรียนใหม
1: ่
0: ปอก็อยู่ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปสักบวชเนี่ยได้สักปีนึง
2: ครับ
0: ปรากฏว่าเป็นด้วยความเป็นเด็กก็งองแง
1: ค่ะ
0: อยากศึกอยากศึกและอยากศึก
1: บางช่วง
0: อยากศึกพอบวชได้ปีนึงแล้วอยากศึกก็เลยพระอาจารย์ธีรธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนจะศึกเดี๋ยวไปกราบหลวงพ่อธรรมชโยที่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันได้ฝันก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อปี58 59ซึ่งตอนนั้นคุณครูไม่อยากก็ยังทำหน้าที่ปกติเราก็เอ้ยใครอยากรู้ก็เลยพระอาจารย์ชวนไปก็ไปปรากฏว่าเราก็ไม่ได้รู้จักมาคุ้นหลวงพ่อโดยตรงเราก็รู้ว่าถ้าเป็นพระก็รู้ว่าแค่ถ้าเป็นพระปรากฏว่าพระอาจารย์ก็พามาที่หน้าโรงเรียนตอนนั้นบุญแรกที่ทำก็คือลงครัว71ปีของหลวงพ่อตอนนั้นก็ด้วยความที่บวชมาเราบิณฑบาตเราออกเทศญาติโยมก็มีปัจจัยพอมีปัจจัยก็รวบรวมได้จำนวนหนึ่งแล้วก็เป็นบุญแรกที่ถวายหลวงพ่อพระอาจารย์ก็พามากราบถือถุงทองอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันหน้าตอนนั้น
2: ตอนนั้นเป็นสามเณรอยู่ใช่
0: ยังเป็นสามเณรน้อยอยู่10ขวบเองครับ10ขวบก็หลวงพ่อก็ลงจากรถมาหลวงพ่อก็ลงจะลงมาหลวงพ่อก็พูดมาแต่ไกลเลยพอหลวงพ่อก้าวลงมาแล้วปุ๊บหลวงพ่อก็ทักเอ้ยเด็กที่ไหนมายืนวะน่ะคำแรกที่หลวงพ่อทักปรากฏว่าแค่เราเห็นรัศมีหลวงพ่อในระยะ100เมตรเนี่ยเราก็อู้รู้สึกขนลุกรู้สึกแบบไม่รู้สึกว่ามันปลื้มปิติไม่รู้จะพูดคำยังไงออกมาให้เป็นออกมาเรียบเรียงได้ปรากฏว่า
1: แค่10ขวบ
0: 10ขวบนะตอนน
2: ั้
0: น
2: แล้วก็ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักเลยรู้แค่ว่าเนี่ยห่มจีวรเป็นพระแน่นอนหลวงพ่อก็ลงมาจากรถตู้แล้วก็เดินตรงมาที่เราตอนนั้นก็ยืนกันอยู่ 3-4 รูปถือถุงทองเพื่อที่ถวายหลวงพ่อพอถวายยื่นถวายหลวงพ่อเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็เอามือมาแตะที่บ่าเราแล้วก็บอกว่านั่งสมาธิเป็นยังไงบ้างจ๊ะเห็นองค์พระไหมเห็นดวงแก้วหรือยังบวชให้ได้2ชั้นนะลูกนะไปเอาประโยค9ให้ได้แล้วมาเอาประโยค10แล้วท่านก็จับที่บ่าเราแล้วก็อีกมือนึงข้างนึงก็จับที่บ่าอีกข้างนึงก็บอกว่าโง่เฮงเนี่ยบวชนานนะเนี่ยก็เลยจังหวะที่หลวงพ่อแตะที่บ่าเราเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคนแขนสแตนด์อัพ
1: นี
0: ่แม่ซิดาวเลยตลอดชั่วโมงนั้น
2: ครับ
0: ตื่นเต้นแล้วก็
1: ศึกไหมคะ
0: มองหน้าท่าน
1: ตั้งใจว่า
0: ตอนนั้นมองหน้าท่านมองหน้าหลวงพ่อมองพนมมือมองหน้าท่านโอ้นายตาท่านเป็นประกายแววตาท่านรอยยิ้มท่านมันติดตาตึงใจเราตอน10ขวบเนี่ยแล้วเราก็คิดในใจว่าพระรูปนี้ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าเราสัมภาษณ์แล้วเราขนลุกเราปลื้มปิติมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกนะตอนนั้น

0: ก็เลยรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาคำว่าศึกเนี่ยมาลายหายสูญไปเลย
1: ลืมไปเลย
0: ลืมไปเลยว่า
2: เหมือนถูกตอกย้ำว่า
1: ค
2: นคนนี้ก้าวแล้วมาตอกเปลี่ยนสิ
0: เหมือนคนนี้เหมือนเราเคยเจอมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้เราเคยเจอที่ไหนแต่มาเจอครั้งแรกแล้วมันเข้าไปที่ใจของเรามันทำให้เราแบบนี่แหละสิ่งที่เราตามหาสิ่งที่เราการบวชการได้มาเจอหมู่คณะเป็นสิ่งที่เราตาม
1: และอยู่จนถึงบัดนี้เลย
0: ครับปกติวันนั้นก็ไม่ได้
1: สึก
0: ไม่ได้สึกก็กลับโรงเรียนตื่นเช้ามาก็บอกโยมแม่ว่าไม่สึกแล้ว
1: ใช่
2: คือทางพี่พระมหาเมฆาบ้างนะครับ
1: ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนยังไงเจ้าคะแล้ววัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
3: ภูมิลำเนาอยู่ที่เฉียงเซาเกิดและโตที่นั่นเลยครับ
1: ค่ะ
3: ช่วงเด็กๆโยมพ่อโยมแม่ส่งให้ยายเลี้ยงเพราะว่าทำงานเยอะช่วงแรกช่วงเช้าประมาณที่ห้าก็ไปวัดกับยายทุกวัน
2: โอ้โห
3: โ
2: ชคดี
3: ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ตามไปเฉยๆ
1: ค่ะ
3: พอผ่านมาอายุได้ช่วงประถมแล้วก็ยายก็ส่งกลับมาให้พ่อแม่เลี้ยงเหมือนเดิม
1: ก็
3: อยู่มาจนถึงช่วงป.4 ป.5ช่วงนั้นมีเพื่อนชวนไปบวชแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดจะบวชเลย
1: บวชที่ไหนคะ
3: ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราตอนเพื่อนก็ชวนก็ปฏิเสธหลายครั้งเพื่อนก็มาชวนตื้อแล้วตื้ออีกก็ลองก็ได้ตื้อตอนนี้ก็ลอง
1: ปิดเทอมใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับตอนนั้นเป็นช่วงพักฤดูร้อนก็เลยลองบวชพอเข้าโครงการช่วงแรกก็โอ้อยากกลับบ้านเพราะว่าใครก็ไม่รู้จะไปหมดไม่คุยเพื่อนเลยเพื่อนก็ไม่ค่อยได้มาเล่นด้วยก็แอบน้ำตาไหลนิดๆก็อยู่มันก็พอถึงวันตอนแรกก็เป็นหน้าก่อนพอได้บวชปุ๊บก็เอ้ยตื่นแบบมันตื่นเต้นใส่ชุดที่ตัวเองไม่เคยได้ใส่ก็อยู่จบโครงการ
1: เก่งมากเลย
3: แต่ก่อนที่จะจบงานก็เคยคิดว่าเราอยู่ไม่จบหรอกอยู่บวชสักวันสองวันเดี๋ยวให้พ่อแม่มารับกลับแต่ก็อยู่จนจบโครงการโดยที่ไม่รู้อ้าวจบแล้วเหรอก็ติดใจพอจบโครงการก็คิดว่าเดี๋ยวปีหน้ามาบวชใหม่พอมาบวชก็เหมือนเดิมครับตอนนั้นก็ไม่ได้ร้องไห้แม่อะไรแล้วเพราะว่ามาเอง
2: มีประสบการณ์แล้
3: วแล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายช่วงนั้นยังไม่รู้จักวัดพระธรรมกายก็คิดว่าเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวเฉยๆเหมือนมีพระมารวมตัวกันเยอะ
1: ก็คือครั้งที่สองก็บวชที่เดิม
3: ใช่ครับ
1: ค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้มาวัดพระธรรมกาย
3: ใช่ครับ
1: มีบุญอะไรคะตอนนั้นที่ได้มา
3: อ๋อตอนนั้นเป็นโครงการแสนลูกบวชเนรแสนครับ
1: ค่ะ
3: ก็เลยได้มา
1: เห็นวัดพระธรรมกายครั้งแรกรู้สึกไงบ้างคะ
3: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นวัดเลยครับ
1: อ๋อ
3: คิดว่าเป็นแค่ที่ใหญ่ๆโต
2: ท่องเที่ยว
1: เพราะยังเป็นเด็กอยู
3: ่ใช่
1: ค่ะ
2: แล้วว่าวันบวชนี่โยมพ่อโยมแม่ปลื้มไหมฮะ
3: เอาปลื้มมาก
2: ทั้งสองครั้ง
3: ใช่ครับแล้วก็ปลื้มไงเพราะว่าได้บวชให้ท่านท่านก็ยังให้บวช
1: ค่ะ
2: ครับ
3: แล้วพอจบป.6แล้วตอนนั้นแต่ตอนบวชอยู่มีพี่เนรที่มาจากเป็นพี่เนรวัดพระมังกายที่มาเป็นพี่เลี้ยงที่ศูนย
2: ์
3: ท่านก็ผมก็ถามท่านว่าที่นั่นเขาได้เรียนหรือเปล่า
2: ครับ
3: ท่านบอกโอ้จะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้มาอยู่เลยก็คิดเก็บไปคิด
1: ค่ะ
3: พอจบป.6ก็คิดตอนนั้นเพื่อนก็ชวนนี่ไปบวชเรียนไหมที่พระมังกายผมก็ตอนนั้นก็ถามเพื่อนมันไม่มีเรียนใช่ไหมตอนนั้น
1: นั่นหมายความว่าถือว่า
2: ไม่ได้เรียนแบบพวก
1: สาม
2: ั
1: ญใช่
2: ไหม
1: ฮะ
2: ใช่
1: สามัญอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตอนนั้น
3: ตอนเป็นเด็กมันเกิดความไม่อยากเรียน
1: ค่ะ
3: ก็เลยแล้วพอจบ6ก็ได้มาบวชโครงการหนองแก้วไปเรียนธรร
1: ม
3: ก็อยู่จนจบโครงการแล้วก็เข้าอบรมเป็นสมณีใหม่วัดพระธรรมกายเลย
1: ค่ะแล้วเป็นไงคะได้เรียนอะไร
2: ก็ได้เรียนทั้งวันได้เรียนตลอด
3: ได้เรียนเหมือนเดิมครับแต่ก็เราเลือกมาแล้วก็ต้องเรียน
1: แต่ไม่มีความขี้เกียจเรียนเหมือนตอนที่อยู่ข้างนอกเลยถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงเรียนได้ดีด้วยกว่าอยู่ข้างนอกอ่ะเจ้าคะเพราะอะไรเวลาที่มาบวชเรียนที่วัดพระธรรมกาย
3: น่าจะเป็นแบบความตั้งใจที่เรามาแล้วไหนๆก็มาแล้วแล้วก็ทำให้ดีที่สุดก็เลยเรียนไปเรื่อย
1: เห็นบอกว่าพระเพื่อนที่บวชด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
3: ครับ
1: ยังคงอยู่ถึงบัดนี้ไหมคะ
3: เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ที่โรงเรียน
1: ค่ะ
3: เรียนห้อง

0: เดียวกันอยู่หมู่บ้านใกล้กัน
1: ครับ
0: ก็ชวนกัน มา
2: ชวนไปอบรมทำให้
0: ใช่ครับ
2: ธรรมทายาท
1: ค่ะ
2: แล้วก็บวช2ครั้งที่ศูนย์ชาชิงเซา
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็มาอยู่
1: มาที่นี
2: ่ต้องมาบวชใหม่ไหมครับหรือว่ามาตอนนั้นเป็นสามเณร
0: ตอนนั้นเป็นไม่ใช่องค์การเข้าโครงการหนองแก้วไปเรียนทำก็คือแบบมาบวชภาคฤดูร้อนที่โครงการ
2: อ๋อมาบวชที่โครงการอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่3
0: ครับ
2: ครับ
0: จบโครงการก็เข้าเลย
1: ค่ะ
2: แล้วทั้ง3รอบก็คือยมพ่อยมแม่ก็
0: มา
2: ทุกครั้ง
0: ทายาท
2: สังฆท่านก็สนับสนุนอยากให้พระอาจารย์ได้บวชตลอด
0: ใช่ครับ
2: ตอนนี้ท่านเป็นผู้นำบุญไหมครับหรือว่าไม่ได้มาเฉพาะมาเยี่ยมมากราบ
0: ครับผม
2: เยี่ยมเยียนลูกพระลูกเนน
1: ค่ะ
2: ครับของพระอาจารย์ดุสิตแหละครับตอนบวชนี่เป็นไงฮะโยมพ่อโยมแม่ปลื้มปิติยังไงบ้างแล้วตอนพระอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างตอนที่บวช
3: ก็ผมโยมพ่อโยมแม่ก็มาวันบวชก็มาก็ท่านก็ปลื้มนะครับบวชเนนครั้งแรกก็ท่านก็น้ำตาไหลก
2: ็
3: ปลื้มเพราะว่าเราก็เป็นการบวชครั้งแรกตอนเป็นเนนก็บวชครั้งแรกไม่ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยได้บวชเลยพอบวชเนนครั้งแรกปุ๊บเหมือนว่าเราตั้งใจว่าเราจะบวชแล้วเราก็ทำเป้าหมายเราสำเร็จบวชตอนแรกยมพ่อก็บอกว่าเนี่ยให้เลยไม่เกินเดือนนึงหรอกเดี๋ยวก็ร้องไห้กลับบ้านปรากฏว่ากลับบ้านแล้วร้องไห้กลับมาวัดไม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้กลับมาวัดก็ยมพ่อยมแม่ปัจจุบันนี้ก็ยังมาอาทิตย์ต้นเดือ นก็ชวนมาที่ต้นเดือนให้อยู่ในบุญให้อยู่ในบุญแล้ววันวันที่บวชที่ชีวิตที่ผ่านมาก
2: ็
3: น้ำตาก็ไหลเป็นครั้งที่สองก็แสดงว่าน้ำตานี้ก็เป็นน้ำตาที่มีคุณค่าแล้วก็เราเองด้วยความคนเป็นลูกเนี่ยเราก็ปลื้มเพราะว
1: ่
3: าเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วการบวช
2: ครับนี่ย้อนไปถึงตอนที่พระอาจารย์บอกว่าพอกราบหลวงพ่อแล้วใช่ไหมครับแล้วท่านก็ให้พรว่าเนี่ยได้บวชนานอะไรอย่างนี้นะครับโงเฮงดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วกลับไปถึงศูนย์เบญจธรรมแล้วเป็นยังไงบ้างครับการใช้ชีวิตหรือว่าต้องมีกิจกรรมกิจวัตรอะไรบ้าง
3: ก็พอกลับไปที่ศูนย์เบญจธรรมก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าตื่นเช้ามาก็บอกแม่ไม่สึกแล้ว
2: ครับ
3: นั้นเราก็เลยไม่จะตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยงอแงที่สึกตั้งแต่เป็นเนน้อยมาจนอายุ9ขวบ10ขวบ12ไล่มาก็ไม่เคยงอแงที่สึกเพราะเหมือนมั่นคงแล้วก็ซื่อตรงกับมโนปฏิฐานเนี่ยว่ายังไงก็ไม่สึกก็บวชมาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุได้สัก13 14พระอาจารย์มาชําก็บอกว่าเดี๋ยวอายุก็พร้อมแล้วนะเรียนสามัญก็มาได้พอประมาณแล้วก็ให้เข้าวัดดีกว่าเข้าวัดพระธรรมกาย
2: สามัญนี้คือต้องจบป .6 ก่อนถึงจะเข้าหนองแก้วได้ใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นพระอาจารย์เองยังไม่จบป .6
3: ยังไม่จบยังอยู่ป.4อยู
2: ่ป.4
3: ป .5 ป .6
2: แต่ว่าไปเรียนแบบมีอาจารย์พิเศษมาสอน
3: เป็นโฮมสคูล
2: โยมอาจารย์
3: ก็มาสอนเป็นผู้นำบุญที่พระอาจ
2: ารย์แล้วก็ไปสอบเอา
3: แล้วก็ไปสอบเอา
2: แล้วก็ผ่านหมด
3: ก็ผ่านหมดก็เรียน
1: แล้วพร้อมกันนั้นก็เหมือนกับเป็นสามเณรอยู่ด้วย
3: ก็ยังเป็นสามเณรอยู
1: ่ที่ศูนย์เบญจธรร
3: ม
1: เรียกได้ว่าเหมือนเป็นการเตรียมบวชเรียบร้อยแล้ว
2: ที่
1: รออายุเท่านั้นเอง
2: ที่น่าทึ่งก็คือมีอาจารย์ก็สนับสนุนมาสอนถึงที่ศูนย์ทุกวัน
3: โยมอาจารย์ที่ชวนบวชก็มาสอนด้วย
2: ครับ
3: แล้วก็โยมอาจารย์ที่เรียนที่ผู้นำบุญจัดสรรมาก็มาสอนด้วย
2: อ๋อมาสอนให้
1: นั่นหมายความว่าสมมุติถ้าเกิดมีเด็กชายที่ยังไม่จบป.6แล้วมีความปรารถนาอยากจะบวชเหมือนพระอาจารย์อย่างเงี้ยสามารถ
2: ก็ทำได
1: ้ไปที่ศูนย์เบญจธรรมได้
3: ต่อได้เลยศูนย์ธรรมตอนนี้200กว่ารูปแล้ว
1: โอ
3: ้ก็ถือเป็นการโฆษณาให้พระมหาที่ทำไปในตัวศูนย์เบญจธรรมตอนนี้ก็200กว่ารูป
1: คือ
3: ไม่ต้องจบป.6นะครับก็สามารถ
1: อยากบวชเรียน
3: ใช่ป.3 ป.4ก็สามารถบวชเรียนได
1: ้มี
3: วิชาสามัญให้พอจบป.6แล้วก็เตรียมเข้ามาสู่ค่ายจองแชมป
1: ์
3: ค่ายจองแชมป์หมู่กุฏิสำเนียงประดำวัดพระธรรมกายครับก็เรียนบาลีเต็มที
1: ่
3: ครับผม
1: หรือเข้าไปดูทาง Facebook ของศูนย์เบญจธรรมก็ได้
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ของพระอาจารย์เองพออายุ12ก็เข้ามาแก้ว
3: ผมประมาณ14
2: ทำไมไม่เข้าตอน12
3: ตอนนั้นก็คุยกับพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยละกันอะไรอย่าง
2: น
3: ี
2: ้ช่วยๆกัน
3: อีกสักหน่อยละกันช่วยดูน้องๆช่วยดูอีกสักหน่อยสัก13 14ค่อยเข้าก็ได้เข้า14ย่าง15ก็เข้าวัดเข้าวัดจนถึงก็อยู่วัดธรรมกายเป็นสามเณรมาก็6-7 ปีอยู่ที่เบญจธรรมตอนเมืองอีก6ปี
2: แล้วพอเข้ามาปุ๊บก็มาอยู่รุ่นเดียวกันเลยฮะ2รูป
1: มาเจอกัน
3: คนละรุ่น
2: คนละรุ่น
3: มาคนละรุ่นแต่ว่าพออายุไล่ๆเรียกกันก็จะอบรมไปทางเดียวกันถ้าอย่างอายุใกล้ๆกันก็พอเป็นเตรียมบวชก็อยู่ด้วยกันเป็นเตรียมบวชเป็นสามเณรที่โตขึ้นมาแล้วอายุสัก 17 18เนี่ยเขาก็จะให้อยู่ด้วยกันแล้วก็มาจะถึงเป็นสำเนาเตรียมบวช
2: ครับ

0: ก็อยู่ด้วยกันหล่อหลอมด้วยกัน
1: อ๋อก็จะถึงจะมาตบรุ่นเข้ามาอีกทีหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: แต่ก่อนเข้ามาก็คือจะอยู่คนรุ่นก็นับเป็นปีพ.ศ.ที่เข้ามา
0: ใช่ครับ
1: โอ้ทีนี้พอเข้ามาแล้วก็ต้องมีการเขาเรียกว่าท่องบาลีไวยากรณ์
0: ใช่ครับ
1: บรรยากาศของพระอาจารย์ทั้งสองรูปเป็นยังไงบ้างครับ
0: ถ้าของผมเนี่ยบาลีไวยากรณ์เนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยเคยท่องมาแล้วตอนเป็นเนนน้อยๆท่องบาลีไวยากรณ
1: ์ครับ
0: ก็เลยพอเข้ามาที่วัดธรรมกายก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราเตรียมตัวมาแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าก็มีลืมเลือนบ้างแต่ว่าก็ต้องบอกว่าบาลีไวยากรณ์ต้องใช้ความเพียรมากเพราะว่ามี200 กว่าหน้าแล้วก็ต้อง290กว่าหน้าก็ต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้ความพยายามมาก
1: ครับ
0: คือบางรูปท่องไปก่อนหลับไปแล้วก็ยังบุริโซบุริซาบุริซังบุริเซหลับไปก็ยังละเมอเป็นบาลีก็ต้องพยายามขนาดนั้นต้องพยายามขนาดน
1: ั้
0: นมันถึงจะได้จำหลักไวยากรณ์ได้จะได้แปลได้จะได้เป็นรู้ต้นตอของภาษาบาลีว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราไว้ก็เริ่มต้นจากบาลีไวยากรณ์นี่ครับ
1: ตอนอยู่เบญจธรรมก็เริ่มท่องมาแล้ว
0: เริ
1: ่มได้แล้วด้วย
0: ระดับหนึ่ง
1: พอมานี่ใช้เวลานานถึงปีไหมครับถึง
0: ก็ในพรรษาก็ได
1: ้อ๋อก็ได้ดวงแก้ว
0: ได้
1: เรียกดวงแก้วอะไร
0: ดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศัพท์ของลูกผู้ชาย
1: โอ้ก็มาไม่กี่เดือนก็ได้แล้วเพราะว่าเรามาตันโตแล้วของอาจารย์มีคาล่ะครับ
2: ของผมนี่เป็นเหมือนใหม่แกะกล่องครับ
3: นี
1: ่เพิ่งจะเริ่มท่อง
2: อาจารย์เพิ่งแจกหนังสือแบบใหม่เอี่ยมเลย
3: คร
1: ับ
2: ก็ท่องตอนนั้นท่องได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือแบบว่าเขากำหนดให้ท่องถึงเท่านี้แต่ของผมเองก็ท่องไม่ถึงแบบได้บ้างไม่ได้บ้างก็โดนลงโทษบ่อยโดนเขี้ยวเข็นกระตุ้นต้องกระตุ้นหน่อยจนเขาส่งกันไปเกือบหมดแล
3: ้
2: วแบบว่ากำหนดรับดวงแก้วแล้วว่ารับวันนี
3: ้
2: ผมก็ยังทงไม่ได้แต่ผมก็ท่องจนทรงได้ก่อนรับดวงแก้ว2วัน
3: นะโอ้
1: เพราะแรงผลักดันจากที่เพื่อนๆ
3: เราอยู่
1: ในรุ่นเดียวกัน
3: ทุกคนขยันหมดไงใช่ไหมนะคะ
1: เราก็ได้ดวงแก้วเหมือนกันรับพร้อมกันไหมครับหรือว่าคนละปี
2: คนละปี
0: คนละปี
1: อ๋อพระใจรับก่อน
2: ผมรับก่อนครับ
1: เข้ามาก่อน
0: เข้ามาก่อน
1: เพราะเข้ามาก่อน
3: บรรยากาศของการรับ
1: หลวงพ่อรูปไหนฮะ
2: อ๋อผมรับจากหลวงพ่อทัตตะ
1: ทั้งคู่นะครับเป็นยังไงฮะบรรยากาศที่ไปรับ
2: ของผมนี่ตอนนั้นเป็นเนน้อยตื่นเต้นแบบงานใหญ
3: ่
2: พอเดินกลางห้องแก้วแบบโยมเยอะไปหมดแล้วก็รับจากมือหลวงพ่อตาก็ตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้ได้มาด้วยความพยายามของเรารักษาไว
1: ้ครับก็คือเป็นดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชาย
2: ใช่ครับ
1: เขาเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าบางก่อนบางรูปนี่ต้องตื่นที่หลังตื่นก่อนนอนที่หลังใช่ไหมครับต้องไปแอบตามเสาไฟไปท่องอะไรเงี้ยเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: โอ้ครับแล้วพระอาจารย์หลังจากที่ได้ดวงแก้วแล้วภารกิจต่างๆของการเป็นสัมมาเนมตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ต้องบอกว่าสัมมาเนมวัดพระธรรมกายนี่เรียกได้ว่าฝึกตัวไม่มีเว้นวรร
3: ค
1: ครับ
0: ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ก็เรียกได้ว่าทุกวันเวลาทุกนาทีเป็นบุญไปหมดตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนก
3: ็
0: มีแต่กิจกรรมบุญแล้ววัดพระธรรมกายเราก็หลวงพ่อเราก็เมตตาให้บุญทุกวันม
3: ี
0: บุญทุกวันมีกิจกรรมทุกวันก็เลยมีเรื่องราวที่จะต้องมีเรื่องที่ต้องให้ทำตลอดนะไม่ได้ทำตลอดไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวก็มี22เมษาเดี๋ยวก็มีงานบุญวันคุ้มครองโลกมีกฐินมีผ้าป่ามีเรื่อยๆมาสัมมาเนมวัดพระธรรมกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยจัดงานและอยู่ในหมู่กุฏิเนี่ยยิ่งพอเราเป็นพี่เนนโตขึ้นเขาก็จะเรียกว่าคณะกรรมการสามเณ
1: ร
0: ที่อายุมากขึ้นสักใกล้บวชแล้วก็เตรียมตัวจะบวชก็พระอาจารย์ท่านก็มอบหมายเมตตาให้เป็นคณะกรรมการสามเณ
1: ร
0: ช่วยดูแลน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดเรื่องการเรียนนะอย่างผมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วที่ยังไม่ได้บวชก็เป็นประธานสามเณรเป็นประธานสามเณรก็ดูแลเกี่ยวกับสามเณรรูปนี้แบ่งบุญการรูปนี้ดูเรื่องการเรียนดูเรื่องการเข้าเรียนของน้อง
1: ๆ
0: รูปนี้ดูเรื่องความสะอาดรูปนี้ดูเรื่องการปฏิบัติธรรมก็จะแบ่งบุญกันในหมู่กุฏิสามเณรประเด็นธรรมของเราก็จะแบ่งบุญแบ่งหน้าที่ทำให้เราตัวเราก็มีคุณค่าต่อพระศาสนาแม้จะเป็นหน้าที่เล็กน้อยที่ได้ทำมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยบวชมาเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ความรู้ความสามารถเราที่มีอยู่ในการช่วยงานพระศาสนาช่วยงานพระอาจารย
3: ์
0: เป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ในการดูแลน้องก็เห็นแล้วนี่พระศาสนาจะดำรงคงต่อไปได้ก็เพราะว่าบุคคลที่มีจิตใจที
3: ่
0: จะช่วยงานศาสนาช่วยกันรักษาศาสนทายาทช่วยกันดูแลน้องๆเนี่ย

0: ่งน้องๆมีความสุขในการบวชตัวเราเองก็ได้บุญด้วยเราก็ได้อายุพระพุทธศาสนาด้วย
1: ครับ
0: ผม
1: เอาละครับเดี๋ยวคราวหน้าแต่ช่วงหน้
2: า
1: ช่วงหน้าเราจะมาสอบถามพระอาจารย์ใหม่ว่าปลื้มปิติอะไรในงานบุญที่ได้รับตอนที่เป็นสามเณรจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่เป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้านะครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับความปลื้มปิติโดยเฉพาะในวันบวชอุทิศชีวิตนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีนะครับก็จะมีการบวชอุทิศชีวิตของพระของสามเณรนะครับที่เรียกว่าสั่งสมบุญมาจนครบโดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนะครับก็จะได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาสำหรับความปลื้มปิตินะครับแล้วก็บรรยากาศในงานบวชนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้านะครับช่วงนี
2: ้พักกันสักครู่ค่ะ

ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาดุสิตบุญนาคชโยนะครับเปรียญธรรม7ประโยคและพระมหาเมฆาเมขินทชโยเปรียญธรรม5ประโยคครับ
0: ค่ะนมัสการพระอาจารย์พูดคุยกันต่อนะเจ้าค่ะตลอดชีวิตของการเป็นสามเณรอยากให้อาจารย์ได้พูดสักนิดหนึ่งว่าปลื้มปิติบุญบุญไหนเป็นพิเศษคะกลับเรียนถามพระมหาเมฆาก่อนค่ะ
2: บุญที่ปลื้มที่สุดของผมนะคือน่าจะเป็นตอนหลังจาก22เมษาของปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเพิ่งสอบซ่อมสอบบาลีเป็นสอบซ่อมเสร็จ
1: ครับ
2: ก็จะหาบุญเติ
0: ม
2: แบบว่าพอบุญสอบผ่าน
0: ค่ะ
2: มุกติสามเณรก็ได้ไปรับบุญเก็บโต๊ะทั่วลานธรรมเลยครับช่วงนั้นก็ตอนนั้นหิวบุญ
0: ต้องการบุญอย่างเร่งด่วนใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าอธิษฐานให้เองสอบผ่าน
0: ค่ะ
2: แล้วตอนนั้นรับบุญแบบว่าก็เพิ่มเพราะว่าไปตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองแดดร้อน
1: โอ้
2: เก็บจัน
1: เป็นโต๊ะเทธรรมนี่ใช่ครับ
0: 22เมษาปีที่แล้วก็
1: ปี68
0: ถวายสังฆทาน 40,000 กว่า
1: 40,000 กัน
2: ใช่ครับ
1: โอ้เยอะมากเลยนะครับรอบเจดีย์เก็บกันกี่วันนะครับ
2: ก็เป็นอาทิตย์เลยครับ
1: โอ
2: ้ก็เก็บตั้งแต่บ่ายยัน 20,000
0: ซึ่งแน่นอนแดดร้อนมาก
2: ใช่ครับ
0: ถึง4-20,000
2: ครับผม
0: เป็นไงคะผิวตอนนั้นผ่องเลยมั้ยคะ
1: นี่คือเก็บงาน
2: ใช่ครับ
1: แล้วตอนเตรียมงานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
2: ตอนเตรียมงานผมยังไม่ได้เตรียมเพราะว่า
1: เตรียมสอบ
2: ครับผม
0: ก็เลย
1: แล้วเป็นไงฮะ
2: ตื่นมา
1: ทำอธิษฐานเป็นจริงไหมคร
2: ับ ก็เป็นจริงครับ
1: ก็สอบผ่านโอ้สาธุ
0: สาธุค่ะบุญใหญ่นะคะ
1: พระอาจารย์พระมหาดุสิตนี่แหละครับปลื้มอะไรมากที่สุด
0: เป็นสามเณรค่ะ
3: ช่วงเป็นสามเณรที่ปลื้มที่สุดน่าจะเป็นตอนนั้นรอทองยาย

0: เหล่าทองใหญ่เมื่อปี59
1: ครับ
0: ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากทําบุญอยากทําบุญก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากเราก็บิณฑบาตเราเป็นนักบินเราเป็นนักบิน
1: เป็นนักบิน
0: เราเป็นนักบินตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย
2: ครับ
0: ใช่ครับเราก็บินเราก็อาศัยเรียกได้ว่าได้มาด้วยปรีแข้งเป็นทานที่บริสุทธิ์แน่นอนได้มาด้วยปรีแข้งได้ด้วยปรีแข้งก็บิณฑบาต
1: คมตลอด
0: บิณฑบาตบิณฑบาตทุกวันทุกวันทุกวันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บต้องบอกว่าต่อกันนะครับปี58เนี่ยหล่อหลวงปู่องค์ที่8
1: ครับ
0: และปี59ก็หล่อคุณยาย
1: ครับ
0: ก็เราว่า2บุญนี้เชื่อมต่อกัน
1: ครับ
0: ก็นะครับเงินที่ได้มาจากการเป็นนักบินก็บิณฑบาตเก็บมาเรื่อยของหลวงปู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการทำบุญที่เยอะที่สุดในชีวิตเพราะตอนนั้นทำน่าจะทำบุญหล่อหลวงปู่ไป15,000บาทก็เยอะมากนะครับเด็กนะตอนเยอะมาก15เยอะมากแล้วก็รู้สึกปลื้มมากแล้วพอว่าเป็นเงินที่เรา
2: ก้อนแรก
0: เก็บได้ก้อนแรกบิณฑบาตอย่างเดียวเลยบิณฑบาตออกเทศบิณฑบาตโปรดญาติโยมออกเทศแค่เก็บเงิน15แล้วก็วันปลื้มมากนะเราปลื้มมากแล้วพอปีต่อมาปี59ก็หลอกคุณยายอีกเราก็
1: จากประสบการณ์
0: นักบินมาแล้วม
1: ี
0: ประสบการณ์ไปแล้วก็หลอกหลวงปู่ก็ปลื้มมาแล้วแล้วหลอกคุณยายอีกทีนี้จะได้ครบก็เลยก็ยังเป็นนักบินก็ยังทำหน้าที่เรื่อยๆมา
2: ทั้งที่ยังเป็นสามเณรน้อย
0: ใช่ครับนะก็ตั้งใจปวดญาติโยมตั้งใจออกเทศจนกระทั่งเราก็เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ10,000 บาทก็หล่อทองใหญ่ตอนนั้นด้วยก็เลยเป็นบุญที่นึกย้อนกลับมาที่ไหนก็มีความสุขทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ว่าเวลาจะผ่านมา5ปี10ปีพอนึกกลับไปครั้งใดหรือว่ามองเห็นหลวงปู่ทองคำมองเห็นคุณยายทองคำมันก็จะเข้ามาในใจเราภาพนี้ก็จะภาพที่เรา
2: ติดอยู
0: ่ลูกสวรรค์ในที่ที่เราหยอดกริ้งๆก็จะติดอยู่ในใจของเราด้วยความเป็นเด็ก
2: นึกถึงบุญออก
1: ด้วยความที่เป็นนักบินแล้วก
0: ็
2: ได้ปรีแข้ง
1: ได้มาด้วยปรีแข
0: ้
1: งคือว่าด้วยความปลื้มปิติตรงนี้ตั้งแต่เคยออกในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันด้วยนะครับ
0: ก็
1: ตอนช่วงที่ตัดสินใจจะบวชต่อเนี่ย
0: ใช่ครับก่อนจะตัดสินใจบวชต่อก็คิดจะสื่อก่อนที่เราไปเบื้องต้น
2: ที่เจอหลวงพ่อ
1: ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้ไปเล่าในโรงเรียนอนุบาลด้วย
0: ครับก็มีโอกาสได้รายงานหลวงพ่อ
2: ค
0: ุณแม่ใหญ
1: ่
0: ในเมื่อปี59นะครับตอนนั้นก็คุณไม่อยากให้ทำหน้าที่ปกติก็เราก็มีโอกาสได้ไปต้อนรับท่านแล้วปรากฏว่าก็พระอาจารย์ก็เมตตาให้เราเนี่ยนำเรื่องเนี่ยเรียนถวายท่านปรากฏว่าน่าจะประมาณสักเดือนมีนาปี59ได้ครับ
2: ครับ
0: ก็มีโอกาสได้เขียนรายงานหลวงพ่อว่าผมสามเณรศิษย์บุญนาคเคยมากราบหลวงพ่อครับอะไรอย่างงี้นะหลวงพ่อก็เคยจำได้แต่จะลืมไปแล้วอะไรอย่างงี้ต้องบอกบ่อยๆนะลูกหลวงพ่อก็พูดออกมาในโรงเรียนแล้วก็อ่านชื่อสามเณรศิษย์บุญนาคโอ้แค่ฟังชื่อก็รู้มาจากไหนแล้วท่านก็เราก็รายงานเขียนในเปเปอร์รายงานหลวงพ่อว่าอ๋อผมเคยอยากศึกครับแต่ว่ามากราบหลวงพ่อพอมากราบหลวงพ่อก็แล้วหลวงพ่อก็หล่อมากครับก็พูดชมท่านในหลวงพ่อหล่อมากครับผมเห็นหลวงพ่อแล้วขนลุกขนแขนสแตนด์อัพเลยครับ
1: ครับ
0: ก็ท่านก็ยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ก็รายงานท่านว่าหลังจากเจอหลวงพ่อแล้วเนี่ยก็กลับจากวัดพระธรรมกายก็ไปนั่งสมาธิก็เห็นดวงณตอนนั้นจากที่เจอสิบขวบที่เจอหลวงพ
2: ่
0: อ
2: ผมก็ไม่สึกเลยครับ
0: ก็ไม่สึกเลยก็รายงานหลวงพ่อว่าตอนแรกหลวงพ่อก็ถามผมว่าเห็นดวงไหมเห็นองค์พระไหมแรกๆมาเจอหลวงพ่อแรกๆก็บอกว่าไม่เห็นอะไรครับมืดตื้อมืดมิดครับ แต่พอได้มาเจอบ่อยเข้าก็รายงานท่านผ่านโรงเรียนแล้วตอนนั้นที่เป็นคีย์เวลาก็คือจะสึกแล้วก็กราบหลวงพ่อเสร็จกลับไปก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ฝันเห็นหลวงปู
1: ่
0: ตอนนั้นที่เป็นเรื่องราวให้รายงานหลวงพ่อนะครับ ก็ฝันเห็นหลวงปู่ว่าเอ้ยหลวงปู่ท่านมายืนชี้หน้าเราเฮ้ยมึงมาบวชทำไมบวชยังไม่ทำข้ามวันข้ามคืนมึงจะสึกแล้วเหร
2: อ
0: ก็เป็นความทรงจำก็เอาความฝันจะเล่าหลวงพ่อฟังแล้วก็ขำหลวงพ่อบอกท่านไม่ด่านั่นเราท่านลำพึงท่านลำพึงก็เป็นความฝันก็เล่าให้หลวงพ่อฟังเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆรายงานหลวงพ่อในช่วงที่บูมเรื่องบวชในร้าน
1: บวชในร้าน
0: ครับ
1: ครับของพระอาจารย์ก็มีความปลื้มปิติว่าไม่ใช่เป็นนักบินแต่ว่าก็เก็บจากปัจจัยต่างๆแล้วก็สามารถทำบุญที่อุทัยแสงนะครับ
3: ครับ
2: ยังไงคะ
1: ยังไงครับเล่าให้ฟัง
3: ช่วงนั้นเป็นงานกฐินอุทัยแสงก็อยากร่วมบุญให้ถึง10,000ครบกองก็ไปบอกคุณโยมหลวงพ่อโยมแม่บอกก็ได้มา6,000 กว่าบาทก็ยังไม่ครบตอนนั้นเพื่อนในรุ่นก็รวมแล้วว่าปัจจัยยังไม่ถึงก็เลยทำบุญรวมกันจนครบกองแล้วก็ได้พระของ

0: ประมาณ1 องค์อา
1: ค
0: จ
1: รั
0: า
1: บ
0: รย์ก็หาคนให้ไม่ได้เพราะว่าทำทุกคนท่านก็ถามว่าใครทำเยอะที่สุดท่านก็ถามทีละคนมาทำเท่าไหร่นะผมก็บอกว่าผมทำ6,000บาทครับโอ้นิ่งก็ผมก็ได้มาตอนนั้นก็ปลื้มครับเพราะว่าตัวเองปัจจัยไม่พอใกล้ฐานก็อยากได้แต่ก็ได้ครับผม
2: ก็เลย
1: เป็นความปลื้มป
2: ิ
1: ติก็มีโอกาสได้ทำบุญกฐินกาลทานด้วย
0: ครับ
2: นั่นคือชีวิตช่วงสามเณรที่ปลื้มบุญนี้มากที่สุด
1: ที่เมื่อถึงบรรยากาศตอนที่ได้ศึกษามาจนกระทั่งจะได้ครบบวชมีการมีเกณฑ์ยังไงครับหรือว่ามีการตัดสินใจยังไงถึงจะได้บวช
2: อุทิศ
1: อายุครบหรือว่ายังไงครับสำหรับในการบวชอุทิศชีวิตซึ่งต้องเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มากๆที่หลายๆคนก็มีความปรารถนาที่จะมาในโครงการหรือพิธีกรรมนี้ครับ
2: ค่ะพระมหาดุสิตค่ะ
3: ก็มูลกุฏิสำเร็จเป็นธรรมก็จะมีการรับน้องเนนมาเนาะตั้งแต่12ปีจนป.6ก็อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งอายุ20-27ปีก็พระอาจารย์พระเลี้ยงก็จะมีการประชุมการคัดเลือกว่าจะผู้ที่บวชที่นี่ต้องมีคุณสมบัติพร้อมนึงต้องผ่านประโยคประเรียนธรรม3ประโยคต
2: ้
3: องผ่านประโยค3ต้องมีความประพฤติที่ดีต้องมีกิจวัตรกรรมเรียบร้อยพร้อมที่จะอุปสมบทก็จะมีพระอาจารย์พระเลี้ยงคอยคัดกรองอีกทีนึงนะเมื่อผ่านเข้าเกณฑ์นั้นแล้วที่พระอาจารย์พระเลี้ยงทุกรูปในหมู่กุฏิเนี่ยลงเห็นฉันทามติแล้วว่าโอเครูปนี้ทั้งหมดนี้นะจะให้บวชชีวิตพอตัดสินพระอาจารย์ท่านตัดสินใจแล้วก็จะมีการให้เข้าปฏิบัติธรร
1: ม
3: ที่อาสมพุทธบุตรแก้ว
1: คร
3: ับ นะครับก็ปกติก็จะปฏิบัติธรรม1เดือน2เดือนก่อนที่จะอุปสมบทจะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นครับก็ตั้งแต่เดือนเมษาก็ปฏิบัติธรรมยาวเลยนะครับก็อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์พระมหาพรชัยประโยค9ที่ท่านเป็นพระอาจารย์กองภาวนาก็คุมนั่งสมาธิคอยเกี่ยวเข็นให้พวกเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก่อนที่จะอุปสมบทชีวิตเพื่อการกายการวาจาให้ใสสะอาดจะได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมพ่อโยมแม่กับญาติโยมที่เขามอบเงินประเคนถวายที่เขายกมือสาธุกับเราเมื่อเขามีจิตใจที่จะทำบุญกับเราเขาจะได้บุญนั้นจะได้ไม่หกไม่หล่นเพราะว่าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมก่อนบวชในช่วงเดือน2เดือนก่อนบวช
1: สามเดือนเต็มเลยใช่ไหมครับที
3: ่
1: ได้นั่งสมาธิ
3: รวมเดือนเมษาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา3เดือนก่อนบวช2เดือนแล้วก็หลังบวช1เดือน
1: โอ้ครับก็เรียกว่าเต็มที่เลย
3: ครับผม
1: สำหรับบวชที่หลวงพ่อมักจะพูดเป็นประจำเลยว่าต้องบวช2ชั้น
3: บวช2ชั้นบวชให้ทุกกายมีอีกกายจะบวชให้หมดนะ
1: สาธุ
3: ว่าทบทวนว่าหลวงพ่อนะครับ
1: ครับพระอาจารย์เมคาครับเป็นไงฮะบรรยากาศของการเตรียมบวชของตัวเองตอนนั้นปลื้มปิติยังไงในการที่ได้รับคัดเลือกแล้วก็ต้องทำตัวยังไงบ้างครับสำหรับในช่วงนั้นก่อนที่จะได้เข้าพิธี
0: ช่วงนั้นก็ปลื้มมากที่ได้บวชแต่ก่อนหน้านั้นตอนที่ยังเป็นสมณีประจำยังไม่เป็นสมณีที่จะใกล้บวชก็ไปร่วมงานบวชของรุ่นพี่
1: ๆครับ
0: ก็เห็นรุ่นพี่ออกมาจากบวชโอ้เป็นพระกัน
2: ค่ะ
0: แบบสง่าก็คิดว่าสักวันนึงเราจะออกมาจากตรงนั้นบ้างก็เลยตั้งผังให้ตัวเอง
2: ครับ
0: ทำตัวแบบว่าให้ผ่านกฎเกณฑ์ทำการบวชก็จนได้มีชื่อตัวเองผ่านก็ได้มาปฏิบัติธรรมพร้อมกันจนครบจนถึงเวลาบวชก็ได้บวชก็ปลื้มมากครับที่ได้บวช
2: ค่ะอยากจะถามว่าเวลาที่เราตัดสินใจแล้วอะค่ะว่าจะบวชอุทิศชีวิตแน่นอนว่าต้องบอกโยมพ่อโยมแม่พอเราบอกท่านบอกท่านยังไงคะและท่านพูดกับเราอย่างไรบ้างเจ้าคะพระมหามีคาก่อนค่ะ
0: ช่วงนั้นก็โทรไปบอกโยมแม่ว่าจะบวชน
2: ะ
0: บวชตลอดชีวิตไม่สึกแล้วนะ
2: ท่านว่าอย่างไ
0: รโยมแม่ก็โอ้ดีใจสาธุด้วยแต่ตอนนั้นก็โทรไปบอกโยมพ่อด้วยโยมพ่อก็คอยวันพ่อโยบอกแบบกันแบบเดียวกันแต่โยมพ่อก็บอกว่าจะอยู่ไปหรือเ
1: นี่ยแล้วจะเป็นสมณีมาหลายปีแล้วนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าพอเป็นพระมันก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่เหมือนเด็กแล้วเนี่ยท่านก็เนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยหาที่ทำงานให้เลยถ้าบอกออกตอนนี้ยังทันน
2: ะ
0: บอกโอ้ไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยบวชตลอดชีวิตไม่คิดจะหางานทำด้วย
2: โอ้ยึดมั่นนะคะ
0: ครับผม
2: ตั้งใจยืนยันคำเดิมว่าจะบวชอุทิศชีวิตให้โยมพ่อโยมแม่
1: บรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ช่วงนั้นก
1: ็วันที่บวชเข้าพิธีบวช
0: ช่วง

0: นั่งตอนนั้นเข้าปัญญาบทแล้วนั่งรอตอนนั้นนั่งอยู่กับหลวงพี่ดุสิตนี่แหละนั่งรอบวชก็เห็นเพื่อนๆกำลังนั่งสวดกันเลยก็คิดจะถึงเราจะเป็นพระแล้วเหรอเนี่ยเป็นเนมาหลายปีแล้วจะทำตัวเป็นเด็กได้อยู
1: ่
0: พระแล้วนี่เราเป็นผู้ใหญ่เต็มเดิมแล้วนะก็ปืนมาพอคู่ข้างหน้าสวดเสร็จโอ้พระบูชาบอกว่าให้ลูกไปนั่งก็ตื่นเต้นแต่ว่าจะเป็นพระแล้วทำใจสบายๆใช่ไหมนั้นก็พอพระสวดเสร็จพอเจ็ดสิบปุ๊บก็โหเป็นพระแล้วเนี่ย
2: โยมยมพ่อโยมแม่มาร่วมงานปลื้มปิติยังไงบ้างครับ
0: ปลื้มมากเพราะว่าโยมก็อยากให้บวชโยมแม่อยากให้บวชมากเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปลำบากข้างนอก
2: ครับ
0: อยู่ข้างในแบบปลอดภัยโยมแม่ก็ไม่เป็นห่วงเรื่องอะไรก็ปลื้มมากที่ทำให้โยมแม่ไม่ต้องกังวล
2: ฉายาเมคินทะชโยนี่แปลว่าอะไรครับ
0: แปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆที่ลอยบนอากาศผ่านทุกอย่างที่ไม่มีอะไรขวางได
2: ้เมคินคือเมฆแม
0: ่ครับ
2: เมคินคือแปลว่าเมฆแ
0: ม่เมคินก็คือ
2: เมฆ
0: เมฆที่แปลว่าเมฆโบอินทะ
1: ที
0: ่เรียกว่ายิ่งใหญ
1: ่
0: แล้วก็ต้องใช้ชโยรวมกันผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆที่บนก็เมฆลอยผ่านทุกอย่างไม่มีอะไรขวางได
1: ้ค่ะ
2: ครับ
1: สาธุ
2: ปุณณคะชโยแปลว่าอะไร
3: ปุณณคะชโยทุกคนก็จะถามว่าแปลว่าอะไรเพราะว่าเจอนามสกุลก็บุญนาคใช่ไหมครับ
2: บุญนาค
3: ทีนี้ก็เลยตั้งว่าจำไม่ง่ายปุณณคะชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันงดงามประดุจดอกบุญนาคก็เลยเป็นนามสกุลด้วยแล้วก็มาเป็นฉายาด้วยใครๆก็จำได
2: ้ตอนแรกนึกว่าแบบเกี่ยวกับพญานาคเลยไม่เกี่ยวใช่ไหมนึกองค์หนึ่งเป็นเมฆายองค์หนึ่งเป็นพญานาคเลย
3: แล้วก็มีพระอาจารย์ท่านช่วยแปลให้ว่าบุญนาคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันประเสริฐประดุจประดิษฐ์ในการก่
1: อ
3: นนาคาก็แปลว่าประเสริฐ
2: ครับ
3: ก็ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐดุจประดิษฐ์ในการก่อนถ้าเอาความหมายอีกอันหนึ่งก็ได้ถ้าจะแปลแบบนามสกุลก็ได
1: ้อยากให้พระอาจารย์ได้ขยายความคำว่าบวชอุทิศชีวิตสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะเผื่อชายแมนๆฟังอยู่นะคะอยากจะมีไอดอลเป็นเหมือนพระอาจารย์บ้างอย่างเงี้ยค่ะว่าการบวชอุทิศชีวิตเนี่ยคืออะไรสำคัญขนาดไหนและยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของลูกผู้ชายหรือว่าพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
3: ก็การบวชอุทิศชีวิตนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการประกาศแล้วนะหลวงพ่อโอวาทหลวงพ่อหลายสิบปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็จะพูดเสมอว่าการบวชในชีวิตเป็นการประกาศศึกน
1: ะ
3: เป็นการต่อสู้กับกิเลสว่าเราจะเอาชนะตราบกระทั่งวันที่เราหมดลมหายใจก็คือวันที่เราตายในผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นการบวชในชีวิตเป็นการประกาศต่อสู้กับพยามารคือต่อสู้กับกิเลส

0: ก็คือวันที่เราตายในผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นการบวชฤาษีเป็นการประกาศต่อสู้กับพยามารคือต่อสู้กับกิเลสในใจตนเองที่เราจะชนะพอหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดชนะชาตินี้ทุกชาติไปก็ชน
1: ะ
0: เพราะว่าเราชโยเราเอาฉายาท่อนท้ายของหลวงพ่อเป็นเหมือนเงาที่ประดิษฐ์เป็นเหมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติแม้กระทั่งปัจจุบันชาตินี้ก็ยังมีคำว่าชโยซึ่งเป็นฉายาท่อนท้ายหลวงพ่อแปลว่าเราลูกหลวงพ่อเราก็จะชนะตลอดไปชนะตลอดกาลเพราะฉะนั้นการบวชชีวิตเป็นการอุทิศชีวิตที่เป็นกะเจาะแปลว่าเป็นการตั้งใจไว้แล้วว่าจะเอาชีวิตนี้ทั้งชีวิตนี้ทุ่มเทถวายพระศาสนาถวายวิชาธรรมกายถวายมหาปูชนียาจารย์ถวายหลวงพ่อ

0: ที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรกของชีวิตก็มา
1: ครับ
0: ท่านก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าก็มีคนถ่ายคลิปวิดีโอยมอาจารย
2: ์
0: นั่งถ่ายรูปมาว่าท่านนั่งน้ำตาไหล
1: โอ
2: ้เห็นผลผลิต
0: เห็นผลผลิตที่ท่าน
2: อุตส่าห์ส่งเสริม
0: ม
2: า
0: หรือชวนบวชมาตั้งแต่ยังเด็ก
1: ครับ
0: พ่อยมแม่ก็นั่งอยู่ในโบสถ์ด้วยก็ผม2คนเนี่ยเป็นคู่สุดท้าย
1: ครับ
0: เป็นคู่สุดท้ายที่จะต้อง
1: อายุน้อยใช่มั้ยครับ
0: อายุจริงๆอายุก็ห่างกันเป็นเดือนนะครับห่างกันเป็นเดือนแต่ว่าเป็นน้อยสุดในทั้งหมด
1: ใน8
0: ใน8รูป
1: ใน8รูป
0: ก็เป็นคู่สุดท้ายก็พอเห็นเพื่อนที่กำลังสวดพอพระสงฆ์เนี่ยสวดยติแล้วสวดยติแล้วว่าประกาศแล้วว่านี่คือพระภิกษุในพุทธศาสนานะ
1: ครับ
0: พอเพื่อนลุกไปปุ๊บพอถึงตาเราก็อย่างที่หลวงพี่เมฆาบอกว่าตื่นเต้น
2: ครับ
0: นะเพราะว่าคิดในใจเฮ้ยเราจะเป็นพระแล้วจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยเพราะเราเป็นเนรมา10ปี
1: ครับ
0: เราไม่คุ้นเลยก็เลยพอขึ้นบนอาสงพอถึงพอพระอุปัชฌาย์พระคู่สวดยติแล้วว่าประกาศแล้วว่าเราเนี่ยเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาพอจบคำนั้นปุ๊บโอ้โหมันตัวเบามันสบายมันมีความสุขมันโล่งอ่ะมันเหมือนว่าไอ้สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมาสำเร็จแล้วส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือทำยังไงก็ได้ให้คำว่าอุทิศชีวิตเป็นเรื่องจริงก็ต้องเป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปที่จะต้องเราต้องประคับประคองกายวาจาใจของเราให้ไปถึงจุดนั้น
1: สาธุ
0: ก็ปลื้มปิติโยมแม่โยมพ่อก็ปลื้มปิติ
1: ทีนี้มาถึงเรื่องพระบาลีบ้างนะครับพระอาจารย์เองแม้กระทั่งพระอาจารย์มีคำบอกว่าไม่อยากเรียนแล้วตั้งแต่ตอนป.6เนี่ยนะฮะนะเข้ามาก็ยังต้องรับเรียนเรียกว่าเรียนเป็นอาชีพหลัก
2: และเก
1: ่งขึ้นด้วยทั้ง2รูปก็ผ่านประโยค3ประโยค6เห็นไหมฮะพระอาจารย์ดุสิตผ่านประโยค6พระอาจารย์มีคำเพิ่งจบ5ปีหน้าสอบ6ก็คงจะต้องผ่านนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2รูปจะได้รับพัดประโยค3แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ในวัน
1: ที่ได้ไปรับพัดแล้วก็ได้เป็นสัมมาเนตอนนั้นก็บอกว่ายังไงก็ได้บวชแล้วเพราะได้เป็นมหาแล้วนะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศของการไปรับพัดตอนนั้น
3: ต้องเท้าความว่าตอนที่ยังไม่ผ่าน
2: ช
3: ่วงนั้น ได้ไปร่วมงานมุทิตาของรุ่นพี่ที่ผ่านไปแล้วก็ได้ถือเป็นริ้วขบวนถือพัดที่เขาเรียกงานกล่าวสุนทรพจน
1: ์
3: ก็ได้ถือพัดประโยค3ก็สักวันหนึ่งเราถ้าเป็นของเราเนี่ยจะเทนะเนี่ย
2: นี่เพราะว่าเราร่วมงานบรรยากาศถูกไหม
3: ใช่ครับก็จนผ่านมาจนสอบผ่านแล้วก็ได้พอถึงวันรับพัด
2: ก็นี่แหละวันของเรา
3: ถึงวันที่เราเคยคิดว่ามันจะเป็นของเราแล้วก็ไปร่วมก็ไปนั่งรถไปช่วงเช้าเป็นงานส่งตัวขึ้นรถ
2: ครับ
3: ก็ได้เดินแบบองอาจ
1: นี่
3: คนผมแดง
1: มีพิธีใช่ไหม
3: มีรุ่นน้องพนมมือยืนเรียงกันก็หึรู้สึกคือ
2: ตัวใหญ่เลย
1: ครับ
3: รู้สึก
2: ค่ะ
1: คุ้มกับการกี่ขวบฮะ
3: ช่วงนั้น17ครับ
1: 17แล้วโอ
3: ้ก็ได้ไปรับพระที่วัดพนัญเชิง
1: อ
3: ยุธยา
2: ครับ
3: ก็นั่งได้รับช่วงบ่ายก็เขาให้นั่งรอครับพอพระประธานส่งมาก็ตั้งแถวแล้วพอเราเห็นก็พอยืนเรียงแถวยาวๆแล้วก็เรียงรอแล้วก็มองคนที่รับพัดไปแล้วเรื่อยๆก็ตื่นเต้นเราจะได้มีพัดของตัวเองแล้วตื่นเต้นเรื่อยๆจนข้างหน้าเขารับเสร็จพอเราเดินไปแบบจะตื่นเต้นเกินหรือเปล่ากลัวแบบว่าทำตัวไม่ถูก
1: พ
3: อรับเสร็จปุ๊บก็เดินลงมาครับมองดูโหเรามีของเราแล้วเนี่ยครับ
2: ค่ะ
3: ปลื้มมาที่ทำให้ตัวเอง
1: ยมพ่อยมแม่ไปไหมครับ
3: ช่วงนั้นยมพ่อไม่ได้ไปครับ
1: ก็มีสาธมิกต่างๆไปรับกี่รูปนะครับตอนนั้นสัมมณี
3: ช่วงนั้นก็
1: เป็นร้อยไหมฮะ
3: ยังครับ
1: ไม่ถึง
3: มันรับพร้อมกับประโยค12แล้วก็ประโยค3พร้อมกันครับก็ประมาณ60กว่ารูปได
1: ้รูป
2: ซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้น
3: ไ
2: ม่ธรรมดาค่ะพระอาจ
1: ารย์พระอาจารย์ดุสิตนี่รับกี่รูปครับตอนนั้นแต่ไม่รับที่วัดพนัญเชิงใช่ไหมครับ
0: ก
1: ็รับวัดไร่ขิง
0: มีสองรอบก็คือประโยคสามก็
1: ประโยคสาม
0: ของประโยคสามนี่รับที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
1: ค่ะ
0: ปีนั้นน่าจะหลาย30หรือ40กว่ารูปจำตัวเลขไม่ได้เท่าไหร
2: ่
0: แต่รู้ว่าตอนนั้นก็เยอะมากณปีนั้นก็เราก็ไม่คิดว่าเราจะสอบได้เพราะ ก็ต้องพยายามมากต้องพยายามมากต้องอ่านหนังสือเยอะพอได้ประโยคสามมาพอเรายิ่งสอบผ่านเราก็ยิ่งมีกำลังใจในการเรียนบาลีพอมีกำลังใจเรียนบาลีมันก็เป็นแรงให้เราได้เรียนประโยค4ประโยค5จนถึง
1: 6.
0: ช่วงประโยค6เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงท้าทายความสามารถจำได้ว่าแปลบาลีจะร้องไห
1: ้โอ้ทำไมครับ
0: น้ำตาไหลมันเครียดมากเพราะมันยากมันยากมากแปลไปร้องไห้ไปคิดในใจจะได้ไหมวะจะได้ไหมวะแต่น้ำตาที่มันหยดใส่กระดาษในวันนั้นมันเป็นน้ำตาแห่งตอนนั้นเป็นน้ำตาที่มันเครียดอ่านไม่ออกอ่านไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ว่าพอเราต่อสู้กับใช้วิริยะบารมีขันติบารมีพยายามอ่านพยายามแปลจนสำเร็จระหว่างที่ได้เข้าไปรับพัดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานที่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ไอ้จังหวะที่รับเนี่ยมันก็ในใจเนี่ยเราก็เอ้ยความสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยอย่างว่าปี6เนี่ยสำเร็จแล้วมันก็ภาพแห่งความพยายามที่เราม
2: ุ่ง
0: ม
2: าน
0: ะ
2: บาก
0: บั่นน้ำตาไหลห้องไปเครียดไปแต่ว่าเราความพยายามที่เราทำไปมันไม่สูญหายมันไม่สูญค่
2: า
0: แต่ว่ามันก็จะเป็นความสำเร็จที่หอมหวานในวันที่เราได้ถือพัดก็ยังมีเป้าหมายต่อไปเพราะว่า
1: ประโยค9
0: ยังไม่จบแค่นี้ไม่ต้องพยายามต่อไปครับ
1: ยมพ่อยมแม่ครับปลื้มยังไงบ้างครับเห็นว่าไปร่วมงานด้วย
0: โอ้ยมพ่อยมแม่ร้องไห้นะร้องไห้น้ำตา
1: โยมอาจารย์ไปด้วยไหมฮะ
0: โยมอาจารย์ไม่ได้ไปยมแม่ไม่ได้ไปแต่ยมพ่อยมแม่เนี่ยไป
1: ร้องไห้เลยนะ
0: ไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งรับเสร็จก็ค่ำก็ยังมีรอยยิ้มยังมีความสุขยังพอเห็นลูกเดินออกมาจากวังได้ถือพัดได้ถ่ายรูปด้วยกันมันเป็นรอยยิ้มที่ปิติเมื่อลูกได้สำเร็จเราเองก็มีความสุขที่เราทำให้พ่อแม่มีความสุขพ่อแม่เองก็มีความสุขที่เห็นเราสำเร็จ
1: สาธุโหอย่างนี้ตอนไปอยู่ก้าวนี้จะต้องเรียกว่าทวีคูณ
0: ขอให้มีวันนั้นครับ
1: ขอมีวันนั้น
2: แล้วมาออกรายการพูดแบบชีวิต
1: แล้ววันที่มุทิตาของวัดพระธรรมกายจัดขึ้นทั้งสองรูปเป็นยังไงบ้างครับที่เดินแนวกลางมีสาธุชนสาธุการเงี้ยฮะแล้วปลื้มปิติในวันมุทิตา
0: อ๋อก็

0: ก็เป็นอย่างที่หลวงพี่เมฆาบอกว่าเป็นความฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งนะเราก็นั่งพนมมือสาธุต้อนรับเข้ามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยแต่พอวันนึงที่เราประสบความสำเร็จความพยายามเห็นผลวิริยะบารมีเห็นผลจนกระทั่งเราสามารถผ่านจุดเหล่านั้นมาได้แล้วก็สำเร็จเนี่ยพอเราได้เดินเนี่ยเราก็มีความสุขพอเรามีความสุขเราก็มีแรงบันดาลใจว่าในปีต่อไปน้องๆที่ตามมาภายในภายหลังจะต้องได้แบบเราจะต้องมีความสุขแบบเราก็คือเพราะพระบาลีนี้เป็นหัวใจของพระศาสนาเพราะฉะนั้นก็เราก็มีกำลังใจในการเรียนบาลีพอเรามีกำลังใจมากขึ้นเราก็จะอยากให้น้องๆที่ผ่านเข้ามาในภายหลังที่ตามเข้ามาในภายหลังนี้มีกำลังใจในการศึกษาพระบาลีเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตพระเนรก็เริ่มต้นด้วยภาษาบาลีเหมือนกัน
1: ถ้าจะมีอะไรถามพระอาจารย์มั้ยครับ
2: อยากให้พระอาจารย์เมขาเนื่องจากเวลามีจำกัดนะคะสุขแบบพระค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอยากจะได้เชิญชวนชายแมนๆได้มามีความสุขเหมือนพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ
3: สุขแบบพระก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งเฉยๆทำไม่ต้องคิดอะไรว่าถ้าเราทำงานข้างนอกเราก็ต้องเครียดกับงานตอนเย็นมันก็เครียดต้องคิดว่าพรุ่งนี้ทำอะไรหาเงินยังไงพอพระเนี่ยความสุขอยู่ข้างในไม่ต้องทำอะไรนอกจากทำใจหยุดนิ่งเฉย
1: ๆสาธุ
3: ครับ
1: ขอพระอาจารย์ดุสิตเสริมสักนิดนึงครับสุขแบบพระ
0: สุขแบบพระสุขแบบพระก็อย่างที่โอวาทคุณครูไม่ใหญ่เป็นพระนอกพระในนะดูบทได้2ชั้นโยมบางคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเขาว่าบท2ชั้นเป็นยังไงพระนอกพระในเป็นยังไงคือข้างนอกเนี่ยเราก็บวชจากพระอุปัชฌาย
1: ์
0: แต่ว่าบวชจากพระอุปัชฌาย์เนี่ยวัดไหนก็บวชได
1: ้
0: แต่การที่เราได้สุขจากภายในนะอย่างที่พี่เนรทุกรูปที่พระมหาสรุปเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมในอาสมพอได้เข้าไปนั่งจริงๆได้นั่งในอาสมพระบรมเองจริงได้นั่งจริงๆได้ปฏิบัติจริงๆปรากฏว่าความสุขจากข้างในเนี่ยมันเป็นความผ่องแผ้วที่มาจากข้างในบางทีเราไปหาความสุขจากการคิดแต่เรื่องบางอย่างเนี่ยความสุขที่มาจากข้างในเนี่ยมันไม่ต้องคิดมันแค่หยุดคิดแล้วนั่งนิ่งอย่างเดียวพอยิ่งนิ่งมันก็จะยิ่งสงบพอสงบมันก็จะเจอสุขยิ่งเจอสุขก็ยิ่งบริสุทธิ
2: ์
0: เพราะฉะนั้นความเป็นพระที่มาจากข้างในเนี่ยจะทำให้ญาติโยมที่ทำบุญกับเราเนี่ยได้บุญหลายๆชั้นเรามีหลวงพ่อบอกมีกี่กายจะบวชให้หมดมีบวชกี่ชั้นก็เอาได้ทุกชั้นอย่างน้อยให้ได้2ชั้นก็คือให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวให้เห็นองค์พระให้เห็นดวงแก้วอย่างน้อยก็ให้มีความนิ่งเบาสบายทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากความนิ่งเบาสบายอย่างนี้จะได้ชื่อว่าสุขจากความเป็นพระคือพระข้างในความสุขจากข้างในจากแกนกลางลำตัวแล้วเนี่ยจากศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็สามารถนำความสุขเนี้ยเผยแผ่สันติภาพให้ญาติโยมให้กับสาธุชนได้เมื่อเขาสัมผัสได้เขาก็จะรู้ว่าพระรัตนตรัยมีจริงๆไม่อยู่ที่ไหนแต่อยู่ภายในตัวของเราครับ
1: สาธ
2: ุเรียกได้ว่าพระอาจารย์ทั้ง2รูปได้ออกแบบชีวิตได้อย่างงดงามทีเดียวค่ะ
1: แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่พระอาจารย์ได้มาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับก็จะเป็นทั้งข้อคิดแล้วก็จะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาในมหากุศลที่พระอาจารย์นะครับได้สั่งสมมาตั้งแต่เยาว์วัยนะครับจนกระทั่งได้บวชอุทิศชีวิตในปีพุทธศักราช2569นี้นะครับทางรายการต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพระมหาดุสิตปุณณนาคชโยนะครับปริยธรรม7ประโยคและพระมหาเมฆาเมคินทชโยปริยธรรม5ประโยคกราบขอบคุณอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุวัฒน์ดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้ง2รูปรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

เกิดเป็นนักสร้างบารมีต้องมั่นความดีเด่นจิตต้องสร้างต้องสู้สุดฤทธิ์เดิมพันชีวิตอุทิศธรรมใช่มันหนักเหนื่อยเมื่อยล้าทนสู้หาญกล้ากระหน่ำก้าวตาบรมครูผู้นำเพียรย้ำหยุดใจไฟบุญจากหนังสือสารธรรมคำกวีนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโทรครับวันนี้ก็มาพบกับรายการสู้ต่อไปนะครับกับผมวนาชันวินิจพันวิริยรัตน์พูดนำเดิน

0: รายการนะครับเราก็ยังเจอในเส้นทางของการสร้างบารมีนะครับการสร้างบารมีของเราจะเป็นอย่างไรวันนี้มาดูบุญของเราก่อนนะครับเปิดบุญแล้วนะครับเปิดแล้วกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่ง1ปีมีเพียงครั้งเดียวนะครับอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะครับเรียมนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องเป็นประธานรองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได้ภาพต่อไปนะครับอาคาร82ปีนะครับเราได้ตัวอาคารกันแล้วก็ตอนนี้จะถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์นะครับสำหรับอาคารหลังนี้นะครับต้องบอกว่าโหอลังการมากเลยนะครับแล้วต่อไปก็กฐินสามัคคีนะครับ30,000วัดทั่วไทยเนาะนี่ก็มาถึงแล้วบูชาธรรม83ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับนี่ต้องบอกว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่ของพวกเรากันจริงๆนะครับนี่แหละครับข่าวบุญของเราก็เอาง่ายๆเลยเนาะ27สิงหานะครับพิธีทอดพระป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์82ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับก็เป็นวัดธรรมชัยนะครับ26นะครับกันยาวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินวัดธรรมกายและกฐิน30,000วัดทั่วไทยครั้งที่1วันที่10ตุลาวันคล้ายวันเกิด8ครบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสุภาพผู้ปราบมารนะครับก็ทอดพระป่าสมทบกฐินวัดธรรมกายและกฐิน30,000วัดทั่วไทยครั้งที่2แล้วก็วันที่1กฐินใหญ่วัดพระธรรมกายนะครับอันนี้คือข่าวบุญที่ทุกท่านต้องแปลนไว้เลยนะครับเพราะนี่คือบุญใหญ่ของเรานะครับวันนี้เรื่องราวของเราจะเป็นอย่างไรไปดู MV ก็ได้เลยครับ
1: ปีนี้บุญใหญ่มาถึงแล้วพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศเป็นเนื้อนาบุญให้คุณถนัดด้านไหนคุณอยากช่วยด้านไหนคุณช่วยเลยคุณได้ชื่อว่าคุณมีส่วนในการทำให้งานมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดครั้งนี้สำเร็จแล้วคุณจะจำไปช่วยชีวิตเรียน4วิวโทรปิโตเคมีตอนนั้นกลับมาเมืองไทยจากอเมริกาอยู่บนเครื่องเพื่อนน่ะเขาเข้าวัดก่อนเขาบอกบุญหล่อหลวงปู่ทองคำปี37ก็ควักมาด้วยความเต็มภาคภูมิ100บาทแล้วลงเครื่องที่ดอนเมืองก็ไม่ได้กลับบ้านมาช่วยเขียนใบโมทนาเขาชวนมาก็อยู่วัด7วันเขียนใบโมเสร็จประมาณตีหนึ่งตีสองทุกวันเพราะใบโมมันเยอะมากแต่ว่ามันทำไมมีความรู้สึกแบบผูกพันมันเข้าใจวัดต่างจากที่เคยรู้จักวัดมันมีความรู้สึกให้เรารู้ว่านี่แหละวัดของเรา
2: เรามาต่างประเทศทำงานที่นิวซีแลนด์ไปทำบุญที่โอ๊กแลนด์
1: วัดเริ่มจากบ้านก่อนเวลาจะจัดงานเราก็ต้องหาเช่าสถานที่มาค้าจากงานคืนก็จัดที่สนามฟุตบอลเอาชุดขาวให้แขวนในห้องครัวแล้วก็ใช้แรงงานก่อน
2: แล้วพอถึงงานค่อยไปเปลี่ยน
1: เร็วได้เวลาหลวงพ่อจะลงแล้วพิธีกรโอ้โหเหงื่อเต็มหน้าเลยพอเสร็จก็ไปเปลี่ยนชุดขนของอีก
2: พอถึงวัดของตัวเองหลังจากนั้นชีวิตก็สบายขึ้นเยอะเราก็ลดทิฐิตัวเองปรับทัศนคติตัวเองใหม่เพราะมันก็เป็นคนใหม่ที่
1: เข้าใจโลกมากขึ้นแล้วที่สำคัญชีวิตมันมีคุณค่าที่มันได้อุทิศตนเพื่อพุทธศาสนาเพื่อธรรมกายเราสู้กัน10กว่าปีฮะไม่มีวัดไม่มีวันนี้จริงเราก็จะตามสังคมบ้าแบรนด์เนม
2: ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราต้องซื้อของแพงของต้องมียี่ห้อถ้าทำงานนี่คืองานเป็นหลักคืองานสำคัญมากกว่า
1: ใช่พอทำงานหนักใช่ไหมฮะ
2: ทำงานหนัก
1: เงินเดือนสูงก็คือมาลงที่แบรนด์เนม
2: ของแบรนด์เนมเราก็ซีพีออคือต้องบอกว่าเงินเดือนแต่ละเดือนนี่คือได้ตังค์เยอะแต่ไม่มีตังค์เก
1: ็
2: บ
1: บอกได้เลยว่าทำไมเราสองคนรักวัดธรรมกายมากรักหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายมากเพราะว่าให้ชีวิตใหม่จากที่ไม่เข้าใจการดำเนินชีวิตไม่เข้าใจเลยเป็นคนชอบดูดีเอ็มซีแล้วก็เป็นคนชอบจำคำพูดหลวงพ่อเพราะคำที่พูดมาสั้นๆของท่านมันโดนจริงๆมันโดนจนไม่กล้าซื้อของแพงไม่กล้าใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายก็ท่านบอกไปรอบโลกก็ช่างลูกตรงนั้นสวยตรงนี้สวยไปก็มีแต่เหนื่อยกับลืมคือมันเสียเวลาชีวิตแล้วท่านชอบพูดว่าเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนปั๊บเดียวก็หมดเวลาชีวิตแล้วท่านจะเน้นตลอดเลยว่าคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับคุณค่าที่เกิดมาแล้วโชคดีได้พบพระพุทธศาสนายิ่งโชคดีมากไปกว่านั้นอีกว่าเราสร้างประโยชน์อะไรให้กับพุทธศาสนาได้อีกในชีวิตนี้ก็จะอินคำหลวงปู่ที่หลวงปู่บอกว่าพึ่งพระศาสนามาตั้งแต่เกิดให้ศาสนาได้พึ่งบ้าง
2: เขาเรียกว่าพุทธศาสนาต้องเจริญด้วยมือของเราทั้งสองให้เต็มที่
1: จริงๆเราแพลนพร้อมจะกลับมาอยู่ใกล้หลวงพ่อเพราะเออมันล็อกดาวน์3ปีนี่เขาก็แพลนเลยว่าด้วยความที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเขาก็มีลูกค้าแต่เขาจะทำอย่างเดียวคือโรงงานน้ำดื่มคือหลักๆเราอยากให้น้ำของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานพุทธศาสนาได้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดกันว่าทำทั้งทีพรีเมียมไปเลยดีกว่าเอาแพงเอาดีที่สุดไปเลยน้ำดื่มถวายพระภิกษุสามเณรเราอยากให้ท่านได้น้ำที่คุณภาพดีที่สุดจนเครื่องกรองเป็นมาตรฐาน NSF ของอเมริกาคือน้ำดิบของเรามันมีส่วนผสมของเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายร้อยชนิดมากน้ำดิบเราคือสะอาดบริสุทธิ์มากมันจะมีผลต่อการกรองเครื่องไม่ต้องทำงานหนักก็มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขตรวจเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารของอย.เขาจะตรวจน้ำดิบคือสะอาดบริสุทธิ์มากถึง 99.99% ฝาขวดเป็นฟู้ดเกรดห้องบรรจุต้องเป็นห้องปิดปลอดเชื้อที่สุดสวมหมวกถุงมือผ้ากันเปื้อนคาดแมสเราก็ต้องทำให้สะอาดที่สุดดำริของหลวงพ่อว่าไปเอาน้ำดื่มนำอนุสรณ์สถานทั้งสี่แห่งให้สว่างไสวงานต่างๆที่รอบอนุสรณ์สถานเราทำมวลชนได้ง่ายขึ้นเราเอาน้ำไปช่วยได้และในโลโก้ยังบอกอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีตดจันทสโรทองบางนางแท่นสถานที่อธิษฐานบวชตลอดชีวิตคือก็โยงเข้ามาหาคุณอาจารย์ทำให้คนอยากศึกษาว่าหลวงปู่เป็นใครแต่ละที่สำคัญยังไงก็ได้ทั้งสี่แห่ง
2: ก็วันนี้หลวงพี่เอกพี่แม็กซ์สมรสก็อยากถวายน้ำช่วงธรรมยาตราก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่เมาหมด
1: เบิร์ดก็เลยบอกว่าให้จบที่ 2,160 ขวบในเมื่อได้บุญใหญ่แล้วทุ่มเทชีวิตคือเราปลื้มมากเป็นเจ้าภาพเหมาทั้งโครงการตลอด1เดือนความเดิมตั้งแต่โรงงานเสร็จทีแรกว่าอยากจะบูชาธรรมพระเดชคุณหลวงปู่ของพ่อคราวนี้ได้รับบุญเป็นบุญของโรงงานเราจริงๆวันคุ้มครองโลก 45,000 ขวบมันปลื้มตรงที่ว่าพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศเป็นเนื้อนาบุญให้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วน้ำเราได้เข้าไปดับกระหายคลายร้อนให้ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเป็นหนี้บุญคุณวัดพระธรรมกายที่ว่าเปลี่ยนชีวิตอะไรที่เราตอบแทนบุญคุณวัดพระธรรมกายตอบแทนบุญคุณพระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเราอยากทำ
3: พระการรวมพุทธบุตรแสนองค์นี้ยากมากยากมากมากเลยและขอเย็นๆนะพุทธบุตรที่มาเนี่ยท่านตั้งใจจะมาเป็นเนื้อนาบุญจริงๆเพราะแต่ละท่านนี่นะจะมีภารกิจมากมายทีเดียวมีภารกิจมากและก็หลายๆรูปหลายๆวัดอยู่ในป่าเขาการคมนาคมลำบากต้องขึ้นเขาลงห้วยลำบากมากแต่ว่าเห็นความตั้งใจจริงของเราที่เราอยากจะถวายมหาสังฆทานจะเป็นบุญใหญ่ของพวกเราที่จะช่วยปิดอบายเปิดประตูสวรรค์และก็มีสุขในปัจจุบันและในอนาคตท่านจึงมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเรานะจ๊ะ
1: ปีนี้บุญใหญ่มาถึงแล้วคุณถนัดด้านไหนคุณอยากช่วยด้านไหนคุณช่วยเลยคุณได้ชื่อว่าคุณมีส่วนในการทำให้งานมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดครั้งนี้สำเร็จและคุณจะจำไปช่วยชีวิตอยากให้ทุกคนมีส่วนในการต่ออายุพระพุทธศาสนาในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาผ่านมหาสังฆทาน 40,000วัดครั้งนี้จะให้มาช่วยกันครับต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสลูกทั้งสองได้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้ให้โอกาสทุ่มเทชีวิตเพื่อพุทธศาสนาในครั้งนี้ขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงเลยครับ

0: ้องบอกว่าเรื่องนี้เราต้องขยายนะครับมีหลายเรื่องราวนะครับเรื่องของความตั้งใจเรื่องของความเชื่อมั่นในมหาปูชนียาจารย์นะครับเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากจะได้เป็นกำลังใจกับพวกเรานะครับเราก็เชิญมาสองท่านเลยคู่บุญคู่บารมีนะครับกาเลนมิตรคณากรกาเลนมิตรวันวิสาค้ำชูสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: กราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสวัสดีเพื่อนกาเลนมิตรทั่วโลกสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละครับเราก็มาเจอกันจนได้นะครับในรายการสู้ต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าวันที่22เมษายนที่ผ่านมาก็เป็นวันปลื้มวันหนึ่งนะครับที่ได้สร้างสมบุญใหญ่นะครับแต่ก่อนจะถึงวันนี้จุดเริ่มต้นพี่บอกว่ามาแบบงงๆเนาะนะครับเมื่อปี2537
1: ครับ
0: งงยังไงครับตอนนั้นเจอเพื่อน
1: เขาชวนต่อหลวงปู่องค์แรกฮะ
0: อ๋อ
1: ครับเขาบอกรอหลวงปู่ทองคำผมก็ไม่ทราบว่าหลวงปู่เป็นใคร
0: ครับ
1: ชื่ออะไรยังไม่ทราบเลยฮะ
0: ครับผม
1: เขาบอกรอหลวงปู่ผมก็ทำด้วยแล้วกันควักตังมา100บาท
0: 100บาทโอ้
1: ใช่ครับ
0: สาธุไม่รู้ดิเนาะ
1: ด้วยความแบบโอ้เมื่อก่อนทำบุญ20บาท
0: ไม่รู้ดินะ
1: ครับทำ100บาทใช่ฮะ
0: แต่ไม่ใช่แค่นั้นเองยังพามาวัดอีก
1: เขาเลยบอกว่าคุยกันภาษาเพื่อนนะฮะ
0: ครับผม
1: ใช้สรรพนามพ่อขุน
0: แ
1: ต่ว่าเขาทำกันเป็นแสนเป็น1กิโล
0: เป็นกิโลนะ
1: ใช่ครับผมก็โอ้หลวงปู่ไหนเนี่ย
0: เออเนาะ
1: ก็เลยชวนมาเขียนใบโมทนา

0: ที่วัดฮะ
1: เอ้
0: าใช่ฮะ
1: มาเลยเลยครับ
0: มาเลยฮะใจง่ายมาก
1: เพราะว่าลงเห็นว่าลงจากเครื่องมา
0: ใช่ครับเมื่อก่อนลงดอนเมืองฮะ
1: โ
0: อ้มาเลยฮะฮะ
1: เออ
0: คือกระเป๋าเข้าวัดเลยฮะไม่ได้กลับบ้านฮะ
1: เออ
0: ครับ
1: นะครับเขียนใบโมทนาบัตร
0: ใช่ครับครับ
1: โอ้ยังอย่างการเขียนตั้ง7วันนะ
0: 7วันฮะใช่
1: แล้วไม่ใช่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงนะ
0: โอ้ทั้งวันจนเสร็จตี1ตี2อ่ะฮะ
1: เออ
0: ครับฮะ
1: แต่ว่านะก็ทำไปไม่รู้ว่ามางงๆก็ทำก็ทำ
0: ครับ
1: ว่าไงว่าตามกัน
0: ใช่ครับ
1: ภาษาเรานะ
0: ครับ
1: แล้วก็แปลกดีว่าด้วยบุญในความตั้งใจตรงนั้นมันก็มีแรงบันดาลใจให้ไปรวมหมู่ญาติหล่อหลวงปู่
0: ใช่ครับฮะก็รวมบอกบุญที่บ้านรวมกันได้1กิโลทองคำ
1: โอ้โหสาธุ
0: ครับ
1: จาก100บาทได้1กิโล
0: ใช่ครับ
1: ที่ไม่ถ้าไม่ได้มาเขียนใบโมทนาบัตรนี่คงไม่ถึง1กิโลเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าใบโมทนาบัตรนี่ไม่ใช่มีแค่100 200นะ10บาทก็มีนะเหรียญก็มี
0: ใช่ครับ
1: เหรียญก็มี
0: ได้นับเหรียญในซองที่คนส่งมาทำบุญด้วยฮะ
1: ครับผม
0: เป็นเหรียญเป็นอะไรใช่ฮะ
1: โอ้
0: แต่ว่ามันเกิดความผูกพันโดยที่เราไม่รู้ตัวจากที่เราไม่รู้จักวัดเลยฮะ
1: อืม
0: ใช่ครับมันผูกพันโดยที่เราไม่รู้ตัวฮะ
1: ค่ะแล้วก็ไปต่างแดนเลยทีนี้
0: ใช่ครับฮะไปเริ่มต้นลุยช่วยสร้างวัดที่โอ๊คแลนด์ฮะ
1: ทีมงานขึ้นภาพเลยนะครับไปตรงนั้นได้ยังไงครับผม
0: ก็แฟนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีฮะ
1: ครับ
0: บริษัทส่งไปทำงานที่โอ๊คแลนด
1: ์อ๋อครับ
0: ใช่ครับแล้วตามไปแล้วก็เจอเขาติดป้ายประกาศวัดธรรมกายโอ๊คแลนด
1: ์ครับ
0: ใช่เอ้าชื่อเดียวกับที่วัดใหญ่ผมไปหล่อหลวงปู่มาก็ครับ
1: ครับผม
0: ก็ก้าวเข้าไปก็เริ่มช่วยตั้งแต่ยังไม่มีวัดเป็นของตัวเองเลยฮะเช่าหอจัดงานก็ทำหน้าที่ทุกอย่างทั้งคู่สองคนฮะใช่ฮะช่วยทุกอย่างฮะครับจนได้วัดฮะ
1: ได้วัด
0: ครับ
1: ครับมีวันวิสาเป็นยังไงครับไปที่นักบุกเบิกสร้างวัดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ชีวิตนี้เคยทำอะไรอย่างนี้ไหมครับ
2: ไม่เคยค่ะก็เข้าตามเทพบุตรค่ะก็ไปวัดครั้งแรกก็ไปช่วยจัดฮอช่วยจัดงานบูชาข้าวพระก็เริ่มตั้งแต่ไปจัดดอกไม
1: ้
2: เตรียมอาหารเก็บงานก็คือเป็นทั้งเจ้าภาพแล้วก็เป็นทั้ง
1: เจ้าหน้าที่
2: เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: โอ
2: ้ค่ะ
1: ก็เป็นทุกอย่าง
2: เป็นทุกอย่างค่ะวันเสาร์ก็ขับรถไปละกับขับจากที่บ้านออกไปจากไปนอกเมืองเพราะว่าศูนย์เนี่ยค่ะที่ศูนย์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยอยู่ข้างนอกเมืองขับไปก็ใช้เวลานานนะคะก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันไกลขับไปปุ๊บเราก็อ่ะไปจัดงานขนของก่อนขนของจากศูนย
1: ์
2: ไปที่อะไรนะคะหอใช่ไหมคะเป็นที่หอเสร็จปุ๊บก็ดึงของออกมาเอาของมาล้างมาเตรียมบูชาข้าวพระเตรียมผลไม้ผลไม้มาล้างนะคะเราก็เตรียมเสร็จปุ๊บจัดงานจัดเบาะเรียบร้อยปุ๊บพอตอนเช้าเราก็ไปอีกรอบหนึ่งเตรียมพอมีพวกเราพวกหมู่คณะเรามาแล้วเราก็เอาอาหารมาจัดเตรียมทำบูชาข้าวพระเพราะว่าทุกคนที่นู่นก็มากันแต่เช้าค่ะเขาก็เอาภัตตาหารมาร่ว
1: ม
2: ทำบุญกันถวายพระร
1: ่
2: วมบูชาข้าวพระนะคะถวายปัจจัยเรามาตอนเช้าเราก็ทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พอถึงเวลาตอนเช้าปุ๊บไปร่วมบุญกลับมาทำหน้าที่ต่อตอนบ่ายก็มาล้างจานก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปร่วมบุญอีกทีนึงค่ะ
1: แล้วพิธีกรใครครับตอนนั้น
0: ผมเองครับ
1: ใช่ครับเป็นพิธีกรเลยคืออะไรครับ
0: ใช่ครับเป็นพิธีกรแล้วก็ทำทุกอย่างฮะขนพระประธาน
1: ครับ
0: จัดฮออ
1: ืม
0: เก็บฮอทุกอย่างครับฮะ
1: เ
0: ป็นทุกอย่างครับ
1: จึงมีความภาคภูมิใจมากในส่วนนี
0: ้มากเลยครับฮะ
1: อืมตัวไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ได้ทำอยู่ตึกตรงนี้กี่ปีครับ
0: โอ้เราอยู่ที่โอริวาประมาณ
2: 6ปี
0: 67ปีได
2: ้
0: เราย้ายหลายที่ครับ ก็มาวอรอลเริ่มขยับเข้ามาใกล้เมืองเรื่อย
1: ๆครับผม
0: แต่ที่พูดมานี่10กว่าปีนี่เราเช่าหอจัดงานทั้งนั้นเลยฮะ
1: ฮะ
0: ใช่ครับ
1: ยังไม่ที่ของเราเองเลยเหรอ
0: เราไม่มีวัดเป็นของตัวเองเลยฮะเราเช่าหอเป็นหอของโรงเรียนอนุบาลอย่างเง
1: ี้
0: ยเป็นหอของทหารผ่านศึกอย่างเง
1: ี้
0: ยครับกฐินบางปีเขาให้จัดงานตอนเช้าตรู่นะฮะตีสี่ฮะไม่ให้เข้าก่อนเราก็ต้องไปจัดงานก่อน
1: ครับ
0: ใช่ครับแล้วก็เก็บงานเป็นอย่างนี้มาจนได้วัดปีที่10กว่าแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ที่มิลเฟิร์ดเป็นวัดของเราเองฮะครับลุยกันมา10กว่าปีฮะ
1: ครับผม
0: ครับ

0: ก็10กว่าปีจนมาถึงช่วงปี45 46 47ก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีดาวธรรมไปถึงแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นไงครับพอได้ฟังหลวงพ่อจริงๆซึ่งมาวัดตอนแรกยังไม่เจอหลวงพ่อนะเจอไหม
2: ไม่เคยเจอ
1: ไม่เจอครับ
0: ยังไม่เคยเจอ
1: คุณพ่อเคยเห็นห่างๆไม่เคยคุยด้วยนะเห็นหลวงพ่อคุณยาย
2: ไม่ใช่ห่างๆไกลๆค่ะ
0: ไกลเลย
1: ระดับปี37เจอฮะเจอหลวงพ่อเดินสภาจากฮะ
0: แล้ว
1: ผมไม่เคยคุยกับท่านฮะ
0: แต่เห็นไกล
1: ๆเห็นไกลๆฮะ
0: เออครับผมเนี่ยพอมาได้ฟังในจานดาวธรรม
1: โอ้คันนี้โดนใจฮะ
0: อะไรโดนอะไรมั่งจากคำสอนของท่าน
1: มันเริ่มแปลกตรงที่ว่าคิดอะไรอยู่ฮะเหมือนท่านตอบให้เราฟังตรงๆเลยฮะใช่ฮะตอนนั้นเก็บตังค์ได้กับเทพธิดา
0: ครับ
1: อยู่นิวซีแลนด์แล้วก็จะไปอเมริกาไปออสเตรเลีย
0: ครับ
1: ท่องโลกฮะ
0: อ๋อ
1: แล้วหลวงพ่อบอกว่า
0: เที่ยว
1: ใช่ครับหลวงพ่อบอกว่าไม่ว่าสวยที่ไหนรอบโลกมี2อย่างฮะเหนื่อยกับลืม2อย่างใช่ฮะ
0: เอาละสิเริ่มคิด
1: ใช่เริ่มกระแทกใจฮะมันเหนื่อยจริงฮะแล้วก็ลืมจริงๆฮะครับฮะแล้วก็มาคำนึงที่หลวงพ่อบอกว่าครั้งนึงในชีวิตต้องเป็นประธานรองกฐินให้ได้
0: ก็ไปถึงตรงนั้นมาเทพธิดาครับฟังดาวธรรมแล้วเป็นไงครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็อะไรแบรนด์เนม
2: ก็อันนี้ตอนแรกคือจริงๆต้องบอกว่าคือเราก็ยังติดแบรนด์อยู่นะคะแต่ว่าพอสักพักนึงพอเราทำบุญเยอะๆแล้วค่ะเราความรู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายตังค์เก็บตังค์มาทำบุญดีกว่าแทนที่จะเอาตังค์ไปทำตรงเนี้ยไม่ต้องเสียเวลาทำเพราะว่าเทพบุตรบอกว่าหันนี้จะซื้อไปทำไมอ่ะซื้อไปก็ไม่ค่อยได้ไปไหนจะซื้อทำไมงั้นเราเอามาตังมาทำบุญดีกว่าก็เลยไม่ทำก็เลยไม่ได้ใช้อะไรแล้วอย่างนึงก็คือเราก็เชื่อว่าหลวงพ่อเคยพูดผ่านทาง DMC ค่ะ
0: แล้
2: วเทพบุตรก็บอกว่าเนี่ยคนเราที่ต้องใส่ของแบรนด์เนมเนี่ยไม่ใช่อะไรเพื่ออะไรนะเดลิง
1: เพื่อเอาของแบรนด์เนมที่มีค่ามายกค่าตัวเราเองเพราะเราไม่มีค่าพ่อบอกใส่นาฬิกาแพงๆก็เสื้อแขนยาวไม่ได้นะลูกต้องแขนสั้นต้องสลัดข้อมือให้เขาเห็นว่าฉันนี่ใส่ของแพงนะแล้วก็ท่านก็บอกมันแพงเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เร็วกว่าชาวบ้านมันก็ตั้งเวลาตรงกับคนอื่นเหมือนกัน
0: เออเนาะ
1: ใช่มันก็แบบโ
0: อ
1: ้ทำให้มันโดนทุกดอก
2: เลยสองคนก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่เครื่องประดับอะไรอะค่ะนาฬิกาไม่มีอะไรไม่มีแล้วก็กระเป๋าก็กระเป๋าผ้าธรรมดาค่ะเก็บตังค์ทำบุญดีกว่าค่ะความรู้สึกว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคือทำบุญจะดีกว่าค่ะไม่ต้องไปทำอย่างอื่นอย่างน้อยคือเราค่าใช้จ่ายตอนนี้ครอบครัวที่บ้านก็มีให้คุณแม่คุณพ่อให้คุณแม
0: ่
2: ก็มีทานที่บ้านซื้อของใช้ประจำตัวแล้วก็ที่เหลือทำบุญทั้งหมดค่ะ
0: ครับโอ้บอกว่าเปลี่ยนชีวิตด้วยเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: คือเมื่อก่อนเราก็หลายอย่างอะเนาะชีวิตชาวโลก
1: ครับ
0: ไม่ใช่แค่เที่ยวอย่างเดียวดื่ม
1: ไม่ครับ
0: นั่น
1: ดื่มสูบไม่มีฮะ
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เคยค่ะไม่เคยเลย
0: นี่แปลกนี่แปลกนี่แปลก
1: แต่ว่าซื้อของแต่ว่าบ้าแบรนด์เนมนี่ยอมรับ
2: ใช่ค่ะเป็นทั้งสองคนค่ะถ้าเกิดใครไปบ้านก็จะเห็นค่ะรองเท้ามีประมาณคนละ30คู
0: ่โอ้เปิดร้านขายได้เลยนะ
2: เปิดร้านขายได้เลยค่ะแต่ว่าแต่จริงๆก็เหมือนที่หลวงพ่อสัตตะมึงมีกี่รองเท้ากี่คู่มึงก็ใส่อยู่แค่
0: คู่เดียว
2: แ
0: หละใช่ครับก็ใส่ได้ทีละคู
1: ่ครับ
0: มีบ้านกี่หลังก็นอนได
2: ้หลัง
0: ได้ทีละหลังนั่นแหละ
1: ครับ
0: เออเนาะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งจะมาถึงคำนี้แหละครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ครับ
0: ขยายตรงนี้นะครับ
1: พอเหมือนกับว่าเราผ่านมาอยู่ต่างประเทศมานะฮะแล้วเราไกลหลวงพ
0: ่
1: อทำยังไงที่จะอยากใกล้หลวงพ่อมากขึ้น
0: ครับ
1: หลวงพ่อบอกว่าบุญนี่มันบุญใหญ่มากฮะครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะต้องเป็นประธานรองกฐินให้ได
0: ้วัดปฐมกายให้ได้
1: ครับแล้วอยู่ที่นู่นนะฮะตอนนั้นยังเช่าบ้านอยู
0: ่ค่
1: าใช้จ่ายเยอะแต่ผมมาอยากมากผมก็เลยเขียนไดอารี่ถึงหลวงพ่อทุกวันเลยฮะ7ปีเต็มฮะ
0: ว่าเขียนในสมุดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: สื่อถึงหลวงพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ครับ
0: ที่อยู่เมืองไทย
1: หลวงพ่อครับลูกอยากทำกฐินให้ได้ครับพอบุญต้นเดือนอีกแล้วฮะพอเสร็จก็หลวงพ่อครับวันนี้เอาบุญถวายหลวงพ่อด้วยบุญนี้ให้ลูกได้เป็นประธานรองกฐินนะครับเขียนอีก
0: เขียนอีก
1: 7ปีเต็มฮะ
0: 7ปีเต็ม
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนข้างๆว่าไงครับเป็นเขียนอย่างน
1: ี้เขาขำฮะ
2: ขำค่ะขำเราบอกว่าไม่ผู้ก็ใช้คำพูดว่าอะไรนะ
1: เป็นไปไม่ได้หรอก
2: เป็นไปไม่ได้
1: ค่าใช้จ่ายมันเยอะ
2: ค่าใช้จ่ายมันเยอะ
1: ก็อยู่ต่างประเทศฮะใช่ฮะ
0: บารานรองกฐินนี่ก็1Mอ่ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นไม่ได้สำหรับเรา
1: ใช่ครับ
0: แต่เราก็เขียนไปต่อไป
1: เขียนครับ
0: เขียนแล้วก็สะสม
2: สะ
1: สมแล้วก็สะสม

0: ะสม
1: ฮะ
0: จนพอปีที่7มันครบ M จริงๆฮะ
1: ปีที่7ครบ M จริงๆ
0: ใช่ครับฮะที่อยู่ออคแลนด์นะฮะเขียนมา7ปีแล้วก็ปีที่7ครบ M จริงๆฮะ
1: พอครบ M นี่ข้างๆก็เล็งเอ๊ยยังไง
0: ขอ
1: พี
0: ่ถวาย 500,000 ก่อนได้มั้ย
1: เพราะนั้นถามความรู้สึกเทพธิดาหน่อยครับว่าตอนนั้นคิดยังไงความรู้สึกตอนนั้น
2: ความรู้สึกคืออยากทำแต่ก็ยังกล้ากล้ากลัวๆต้องบอกว่าอันนี้เป็น M ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยอยู่ในตัวเยอะเหมือนต้องพูดอย่างกันว่าเราไม่ได้มาจากครอบครัวที่ว่ามาเป็นถุงเป็นถังปุ๊บแล้วเรามีเงิน10ล้านเราถวายล้านหนึ่งนี่สบายๆไม่ใช่ไอ้นี่คือเงินสะสมของเรานี่คือสะสมของเรามาจนถึงมาเป็น1ล้านแล้วเราจะสละ1ล้านเนี่ยมันคนที่จะสละเนี่ยมันคือมันต้องสละนะคะกว่าเราจะละสละได้เนี่ยมันก็ต้องเอาไป 500,000 ก่อนแล้วกันนะอย่างนี้หรือเปล่าดีกว่ามั้ยแล้วเราก็ค่อยถวายอะไร
1: ก็ถวายความคิดนั้น
2: ความคิดนั้นอันนี้เทพบุตรบอกแม่ถวายเลยเถอะอันนี้เราก็โอเค
0: ก็บอกว่าผมรอมา7ปีเขียนไดอารี่จนปากกาหมดหลายด้ามแล้วฮะ
1: ทีมงานขึ้นภาพไปเน
0: า
1: ะ
0: ครับมอบซื้อบะหมี่สำเร็จรูปมาเลยฮะลังใหญ่มาผมยอมกินทั้งปีใช่ฮะผมยอมกิน
1: เพราะว่าคือถวายนี่ก็คือหมดจริง
0: หมดครับหมดทั้งบ้าน
1: แต่ยอมกินมะบี
0: ใช่ฮะ
1: ซื้อยกลังมาเลย
0: ใช่บอกเขาว่าฮะถ้ามันถึงขั้นที่ต้องกินบะหมี่ทั้งปียอมฮะ
1: อ๋อ
0: ครับใช่ฮะ
1: แล้วก็ได้ถวาย
0: ถวายครับ
1: ตอนถวายความรู้สึกเป็นยังไงครับ
0: โอ้นี่ร้องเลยฮะอยู่ที่นวดนะฮะดูหลวงพ่อดีเอ็มซีถวายแล้วนี่ร้องเลยร้องโฮเลยฮะมันแบบโหมันตื่นตันมากลูกไม่ได้ย่อท้อเลยฮะ7ปีฮะรอด้วยความแบบรอวันนี้ฮะ
1: ครับ
0: รอถวายใช่ครับแล้วก็เทพธิดาก็บอกว่าปีนี้ปีแรกและปีสุดท้ายนะเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บตังค์แบบนี้ได้อีกแล้วปีต่อไปใช่ฮะ
1: ครับผม
0: ใช่ครับฮะ
1: แต่ความเป็นจริง
0: ก็ปีนี้ปีที่14แล้วฮะ
1: เป็นประธานรองกฐินธรรมกายปีที่14แล้ว
0: M ที่14แล้วฮะ
1: สาธุเอาละปีต่อมาปีนั้นแล้วต่อมาทำยังไงครับ
0: ก็บอกหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเหมือนเดิมฮะว
1: ่
0: าด้วยบุญที่เราถวาย M แรกไปแล้วนะฮะขอให้ผังนี้นะฮะเป็นผังที่ให้เราได้ปลื้มทุกปีต่อไปเลยตลอดปีตลอดไปใช่ครับแล้วก็พอมีตัง
1: ค์
0: พอถวายวันนี้นะฮะเป
1: ็
0: นสูตรบ้านเราก็คือพอถวายกฐินปีนี้เสร็จรุ่งขึ้นเราถวายต่อเลยมิถุนายนเราถวายต่อก่อนเลย
1: ประเดิมก่อนเลย
0: ประเดิมก่อนใช่ครับใช่ครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยใช่ครับจนครบภายในเข้าพรรษาก่อนกฐินทุกปี
1: ทุกปีเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: โอ
0: ้
1: นันเทพีว่าไงครับพอมันได้มาอีกเนี่ยอัศจรรย์ไหมครับตอนนี
2: ้ก็อัศจรรย์ค่ะนี่เราก็คุยกันว่าก็ทำมาเรื่อยๆเราก็ถามหันกลับไปถามสามีว่ากล้าไหมไม่กล้าจะทำต่อกล้าไหมที่จะไม่ทำต
0: ่อตอนนี้กลัวแล้วฮะบอกว่ากล้าไหมถ้าเราไม่ทำกฐินต่อทุกปี
1: กลัว
0: ตอนนี้เป็นคนชวนเอง
1: เหมือนว่าชวนอะไรเด็ด
0: ใช่ครับตอนนี้ชวนเอง
2: กลัวค่ะกลัวค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าหลวงพ่อบอกว่าเราก็เหมือนกับบุญอ่ะมันก็คือเป็นน้ำเนาะแล้วก็เรามีอุปสรรคอะไรมันก็เหมือนเป็นตอเท่านั้นเนี่ยเราอยู่บนเรือเราก็ต้องมีน้ำไม่งั้นเราก็ต้องคอยเติมน้ำเพราะเราก็ใช้ตลอดเวลามันตั้งแต่หายใจเข้าก็ใช้บุญละหายใจออกก็ใช้บุญนั้นเนี่ยเราต้องเติมบุญอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของเรานะคะคนบางคนต้องอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาทำบุญแล้วส่งผลเร็วจังเลยแต่เราก็ถามเราก็เป็นว่าเอ๊ะทำไมเราทำบุญแล้วว่าเอ๊ะทำไม 1M ยังไม่เห็นวิ่งหนีขึ้นต้นไม้เลยรอมาหลายปีแล้วไม่วิ่งหนีต้นไม้สักทีแต่เราอย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นของเรากับคนอื่นนะมันต่างกันเพราะว่าเราเนี่ยจุดเริ่มต้นของเราอาจจะอยู่ที่100เมตรหญิงแต่คนอื่นอาจจะอยู่ที่แค่10เมตรหญิงก็ได้เพราะนั้นเนี่ยพอเขาทำปุ๊บเนี่ยเขาได้เห็นผลแต่ต้องบอกว่าเราวิ่งไปไม่ใช่ว่าเราไม่ถึงจุดหมายแต่เราใช้เวลาเท่านั้นเองพอถึงเวลาแล้วเนี่ยบุญก็จัดสรรเองค่ะแล้วเดี๋ยวพระนิพพานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะท่านรับรู้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะลงตัวเองค่ะเพราะนั้นเนี่ยคือตั้งใจทำอย่างเดียวท้อแท้ได้ไหมท้อแท้ได้บ้างแต่ก็ต้องก้าวต่อไปค่ะเพราะว่าไม่มีใครไม่เคยเจออุปสรรคท
1: ั
2: ้งนั้นแต่ว่าอุปสรรคเนี่ยมีไว้ข้ามค่ะกับมีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้
1: มครับผมแล้วบอกว่าพอทำมาที่ว่ามันจะหมดเนาะมันหมดแล้วนะแต่มันก็ได้มาเรื่อย
0: ๆครับ
2: ค่ะ
1: ถึงอัศจรรย์เลยเนาะ
0: ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
1: เออ
0: มันไม่หมดจริงๆฮะ
1: มันไม่หมด
0: ไม่หมดครับกล้ายืนยันด้วยชีวิต2คนเลยฮะว่าเริ่มจากหมดบ้านจริงๆฮะ M แรกแล้วก็มองไม่เห็นฝั่งก็คือ M ที่2ก็สรุปกันแล้วว่าจบแค่ M แรก
1: จบแค่
0: เพราะมันหลายปีมาก

0: สมมากกว่าจะได้ M แรกนะฮะ
1: ครับ
0: ค่ะ M ที่2แต่ว่าด้วยความตั้งใจว่าเราเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเห็นความสำคัญที่หลวงพ่อบอกว่า1บาทของลูกหลวงพ่อจะไปทำให้เป็น 1,000 ล้านขยายพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลก
1: ครับผม
0: มันปลื้มฮะไอ้ความปลื้มนี่แหละมั้งฮะคุยกับเทพธิดาว่ามันช่วยดึงดูดทรัพย์มาให้
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้สาธุนั่นก็จะปิดเรื่องต่อไปเนาะขอเปิดเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจเนาะกับทุกๆคนเลยที่ตั้งใจเป็นประธานกฐินเนาะแล้วก็อยากจะเป็นยังไม่ได้เป็นแล้วเป็นอีกอ่ะเอาฟังเพลงนี้เลยครับผม

0: สาเพื่อตัวเราเองเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อพระพ่อเพื่อพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วปีนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทำนะ
1: ครับ
0: ทำไปแล้วเท่าไหร่ครับ
1: 500,000 บาทครับ
0: 500,000 แล้วสาธุกลัวอย่างเดียวกลัวไม่ได้ทำเลยตอนน
1: ี้ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงต้องทำ
1: ต้องทำครับ
0: ต้องทำ
1: ครับ
0: เราเห็นแล้วว่าเงินที่เราถวายไปนี้เป็นอะไรยังไงเนาะ
1: ครับ
0: แล้วมาถึงช่วงนี้แหละช่วงที่ก็กลับมาเมืองไทยเนาะนะครับก็มีความคิดนะครับที่จะทำอะไรครับเอาเทพธิดาครับมีความคิดจะทำอะไรครับ
2: อยากทำโรงงานน้ำค่ะ
0: เ
2: พราะว่าจริงๆอย่างที่เคยคุยกับสามีไว้ก็คือว่าเอ้ยเรามีต้องบอกเรามีวัตถุดิบในมือทีนี้ก็คือวัตถุดิบในมือก็คือน้ำซึ่งอยู่ในบ้านค่ะ
0: เออแล้วมีความรู้เรื่องนี้เหรอครับ
2: ไม่มี
1: ไม่มีศูนย์ฮะ
2: ไม่มีอะไรเลยค่ะ
0: น้ำนี่ความรู้ศูนย
1: ์ครับ
2: ศูนย์ค่ะ
0: แต่ใจมา
2: ใช่ค่ะอยากทำเพราะว่ามันอยู่ในบ้านแล้วก็คือเอาก็เราก็มีทรัพยากรแล้วนี่เราก็ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วทำน้ำละกัน
0: น้ำวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับทำน้ำเพื
2: ่อคือจริงๆแล้วคือก็
1: เอาไว้เลี้ยงพระฮะ
2: เลี้ยงพระ
0: นะ
1: ครับ
2: แล้วก็สมบัติต่อสมบัติค่ะต้องบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเรามีทรัพย์เพื่อไว้ทำบุญต่อทรัพย์ใช่ป่ะตัดทรัพย์แล้วก็เอาเนี้ยค่ะมาทำคือบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติค่ะคือถ้าเราไม่ทำบุญมันก็ไม่มีต่อ

0: นั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำบุญก่อนแล้วก็ค่อยคิดก่อนคิดต่อไปว่าทำอะไรแล้วเดี๋ยวก็ทุกอย่างก็จะลงตัวเองอีกทีเหมือนกันนะคะนั้นตอนทำน้ำก็คืออ่ะอย่างน้อยก็คือขอให้ได้เป็น
1: อู่น้ำ
0: พระพุทธศาสนาใช่ค่ะ
2: โอ
1: ้ไม่ได้ตั้งการขายฮะ
2: แต่อนาคตเขาจะขาย
1: ครับ
0: ขาย
2: แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขายเลย
1: ยังครับ
2: ถวายอย่างเดียวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเรามาขยายมันเริ่มยังไงแล้วมันอนุภาพแห่งบุญหลวงปู่นี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูภาพโรงงานน้ำดีครับผม

0: เป็นโรงงานอย่างดีเลยนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: มาตรฐานของอะไรครับ
1: มาตรฐานเครื่องกรองของอเมริกาครับ NSF ครับ
0: เราเริ่มต้นจริงๆไม่มีอะไรนะ
1: ไม่มีความรู้ไม่มีองค์ความรู้อะไรเลยใช่ครับ
0: และทุนเทินแล้วก็ยังไม่มีนะเริ่มต้น
1: ครับ
0: แต่ว่าด้วยอนุภาพความตั้งใจแล้วก็หลวงปู่
1: ใช่ครับ
0: นี่ขอหลวงปู่เลยตั้งใจเอาน้ำก่อน
1: ใช่ครับ
0: ยังไงครับเจาะน้ำเนี่ยเพราะว่าแถวนั้นไม่ใช่น้ำด้วย
1: ครับให้เทพธิดาเล่าฮะ
0: ครับผม
2: เจาะน้ำก็เจาะน้ำครั้งแรกเลยก็คือเจาะน้ำบ่อหน้าบ้านค่ะ
0: ครับ
2: คือก็เป็นบ่อที่ของคุณตาค่ะที่บอกว่าที่ตัดสินใจกลับมาทำน้ำเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าน้ำที่บ้านเราค่ะที่น้ำบ้านหน้าเนี่ยคือมีน้ำเราก็เลยเจาะตรงนั้น
0: ครับ
2: พอเจาะบริเวณนั้นก็เจาะได้ค่ะน้ำใสจริงสะอาดดีมากเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่ได้บล็อกบ่อทีนี้พอไม่ได้บล็อกบ่อคือก
0: ็น้ำบึ้งก็มา
1: ปนเปื้อน
2: ปนความมันมีความปนเปื้อนมันลงไปเราก็เลยต้องปิดบ่อทีนี้ปิดบ่อเรารู้ละอันนี้แสดงว่าอันเนี้ยไม่ใช่
0: ไม่ใช่ของเรา
2: ไม่ใช่ของเราเพราะว่าอันเนี้ยที่นี้มันที่ของคุณแม่ค่ะซึ่งเป็นของคุณตางั้นเนี่ยยังไม่ใช่
0: ของ
2: สามีค่ะทีนี้เนี้ยเราก็ยังรู้ละอันเนี้ยไม่ใช่ทรัพย์สมบัติเราในของเราเนี่ยรู้ละจะทำนี้ก็คือเลยมาเจาะในที่ที่เป็นของเราเองก็คือบ่อที่2บ่อที่2เจาะอันเนี้ยค่ะเค้าก็ช่างก็ช่วยมาดูให้นะคะเค้าบอกว่าตรงเนี้ยมีน้ําแล้วก็เลยบอกว่าเอางั้นไม่เอาตรงเนี้ยเลื่อนมาหน่อยอีกเมตรนึงขอตรงนี้ละกันเอาตรงนี้แหละแต่เราไม่รู้หรอกว่ามีเราคิดว่ามันต้องมีเหมือนกันละมั้งก็คิดว่ามันน่าจะมีนะคะแต่เอาตรงเนี้ยเราจะเอาตรงเนี้ยเค้าก็เจาะให้ค่ะเจาะก็ได้ค่ะก็เจอจริงๆค่ะคราวนี้เจาะแล้วนี้เราก็เจอช่างดีเจอเพื่อนดีค่ะเขาก็มา
0: ช่างงงเลยเน
2: า
0: ะเจาะน้ำตรงนี้งงเลยทำไมน้ำดี
2: นะเพราะว่าน้ำดีเพราะว่าตรงแถวบ้านเราอะค่ะ
1: บ้าน
2: จริงๆแล้วตั้งแต่สมัยคุณตาเลยค่ะต้องบอกว่าสมัยนี้ให้ต้องให้เทพบุตรเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยทำไมที่น้ำตรงนี้ดียังไงต้องบอก
1: ก็คงจะบุญคุณตานะฮะมันใสอยู่บ่อเดียวหน้าบ้านนะฮะเลี้ยงชาวบ้านรอบบ้านนั้นได้หมดเลยหน้าบ้านครับแต่ว่าชาวบ้านนี่บาดาลรอบบ้านนี่เหลืองกระกรอยแล้วปัจจุบันนี้ก็เหลืองกระกรอยเหมือนเดิม
0: ครับผม
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: รั้วติดกันเลยนะฮะ
0: ครับผม
1: ใช่ครับแต่เราได้ใสสะอาดก็เลยครับเชื่อว่าอนุภาพหลวงปู่แน่นอนฮะ
0: ขอยังไงครับตอนแรก
1: ก็ขอว่าหลวงปู่ครับในเมื่อจะทำโรงงานที่บ้านแล้วถ้าน้ำมันไม่ดีอย่างนี้มันทำไม่ได้นะฮะลูกก็ไม่มีน้ำถวาย

0: พระภิกษุสามเณร
1: ครับ
0: ถ้าน้ำมันปนเปื้อนนะทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับก็ขอพระเดชคุณหลวงปู่ว่าถ้าลูกสองคนจะได้เป็นอู่น้ำของพระพุทธศาสนานะฮะให้น้ำนี่มันเกินควรเกินคาดนะฮะใช่ครับก็ได้ออกมาอย่างนี้ฮะ
1: ครับ
0: ใช
1: ่แล้วโรงงานล่ะมายังไงขอหลวงปู่อีกล่ะ
0: ขอหมดทุกอย่างฮะ
2: ก็ขอให้ได้เจอเครื่องกรองที่ดีก็เจอเครื่องกรองที่ดีคือจริงๆคือติดต่อหลายเจ้ามากค่ะแต่สุดท้ายก็คือขับผ่านแล้วก็บอกก็ตอนนั้นขับผ่านศูนย์
0: อบรมเยาวชนนครราชสีมา
1: ครับ
2: ขับผ่านแล้วก็บอกเออเนี่ยถ้าเรามีน้ำของเราเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาถวายที
1: ่ศูนย์
2: นี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยพอขับไปปุ๊บแล้วก็ขับไปได้ประมาณสัก5นาทีค่ะก็ขับผ่านร้านเครื่องกรองน้ำ
1: เออ
2: เราก็เอ้ยเดี๋ยวลิงแวะไปดูหน่อยละกันเราก็เลยยูเทิร์นกลับมาเจอร้านเครื่องกรองแล้วปรากฏว่าคุยถูกคอกันน้องเขาน่ารักค
1: ่
2: ะเขาก็เลยช่วยดูเครื่องกรองให้ช่วยติดตั้งให้ก็คือจะบอกว่าเจอช่างที่ดีเพื่อนดีค่ะช
1: ่
2: วยด
1: ู
2: แลใช่ค่ะเราก็เจอของดีแล้วน้องวันนี้อีกก็เป็นน่ารักค่ะช่วยเราหาตั้งแต่เครื่องบรรจุอะค่ะใช่ค่ะเครื่องบรรจุอีกก็เลยต้องบอกว่าคนนี้อีกอะค่ะอธิษฐาน
0: ครับ
2: หลวงปู่
1: อีก
2: เหมือนกันค่ะอ
1: ธิษฐานว่า
0: ครับก็เราไม่รู้จะหาเครื่องยังไงมันเป็นแต่เครื่องจีนนะฮะเครื่องจีนแล้วก็คุณภาพมันต้องบอกตามตรงว่าเรามันไม่ผ่านความต้องการของเรานะฮะ
1: ครับผม
0: ก็เลยอธิษฐานหลวงปู่ก็ที่พอเทพธิดาบอกว่าพอผ่านศูนย์นะฮะศ
1: ู
0: นย์นิโคราชบอกว่าถ้าได้น้ำจะมาถวายที่นี่นะฮะก็จงเจอน้องนี่ก็เป็นตัวแทนเครื่องกรองของอเมริกาฮะมาตรฐานอเมริกา
1: ครับ
0: แล้วก็น้องคนนี้ก็ช่วยดูเครื่องบรรจุเครื่องแพ็คเครื่องในทุกอย่างครบทีเดียวเลยฮะ
1: ครับ
0: จบหมดเลยฮะจนเสร็จมาเป็นโรงงานนี่ฮะ
1: แต่ได้ของใช่แต่ตังค์แหละครับมายังไงขอยังไงครับ
0: ก็ขอหลวงปู่ว่าอย่าให้สะดุดนะฮะครับบอกว่าอย่าให้สะดุดเพราะว่าลูกทั้งสองไม่กู
1: ้ไม่เป็นหนี
0: ้ไม่กู้ครับฮะ
1: ขอเป็นเงินสดทำโรงงานนี
0: ้ต้องเงินสดฮะเงินสดเท่านั้นฮะ
1: เออ
0: ใช่ครับก็มาเรื่อยๆลงตามล็อกตามล็อก
2: คือต้องบอกว่าโรงงานจริงๆทุกอย่างทุกคนปกติจะทำทีเดียวเสร็จใช่ไหมคะแต่โรงงานเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีกว่า
1: ค่อย
2: ทำ2ปีเกือบกว่าจะพอทำมาครั้งนี้เสร็จปุ๊บอัดทุบทำใหม่อ่านนี่เสร็จทุบทำใหม
0: ่
2: คือกว่าจะได้มาเป็นอาคารที่เห็นนะคะใช้เวลา2ปีกว่ารวมถึงขออย.ขออะไรเรียบร้อย2ปีกับครึ่งอะค่ะ
1: แล้วได้มาตรฐานด้วยของที่ไหนครับ
0: อย.คือมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเลยฮะแล้วก็มาตรฐานเครื่องกรองนี้เป็นของเขาเรียกสถาบัน NSF ของอเมริกาเลยฮะใช่ครับ
1: และมหาลัยสุรนารีนั้น
0: ใช่ครับ
2: อันนี้คือเป็นคือเวลาเราเนื่องจากว่าตามมย.เนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าเราจะต้องมีการตรวจคุณภาพน้ำก่อนนะคะว
1: ่
2: าคุณภาพน้ำเนี่ยตรวจสารประกอบก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะเพ
1: ื่
2: อที
1: ่
2: เราจะได้ใช้เครื่องกรองแล้วก็ตัวสารกรองให้ถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ครับผม
2: คราวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคือต่อไปตรวจที่สุรนารีก่อนตอนที่นะที่เรียกอะไรนะ
0: มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2: ค่ะ
0: ครับ
2: เสร็จนี้เสร็จปุ๊บบอกว่าอย.ไม่รับรองโอเคแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ใช
1: ่ได้
0: แต่ว่าไม่ได้ทำหมายถึงพันธสัญญากับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็ต้องไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขอีกผลก็เหมือนเดิม
2: ผลก็เหมือนเดิมค่ะ
0: ครับ
2: ก็คือคุณภาพบางอย่างก็คือเหมือนเดิมค่ะคราวนี้เพียงแต่ว่าเราได้นี้เสร็จปุ๊บเราก็โอเคลองมาดูเอ้ยเรามีสารกรองเยอะเลยเราคิดว่าตอนแรกทำน้ำแร่ได้แน่เลยเพราะว่ามีสารกรองเยอะคุยกับสามีเลยโอ้ทำน้ำกรองได้ทำน้ำดื่มได้ทำน้ำบริสุทธิ์ได้แต่พอมาดูจริงๆอย.บอกไม่ได้ถ้ายูจะทำน้ำแร่ยูต้องอยู่ในแหล่งที่เขาประกาศว่าเป็นน้ำแร
1: ่
2: ค่ะแต่ถามว่า
0: บนภูเขาสูง
2: บนภูเขาสูงแต่จริงๆแล้วด้วยความที่ว่าน้ำของเราเนี่ยคุณภาพเลยจริงๆคือต
0: ้
2: องบอกว่ามันเป็นน้ำแร่คือด้วยความรสชาติเนี่ยคือมันหวาน
1: คือ
2: ถ้าเกิดใครเคยดื่มนะเขาจะรู้สึกว่ามันจะมีหวานติดลิ้นนิดนึงนะคะ
1: ม
2: ันก็คือเราก็เราเนี่ยเป็นของที่หลวงปู่ให้มาจริงๆเป็นสมบัติจักรพรรดิตักไม่เพราะว่าบ่อเนี้ยค่ะอยู่ข้างบ้านอยู่ในบ้านเลย อย
1: ู
2: ่ติดบ้านคือเดินออกไปประมาณ25ก้าวถึงบ่อเลยค่ะต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายจริงๆคือมันต้องบอกว่าเนี่ยคือสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่อจริงๆเพราะว่าตรงนั้นมันคือมันเป็นน้ำแล้วก็มันดูดขึ้นมามันก็ใสตอนแรกอาจจะมีเศษทรายธรรมดาเป็นปกติเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นบ่อใหม่นะคะแต่ว่าพอสักพักนึงก็ใสสะอาดแล้วก็พอเวลาเราผ่านเครื่องบรรจุตอนช่วงที่เราทำสองแสนขวดถวาย
1: ธรรมยาตรา
2: ธรรมยาตรานะคะเราก็คอยดูเกาะกันสองคนตายาย
1: ดู

0: ขึ้นภาพ
1: ด
0: ู
1: ดูดูว่าไอตัวค่าก็TDS อะค่ะว่ารสชาติมันเป็นตัวบอกว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างออกมาค่าก็ยี่เยี่ยมค่ะอยู่ที่ประมาณ16-17เองอะค่ะคือถ้าเกิด16-17เนี่ยคือถือว่ารสชาติเยี่ยมค่ะต้องให้สามีอธิบายว่ายังไง
2: ครับมันมีมาตรฐานของเขาเรียกค่า TDS นะฮะวัดมาตรฐานค่าน้ำใช่ครับของเรามันคงที่ตลอดนะฮะใช่ครับก็เลยได้ถวาย 200,000 กว่าขวดด้วยความปลื้มฮะ
0: สาธุครับก็เสร็จก็คือถวายเลยทีมงานขึ้นภาพเลยครับถวายที่ไหนบ้างครับช่วงแรก
2: ก็อนุสรณ์สถานทั้ง7แห่งนะฮะ
0: 7แห่ง
2: ครับ10รอบฮะ
0: 10รอบ
2: ใช่ครับรวมแล้ว 2,160 ขวดฮะ
0: โอ้สาธุในภาพนี้อาคาร60ปี
2: ครับ
0: ครับผมก็จะแผนที่ไปปฏิบัติธรรมก็จะได้ดื่มนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็ช่วงธรรมยาตรานี่คือต้องบอกว่าเดิมว่าคิดว่าใช้งบเท่าไหร่ครับ
1: จริงๆเหรอคะคิดว่าแค่ 80,000 ขวด
2: ตอนแรกเขาคิดว่าทุดงธรรมยาตราฮะเทพธิดาคิดว่าโอ้ย 80,000 ขวดก็เหลือเฟือ
1: เออไปคุยกันหลังมาอีกว่าสงสัยแสนนึงละมั้งพอเขาเคาะตัวเลขมา 108,000 ตกเก้าอี้ไปปั๊วนึงแล้วก็
2: เขาปัดเป็น 2,160 ขวด
1: น้องผู้ประสานงานบอกว่าพี่ให้รับครึ่งนึงก่อนก็ได้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเรารับทั้งหมดแหละเพราะว่า
0: ตั้งใจแล้ว
1: ตั้งใจแล้วพูดไปแล้วไม่อยากผิดคำพูดทำไม่ได้คราวนี้ก็มาปรึกษาสามีก็ไปคุยกับหลวงพี่เอกหลวงพี่เอกก็บอกทำไปเลย 200,000 โอเค 200,000 ขวดค่ะก็เลยจบที่ 200,000 ขวดก็เลย 180,000 ขวดเนี่ยค่ะแต่อยู่ที่โครงการแล้วอีกประมาณ 25,000 ขวดแสนกว่าค่ะคือตัวแรกคือรวมแล้วก็คือได้ถวายทางธรรมยาตราแล้วก็ถวายที่อาคาร60ปีด้วยก็คือ
2: 2,160 ขวด
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้สาธุถ้าเป็นตังค์ได้ไหร
2: ่ก็เยอะครับ
1: ก็ครึ่งล้านนะคะ
0: ครึ่งล้าน
1: ค่ะ
0: สา
1: ธุครึ่งล้านนี่ยังไม่ใช่ครึ่งล้านจริงๆค่ะคือแค่ตัวเลขก็คร่าวๆใช่ไหมคะ
0: คร่าวๆและจุดสำคัญอีกจุดหนึ่ง 40,000 วัตต์เนาะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ตอนที่แจ้งมาเขาบอกว่าไงครับมีเจ้าภาพใหญ่แล้ว
2: มีเจ้าภาพแล้วครับ
0: เราก็สาธุ
2: ก็สาธุครับมอบโมทนาบุญด้วยครับ
0: แต่พอเจ้าภาพ
2: ก็บอกว่าเจ้าภาพเดิมไม่พร้อมครับครับว่าทางเราจะพร้อมไหมก็โอ้รีบ
0: พร้อมกันทีเลย
2: ทันทีครับ
0: กี่ขวดครับ
2: 45,000 ขวดครับ
0: โอ้สาธุแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะ
2: ครับ
0: น้ำมันแพง
2: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำมันแพงบอดี
2: ้ได้ไป 20,000 ขวดแรกฮะพอล็อตที่2มาโอ้โหคราวนี้ลบกันฮะเกิดสงครามครับอเมริกากับอิรัก
0: ครับ
2: คราวนี้ขึ้นทุกอย่างขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยครับ

0: สาธุสำเร็จเป็นอาจารย์จันเลย
1: ครับ
0: เนาะผมเคยพูดว่าหลายคนผมคนนึงแหละได้จับ
1: ครับ
0: อาจจะได้ดื่มด้วย
1: ครับ
0: ตอนจัดว่างเนาะที่ทยธรรม
1: ครับ
0: นะครับนี่แน่จับตรงนี้แหละครับที่ทุกท่านได้จับได้จัดได้เรียกนะครับถวายพระสังฆาธิการนะครับในศรีมิลวัดที่ผ่านมานะครับนั้นเราไปทบทวนโอวาทเนาะ
1: ครับ
0: ทบทวนโอวาทคุณครูมาใหญ่เรื่อง 40,000 วัดกันนะครับก็เป็นโอวาทส่วนหนึ่งนะครับและให้เห็นภาพวันนั้นด้วยประกอบด้วยครับไปฟังกันเลยครับ
2: เรายังปลื้มกันอยู่ไหมจ๊ะ
3: ปลื้มครับ
4: เรื่องอะไร
3: 40,000 วัดครับ
4: นี่เนาะ
3: ครับ
2: นักเรียนจะถือสาครูใหญ่เหรอ
3: ไม่ครับ
2: ตอนบุญใหญ่ที่สะเทือนไปทุกภพ
3: สาธุ
2: อยากฟังไหม
3: อยากฟังครับ
2: ถวายมหาสังฆทานโตไทยเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆง่ายไหม
3: ไม่ง่าย
2: เคยเกิดขึ้นไหม
3: ไม่เคย
2: แล้วเกิดขึ้นไปแล้วยัง
3: เกิดแล้วครับ
2: ถ้าจะพูดว่านี่คือมหาสังฆทานที่สะเทือนไปถึงภพสามแล้วก็มีเอฟไซเอฟเฟกกับทุกภพทุกชาติก็ไม่เกินความจริงเลย
3: สาธุนะ
2: เราเป็นบุญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันว่ามหาสังฆทานเนี่ยได้บุญมากกว่าการถวายแด่พระองค์โดยตรง
3: สาธุ
2: นี่นะจ๊ะ
3: คร
2: ับ นี่ทุกคนที่มางานในบุญในวันนั้นจะได้นึกทบทวนบุญจะได้ปลื้มในบุญกันนะจ๊ะ
3: ครับ
2: ในโลกนี้จะมีสักกี่คนที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าฉันได้ทำบุญเกือบทุกวัดทั่วไทยแล้ว
3: สาธุ
2: นี่คือความท้าทายที่ท้าชนระดับทำนานๆที่ทำจนชนะแล้ว
3: สาธุ
2: ที่หลายคนคอยคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นี่นะที่จะถวายทีเยอะแยะขนาดนี้นะ
3: ครับ
2: แต่วันนั้นก็เป็นผลสำเร็จที่ทำให้ความเหนื่อยเมื่อยล้าหายไปเหลือแต่ความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ในยุคนี้เป็นทัศนานุตริยะอันประเสริฐยิ่งในชีวิตจริง
3: ๆสาธุ
2: ทัศนานุตริยะแปลว่าอะไรจ๊ะ
3: ฝันเห็นอันประเสริฐครับ
2: ถามจริงเราปลื้มกันไหมจ๊ะ
3: ปลื้มครับ
2: นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ
3: ครับ
2: เรื่องอัศจรรย์เลย
3: ครับ
2: ในการที่จะนิมนต์พระทั่วไทย
3: ครับ
2: ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราและยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะยังมีพระจากต่างประเทศมาด้วย
3: สาธุใช่ครับ
2: จากลาวงี
3: ้ครับ
2: นี่เนาะประเทศที่ใกล้ๆเคียงเราเนี่ย
3: เราสาธุ
2: นี่จ้ะเราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ในยุคนี
3: ้ครับ
2: เป็นทัศนานุตริยะอันประเสริฐเนาะฟังไปแล้วใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับ
2: เห็นภาพงานทั้งวันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับผม
2: ลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพตามเราไม่ต้องเหนื่อยยากเดินทางไกลแต่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดวันไหนทะเลขึ้นยอดดอยที่หนาวเหน็บในภาคเหนือแล้วมุ่งสู่ป่าลึกในภาคอีสานหรือไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยในวัดชายแดนใต้แล้วบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังวัดพุทธต่างประเทศเราไม่ต้องเสี่ยงภัยเลยเราก็ได้ทำบุญใหญ่แบบครบจบในไม่กี่ชั่วโมงดังนั้นเป็นการยืนยันการทำบุญได้เร็วตรงรัดประหยัดเวลาในการสั่งสมบุญได้แบบยิ่งยวดเพราะถ้าเราเดินทางไปถวายสังฆทานวัดละวัดตั้งแต่เกิดจนตายก็ตายฟรี
3: โอ้
2: เพราะต้องใช้เวลาถึง110ปี
3: โอ
2: ้นี่นะแต่อยู่ก็ดีเหมือนกัน
3: ครับ
2: เนาะ
3: อยู่ครับ
2: เออ
3: ครับอยู
2: ่ซึ่งมันไปยากเหลือเกินที่เราจะทำได้และมีชีวิตอยู่ถึงวันนั้น
3: ครับ
2: การทำบุญกับพระสงฆ์เพียงรูปเดียวที่มีศีลก็นับว่าเป็นอานิสงส์มหาศาลแล้วแต่การทำบุญแบบสังฆทาน เปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในดิน

0: ที่อุดมสมบูรณ
1: ์สาธุ
0: ขณะทำแห่งเดียวก็ได้บุญทั้งเยอะแล้วผลผลิตจะส่งผลในทำนองเดียวกับที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเหมือนเรื่องราวของพระปิลินทวัชเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเอตตัคคะทางด้านผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายนะเพราะท่านได้เคยถวายมหาทานครั้งยิ่งใหญ่สุดๆแบบชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคของพระปฐมุตตรพุทธเจ้า
1: สาธุ
0: เมื่อกี้ว่าไงนะ
1: ถวายมหาทานยิ่งใหญ่ชุดๆแบบชนิดที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนในยุคของพระปฐมุตตรพุทธเจ้า
0: ท่านคือใคร
1: พระปิลินทวัชชะครับพระปิลินทวัชชะเถระครับผู้เป็นที่รักของเทวดาครับ
0: ผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายนี่นะเพราะท่านได้เคยถวายมหาทานกันยิ่งใหญ่ที่สุดแบบชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคของ
1: พระปฐมุตตรพุทธเจ้าครับ
0: ด้วยผลบนนี้เองหลังจากละโลกไปแล้วท่านก็เรื่อยลงอยู่ในเทวโลกตลอด 30,000 กับ
1: สาธุ
0: ได้เป็นเทวดาเสวยทิพยสมบัติในเทวโลก 1,000 ครั้ง
1: สาธุ
0: ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 1,000 ครั้ง
1: สาธุ
0: ได้เป็นพระเจ้าประเทศสลายภัยบูรณ์โดยคณานับมิถ้วน
1: สาธุ
0: จนทั้งชาติสุดท้ายได้เกิดในยุคของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าและก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศทางด้านเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายตามความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้ในการก่อน
1: สาธุนะ
2: สาธุนึกละปลื้มเลยเนาะ
3: ครับ
2: บอกต้องปลื้มมากๆเลยฮะช่วงท้ายแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าการสร้างบารมีจากมาแบบงงๆถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับ
3: 37
2: โอ้บอกไม่ธรรมดาเลยนะครับจนเป็นผู้นำบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่านี่คือบุญที่เรานะครับหลังจะได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องบอกว่าอนุภาพของมหาปุจจญาณโดยเฉพาะหลวงปู่เนี่ยอันนี้มั่นใจเลย
3: ครับ
2: ถ้าผ่านรูปนี้ต้องไหว้
4: ใช่ค่ะ
3: ไหว้ยังไงก็ต้องไหว้ครับ
2: แล้วก็ข
3: อครับ
2: ก็เป็นเรื่องปกติเลยสำหรับเรา
4: ใช่ครับที่บ้านนะคะทางเข้าจะมีรูปหลวงปู่ใหญ่อยู่นะคะ
2: ครับ
4: ก็คนนี้ก็ขอหลวงปู่เช้าขอหลวงปู่เย็นก่อนนอนคือที่บ้านก็จะเป็นปกติแล้วค่ะตื่นเช้ามาก็จะเดินไปกราบหลวงปู่ก่อนที่บ้านกลับในห้องนอนก่อนแล้วกลับไปกราบหลวงปู่แต่เขาก็จะบอกท่านนี้กราบเสร็จอ่ะคุยกับหลวงปู่บ้างนะอย่าใช้เวลาแต่กราบอย่างเดียวเราก็เดินเข้ามาโดนดุประจำมาคือเราจะเดินเข้าไปแล้วหลวงปู่กับราตรีสวัสดิ์นะคะคือไปนอนแล้วนะคะหลวงปู่แต่บอกท่านนี้คุยกับหลวงปู่ด้วยเราก็โอเคค่ะใช้เวลาคุยหน่อย
3: คือบอกเขาว่าทำบุญอะไรมาเราเป็นลูกเป็นหลานนะฮะก็เป็นกตัญญูบูชานะฮะ
2: มาถวาย
3: ใช่ครับนั่งสมาธิเสร็จสวดธรรมจักรเสร็จแล้วก็บุญนี้ถวายหลวงปู่นะครับฮะก็ต้องถวายท่านในฐานะญาติผู้ใหญ่ของเรา
4: ใช่คร
3: ับ คร
2: ับ ครับผมและต้องบอกว่าในชีวิตนี่ถ้าบุญมานี่เอาบุญก่อนเอาของอย่างเช่นรถ
3: ใช่ครับ
2: ยังไงครับ
3: ก็อยู่มังนอกครับเขาออกรถใหม่กันเราใช้รถมือ3มือ4ตลอดเลยฮะ
2: เ
3: กือบ20ปีพอจะซื้อรถใหม่มากฐินมาทุกทีเลยฮะ
2: ครับ
3: กฐินเอาบุญมาตัดรอนให้เราได้บุญใหญ่ก่อน
2: ได้บุญใหญ่ก่อน
3: ใช่ตัดรอนรถใหม่ฮะ
2: เติมบุญ
3: ครับ
2: แล้วก็มีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมบุญไม่ช่วยตอบมันยังไงดีครับ
3: ก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าคือถ้าเราตั้งใจทำบุญแล้วเรานั่งรอผลอย่างเดียวนะฮะใจมันหมองอะฮะเราต้องเชื่อมั่นว่าแค่เราได้สร้างบุญแล้วมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วหลวงพ่อบอกฮะหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าดอกกุหลาบนะฮะเราปลูกแล้วเราไปเร่งมันออกดอกตามใจไม่ได้ฮะถึงเวลาเขาออกเองฮะบุญเหมือนกันฮะคือตั้งใจทำไปก็ตอนแรกก็เอ็มแรกเอ็มที่สองก็ไม่เห็นอู้ฟู่เลยอย่างที่เทพธิดาบอกฮะก็จนถึงทุกวันนี้ก็มาเป็นเจ้าของโรงงานได้ทำบุญใหญ่อย่างง่ายดายไม่ใช่ผลบุญแล้วเป็นอะไรล่ะครับ
2: ครับผมแล้วมีคนว่าไหมอะไรเนี่ยภาษานี่นะโอ้หรือเปล่าที่ต้องไปทำบุญอย่างเนี้ย
3: ก็มีบ้างฮะแต่ว่าก็

0: ฮะมันเป็นเรื่องของเราไงฮะครับเราเชื่อมั่นที่หลวงพ่อบอกว่าให้เขา20บาทไปกินกาแฟไกลๆใช่ครับใจหมองเปล่าฮะเชื่อหลวงพ่ออย่างเดียวฮะทุกอย่างดีเอง
1: เพราะว่าเพราะเราต้องการบุญ
0: ใช่ครับ
1: บุญมันต้องมีความสำเร็จมันมีตั้ง5ถึงอะเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เออฮะตั้ง5ถึงนะนี่ต้องสำเร็จแน่นอนเลยนะครับฝากทิ้งท้ายกรณีครับในการสร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายครับ
0: ถือว่าโชคดีนะครับมาเป็นลูกหลานพระเดชพลหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแล้วถ้าครอบครัวผมก็คือฟังคำท่านอย่างเดียวครับท่านชี้ไปทางไหนเดินตามท่านอย่างเดียวโดยเฉพาะบุญกฐินธรรมชัยที่จะถึงนี้นะฮะก็ท่านก็ชี้แจงมาชัดเจนหลายปีแล้วว่ามันเป็นบุญใหญ่จริงๆนะฮะมีโอกาสทำนะครับเสียดายแทนนะถ้าไม่ได้ทำฮะครับ
1: สาธุเทพธิดาครับ
2: ก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจไว้นะคะให้เราตั้งใจไว้ก่อนนะคะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดเก็บไปถึงตัดสินใจให้ตัวเองแต่ตั้งใจไว้ก่อนเลยว่าสำเร็จเพราะว่าถ้าเราไปตั้งใจไว้แล้วเราไปตัดทอนว่าเราไม่สำเร็จแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวบุญไม่ส่งผลเดี๋ยวมันจะมีอุปสรรคค่ะคิดง่ายๆสบายๆทำไปเรื่อยๆละค่ะสำเร็จก็สำเร็จไม่สำเร็จก็คืออีกเรื่องนึงแต่ขอให้ใจไปก่อนเพราะใจเป็นประธานใช่ไหมคะตอนที่ใจเป็นประธานเพราะนี้พอใจเป็นประธานปุ๊บเดี๋ยวทุกอย่างก็ลงตัวเองอาจจะมีทรัพย์มาจากทางนู้นหรือจะมีทรัพย์มาจากทางนี้แต่จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนตั้งใจไว้นะคะเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าการเป็นประธานรองกฐินวัดพระธรรมกายนะคะพอทำแล้ว 1M เนี่ยคือเราจะองอาจเราจะคือจะองอาจจะผ่าเผยคือเราต้องใช้คำว่าองอาจคือเพราะว่าไม่ได้เราไม่ได้มีความสำคัญเนื่องจากภายนอกนะคะไม่ใช่เนื่องจากการแต่งตัวเครื่องประดับหรือว่าคำชมเชยจากคนอื่นเกิดจากความพึงพอคือจากความพึงพอใจในตัวเองที่เราได้ทำบุญได้สละแล้วก็เกิดจากความเขาเรียกว่าใช้ภาษาไทยว่าเปล่าเขาเรียกอะไรครับ
0: ภูมิใจ
2: ภูมิใจ
1: ภ
2: ูมิใจค่ะภูมิใจว่าเราได้ทำแล้วเราทำได้สำเร็จเราสละสำเร็จอันที่สำคัญคือเราทำให้ตัวเองทำที่ท่านเนี่ยเราได้ที่เรานะคะคือจริงจริงแล้วเราอยู่ที่จริงๆทำให้ผู้ศาสนาคือยังไงก็ต้องกลับมาหาเราไม่ว่ายังไงก็กลับมาค่ะเพียงแต่ว่าอย่าไปหวังผลว่าเฮ้ยทำไมทำเท่านี้ยังไม่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครจะบอกว่าโง่หรือเปล่าเราไม่สามารถจะไปห้ามทำเขาพูดได้ค่ะว่าเขาว่าเราแต่เราทำให้เขาเห็นว่าเนี่ยเรามาจากจุดเนี้ยที่ไม่มีอะไรนะจนมาถึงจุดเนี้ยน่ะเนี่ยเป็นการยืนยันให้เห็นว่าการที่เราทำบุญแล้วเนี่ยเราทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยพระศาสนาไม่ทิ้งเราหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไม่ทิ้งเราบุญไม่ทิ้งเราค่ะเป็นนำพาทางเราไปสู่ความสำเร็จในชีวิตใช้เวลาค่ะสับสนอดทนเจออุปสรรคท้อถอยเจอทุกคนแต่ต้องตั้งใจให้แน่วแน่เท่านั้นเองค่ะแล้วก็จะสำเร็จ
1: ต้องสู้จึงจะชนะเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: สาธุมาขอขอบคุณกัลยาณมิตรคณากรกัลยาณมิตรวันวิสาขัมชูนะครับที่ได้มาเล่าเรื่องราวการสร้างบารมีอย่างสนุกสนานบุญบันเทิงนะครับขอบคุณและอนุโมทนาบุญนะครับ
2: สาธุค่ะ
1: ลืมนะครับเราจะตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดธรรมทุกภารกิจทุกบุญใจสู้ชูนิ้วเดียวลาทุกท่านไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ

ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพ่อนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมาร

0: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมศกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
1: อาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวกเป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์เนื่องในวันเพ็ญ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอา

ขอให้เหล่าเทวดาผู้รักษาจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

งเป็นผู้ปราศจากเวร

0: วขึ้นขาดสตินั่นเองคนไหนขาดสติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ประมาทนะนะประมาทปุ๊บประมาทเป็นทางแห่งความ
1: ตาย
0: ตายนะนะแค่นี้มันยืนยันตามนั้นหมดสัจธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ยืนยันเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่พวกเราเองเดินสวนทางเขาถนนทางเดียวกันเนี่ยนะเราเดินสวนดังนั้นจะไม่แปลกถ้าคนอื่นเห็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายซึ่งรวยมากนะต้องใช้คำว่ารวยมากเนี่ยเดินมาเสร็จปุ๊บเขารู้สึกนะมันไส้เล็กๆเนี่ยนะ เห็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายเพราะมันมีมากนะมีมากลูกศิษย์วัดเนี่ยรวยเดินมาเนี่ยนะคนจะมันไส้เล็กๆและยังไม่พอเดินสวนทางชาวบ้านอีกชาวบ้านเดินซ้ายลูกศิษย์วัดพระธรรมกายไปขวาคนไม่ค่อยชอบต้องพูดตามตรงนะคือชาวบ้านเขาเดินมาทางเนี้ยเราเดินสวนเขาหมดเลยเนี่ยนะแต่ทำไมมันถึงเดินสวนก็พระพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างเนี้ยให้เราสู้กับกิเลสให้เราพยายามจะเนี่ยนะประกอบเหตุสร้างบุญเรื่อยๆสู้กับกิเลสหมดเลยนะแต่คนในทางโลกเป็นไงไหลไปตามกระแสของกิเลสแต่เราไม่ไหลเราพยายามจะสู้ดังนั้นมันก็เลยแปลกๆดังนั้นถ้าคนมองเราว่าแปลกๆจงภูมิใจเพราะว่าแปลกแต่ดีนะใช้คำว่าแปลกแต่ดีเนื่องจากเดินไปในทางที่คนอื่นเขาไม่ทราบเราทราบแล้วเราก็เลยเดินอยู่ในเส้นทางนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในธรรมบทนะว่าหากบุคคลทำบุญก็คือพวกเรานี่แหละบุคคลทำบุญก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆเนี่ยนะบ่อยไหมเอ่ยใครทำบุญบ่อยๆบ้างโอ้สาธุเนี่ยนะนอกจากทำบุญบ่อยๆแล้วก็ควรทำความพอใจในบุญนั้นด้วยเนี่ยนะเพราะการสั่งสมบุญนำอะไรมาให้เอ่ย
1: นำส
0: ุขมาให้เนี่ยนะคนที่เขาทุกๆกันอยู่แสดงว่าไม่ค่อยได้สั่งสมบุญเท่าไหร่แต่เราเองสั่งสมบุญประจำแม้บางครั้งบางทีมันก็ทุกข์นะทุกข์แบบที่คนอื่นทุกข์แต่ก็หาสุขสุขนิ่งๆเลยสุขยังไงหลับตาเฉยๆก็สุขแล้วนี่คือวิธีที่ครูบาอาจารย์เราสอนเรามีบุญมากกว่าหลายๆคนนะดังนั้นภูมิใจในความเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายให้ได้ที่ยังนั่งอยู่ตรงนี้ยังได้ไปต่อได้เนี่ยนะเพราะบุญยังมีอยู่หมดบุญปุ๊บได้ไปต่อไหม
1: หมด
0: ไม่ได้ไปต
1: ่อ
0: ข้ามภพทันทีดังนั้นถ้าไม่อยากจะรีบข้ามภพไม่อยากจะทำศึกชิงภพเร็วเกินวัยอันควรเนี่ยนะทำยังไงดีทำบุญบ่อยๆเนี่ยนะไม่ให้มันมีระหว่างถ้ามีระหว่างปุ๊บเขาแทรกแทรกเสร็จปุ๊บเสร็จเลยเพราะฉะนั้นประมาทหรือไม่ประมาทดีต้องไม่ประมาทก็คือนึกถึงบุญบ่อยๆแม้ไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆก็สัมมาอรหังสัมมาอรหังไปให้ใจเรานึกถึงบุญหรืองานมันวุ่นมากทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีนะเห็นไหมสุดคุณครูไม่อยากให้หมดเลยท่านรักเราไหม
1: ร
0: ักมากนะให้สูตรต่างๆเหล่านี้และทำให้ชีวิตของพวกเรามีความสุขมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้ว่าบุญก็คือความดีที่เราทำทั้งจากการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนากลั่นใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งยังไงเอ่ยปราศจากความโลภความโกรธความหลงมากเท่าไหร่บุญก็ยิ่ง
1: มาก
0: ขึ้นเท่านั้นดังนั้นช่วงเวลาที่เราหยุดเรานิ่งอยู่ที่ไหนศูนย์กลางกายฐานที่7นี่นะตรงนั้นเขาเรียกเป็นจุดสำคัญมากนะจุดไปเกิดจุดมาเกิดก่อนพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจะเข้าถึงธรรมเนี่ยท่านได้ยินเสียงจากจุดตรงเนี้ยดังขึ้นมาเลยนะว่ามัชฌิมาปฏิปทาตรงนี้แหละศูนย์กลางกายหนทางสายกลางทางนี้มารเข้าไม่ได้นี่คือคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่มารมันจะเข้ามายังไงมันอาศัยอะไรเอ่ยโลภโกรธหลงแทรกเข้าไปให้ได้ดังนั้นพอเราทำบุญเนี่ยนะทานศีลภาวนากลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เป็นประจำดังนั้นเนี่ยเขาจะแทรกได้ยากขึ้นขอใช้คำนี้แล้วกันนะเพราะส่วนหนึ่งมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วส่วนหนึ่งมันอยู่ในใจพร้อมที่จะเปิดช่องดังนั้นที่หลวงพ่อหลวงปู่ท่านอยากจะให้เรานิ่งเฉยเพราะเมื่อไหร่ที่เรานิ่งเฉยโลภโกรธหลงทำงานไหม
1: ไม่ทำ
0: ไม่ทำเพราะมัน

นิ่งมันอยู่เฉยๆเนี่ยนะเมื่อนั้นแหละมันกลางมันสมดุลมันหยุดมันนิ่งเนี่ยเอกคตาลมเกิดมัชฌิมาปฏิปทาเปิดเนี่ยนะดวงธรรมอันทำให้เราเป็นกายมนุษย์ขึ้นมาหรือที่เรียกปฐมมรรคสว่างขึ้นมาเลยนะนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดจากการที่อยู่ในบุญกันเรื่อยๆรักษาความไม่ประมาทเรื่อยๆใจก็เลยไม่ค่อยมีระหว่างให้มารเขามาแทรกเท่าไหร่นั้นก็สั่งสมบุญกันไปเรื่อยๆบุญเท่านั้นที่จะทำให้เราได้ไปต่อนะแล้วคุณครูไม่อยากก็ย้ำอีกครั้งว่าเมื่อมีบุญมากอย่างเช่นเศรษฐีผู้ใจบุญแถวนี้เนี่ยนะเมื่อมีบุญมากจะปรารถนาอะไรก็

0: างตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้แต่ใจของมนุษย์มีปกติชอบวิ่งชอบเที่ยวชอบคิดเห็นไหมเพราะอะไรเพราะกิเลสในใจนั่นแหละมันเร้ามันอยากให้เราชอบวิ่งชอบเที่ยวพอใจไปก่อนตัวมันตามเนี่ยนะเห็นเคสหนึ่งเขาบอกปลอดภัยมากนะนั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้านดีๆกับน้องโอ้ครอบครัวนี้ใช้ได้นะกินเหล้าอยู่ด้วยกันคือฟังสัมภาษณ์น้องเขากินเหล้ากันอยู่ที่บ้านมันคงปลอดภัยจนเกินไปมั้งกินกันพอได้ที่บ้างแล้วอันนี้น้องเขาว่านะพี่ชายก็เลยออกบ้านไปแล้วก็ไปนะเสียชีวิตที่สถานบันเทิงเหล่านั้นนั่นแหละถ้าอยู่ที่บ้านก็ยังพอจะรอดแต่เนื่องจากว่าอะไรมันไปก่อนเอ่ย
1: ใจไปก่อน
0: ใจมันไปก่อนมันจะไปได้ไงกิเลสมันจะเร้ามันจะรู้ว่าเราเคยทำอะไรบ้างเมื่อตอนไหนชาติก่อนๆมันรู้ดีหมดแหละเราลืมแต่มันรู้ว่าชาติก่อนๆเราทำอะไรมามันเลยเอาสิ่งนั้นมาล่อเสร็จไปไงใจวิ่งก่อนแล้วตัวก
1: ็ไป
0: ตามไปอยู่ตรงที่กรรมหนักพอหรือเปล่าและอะไรหนักพอย้ำหนักแค่ไหนถ้าใจมันย้ำนะพับพับพับอะไรอย่างเงี้ยนะนึกถึงแบบนี้เล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกปุ๊บมันก็จะอยู่ภาพมันก็จะเน้นจากนั้นก็ทนไหวไหมทนไม่ไหวนั่นคืออริยสัจที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ทุกแปลว่าไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาวะนั้นได้แต่ถ้ามีบุญโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยนะเป็นไงเอ่ยหยุดนิ่งเฉยเป็นอะไรก้อนหินจำได้เนาะเฉยเป็นก้อนหินเลยเมื่อมันเราอยากจะให้ใจเราไหลไปไหลไหม
1: ไม่ไหล
0: ไม่ไหลเพราะว่าอะไรมันหนักมันนิ่งมันแน่นมันเฉยพอเข้าใจกลไกมันไหมนี้แหละคือสิ่งที่คนทั่วไปรู้ไหมเอ่ย
1: ไม่รู้
0: แต่เราไม่รู้ว่าของเก่าเราทำมาแค่ไหนวิบากกรรมดั้งเดิมที่เคยทำไว้มันมีอะไรบ้างรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
0: มันอาจจะอยู่ข้างในนั่นแหละลึกๆเนี่ยนะเราจะต้องนั่งเข้าไปก่อนใช้วิชาเข้าไปเราถึงจะรู้ว่าเราทำอะไรมาแต่พอเราไม่รู้ก็อย่าประมาทรักษาใจให้นิ่งมากที่สุดเพราะมีโอกาสพลาดไห
1: ม
0: มีโอกาสแล้วของเก่ามีสิทธิ์ที่จะมาทันตัวเราไห
1: ม
0: มีดังนั้นในแต่ละวันที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะดังนั้นหลวงพี่เห็นพวกเรานั่งอยู่ก่อนหลวงพี่เนี่ยชื่นใจเพราะแสดงว่าประมาทไหม
1: ไม่ประมาท
0: ไม่ประมาทเลยมานั่งนี่ตั้งแต่เช้าเนี่ยนะมาเอาบุญกันมานั่งฟังธรรมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้บอกได้เลยไม่ประมาทดังนั้นในช่วงเนี้ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ได้กดไลน์เล่นอะไรแบบนี้นะใจอยู่กับที่หลวงพี่เงี้ยบุญก็จะไหลอยู่ตลอดเมื่อบุญไหลอยู่ตลอดโอกาสที่มารจะเข้าแทรกหรือวิบากกรรมเก่ามันจะแทรกเนี่ยแซงคิวนะเป็นยังไงเอ่ยมีไหมมีน้อยลงยากขึ้นตามนี้เลยที่พิธีกรของเราบอกเนี่ยนะมันจะยากขึ้นดังนั้นอย่าให้มันทำงานง่ายเลยพอยุคนี้กิเลสทำงานง่ายมากวงจรกลไกที่โลกเป็นอยู่ในตอนนี้มี AI มีสารพัดมีอะไรให้คนรู้สึกว่าโอ้ชีวิตฉันง่ายมากเนี่ยนะแล้วก็ชอบอะไรง่ายๆเนี่ยนะแถวบ้านของพี่ภาษาเหนือชอบเนี่ยภาษาเหนือว่ามักเนี่ยนะคือชอบอะไรง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นอีกคำหนึ่งนะมันจะกลายใช้ชีวิตแบบไม่เอาจริงกันเลยทำอะไรง่ายๆตรงนั้นแหละที่ทำให้พลาดดังนั้นการที่เราเองมาอยู่ในวัดนี้ตั้งแต่คุณยายมาสร้างวัดเมื่อ50กว่าปีก่อนยายบอกว่าจะสร้างวัดนี้เพื่อสร้างเศรษฐีใหม่วิธีสร้างเศรษฐีใหม่ของยายก็คือจะต้องให้คนที่มาที่วัดเนี้ยฝึกพื้นฐานเตรียมตัวเป็นเศรษฐีก่อนคนเศรษฐีนี่เป็นยังไงเอ่ยเศรษฐีเขาไม่ค่อยคิดอะไรเยอะนะเวลาจะทำบุญก็คือทำเลยเวลาเขาจะซื้ออะไรก็ซื้อเลยเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่คนในตอนนี้นะรายได้ต่ำรสนิยมสูงอะไรเงี้ยบางทีก็คืออยากจะซื้ออะไรซื้อเลยเห็นไหมนี่คือกลไกของกิเลสแต่เงินพอไหมเงินไม่พอเอาเงินในอนาคตมาก่อนแล้วมันหมุนไม่ทันตอนนี้เลยวุ่นวายอยู่แบบนี้เห็นกลไกของมันไหมว่าถ้าเราเผลอไหลตามกิเลสมันก็จะไปทางแต่คุณยายฝึกสติก่อนนั่งสมาธิแล้วก็ทำให้เราสู้กับกิเลสได้ตัวใหญ่มากเนี่ยนะที่มันละได้ยากที่สุดเลยคือเขาเรียกตัวตนรู้จักตัวตนเนาะอัตตาเป็นตัวที่ล้างได้ยาก

0: าใครมาเจอยายไม่รู้ใครได้เจอยายบ้างเดี๋ยวท่านเจอยายยกมือหน่อยเนาะโอสาธุยายให้ล้างห้องน้ำหลวงพี่มาวัดนี้ครั้งแรกปี2530มาบวชธรรมทยาตอบุญฝากเนาะ
1: สาธุ
0: ล้างห้องน้ำเดี๋ยวนี้มีบุญนะคนรุ่นใหม่รุ่นหลังนี่มาตอนหลังเนี่ยมีบุญรุ่นนี้บุญอาจจะหย่อนๆไปนิดนึงนะไม่มีถุงมือให้ใส่นะเดี๋ยวนี้เขาล้างน้ำเขาจะมีถุงมืออย่างดีเลยนะรุ่นนั้นก็คือนี่นะอุปกรณ์ล้างห้องน้ำคือเนี่ยนะมือตรงนี้แหละแล้วก็มีสโลแกนด้วยนะพระอาจารย์ก็จะบอกก่อนจะเข้าห้องน้ำได้ล้างเนี่ยพระอาจารย์ก็จะบอกว่ายิ่งล้วงยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งใสยิ่งใสยิ่งเข้าใกล้พระนิพผ่าน39ปีจำได้แม่นเลยนะเดือนมีนาคม2530เนี่ยนับมาตั้งแต่ปีนั้นมาถึงวันนี้ยิ่งล้วงยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งใสยิ่งใสยิ่งใกล้พระนิพพานเนี่ยนะก่อนจะเข้าไปเราจะต้องปลุกใจตัวเองก่อนนะเข้าไปแล้วก็เข้าไปนะฮึบแล้วก็ไปล้างกันเพราะใครต่อใครไม่รู้อ่ะใช้ที่เดียวกันหมดนะนั่นคือสละตัวตนสิ่งที่คนเรารักที่สุดติดที่สุดแต่นั่นแหละหลักสูตรของคุณยายให้เราทิ้งไปการเป็นพระก็ทำคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันมาบวชปุ๊บพระอุปัชฌาย์เปลี่ยนชื่อก่อนเลยชื่อเดิมก็ทิ้งไปโกนผมไปแล้วทุกอย่างทิ้งไปแม้ชื่อก็เป็นชื่อใหม
1: ่
0: เพื่อให้เรียนรู้ในเรื่องของการทิ้งเราเองมาถึงวันนี้ทิ้งทำไมเอ่ยทิ้งให้ส่วนหนึ่งซึ่งกิเลสมันเกาะมันได้หลุดออกไปบ้างเหลือตัวตนใหม่สร้างโอกาสใหม่ให้เราเองสังสมบุญไปเรื่อยๆเพราะเรารู้ว่าบุญเท่านั้นที่จะนำพาความสุขและก็ความสำเร็จมาให้กับเรารวมทั้งก่อนวันพระวันนี้วันพระคุณครูแม่ใหญ่ก็ย้ำเนี่ยนะให้ทำใจใสใจใสจะนำเราพาไปสู่สุขติภูมิแล้วก็คุณครูแม่ใหญ่ท่านก็ย้ำเรื่องนี้บ่อยว่าบุญเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่สุขติพบนี่ก็คือคำที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านสอนไว้ดังนั้นอยากจะมีความสุขแม้จะยังไม่ข้ามพบอย่ารีบไปนะเหงาอยู่ด้วยกันตรงนี้ก่อนดังนั้นก็อยู่ด้วยกันนานๆไปแล้วก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงด้วยเราต้องการตัวอย่างของคนรักบุญจำนวนมากๆอย่างนี้แหละลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายตอนนี้คนบางส่วนเริ่มรู้แล้วล่ะว่าชีวิตในแบบที่ไหลไปตามกระแสโลกมันทุกข์มากมันทุกข์ใจแม้ความเป็นอยู่มันอาจจะสบายแต่ใจมันทุกข์เลยพยายามจะเสาะแสวงหาคำตอบพวกเรารู้คำตอบแล้วเราเองก็ช่วยเขาหน่อยเท่าเนาะว่าชวนญาติสนิทมิตรสหายชวนเข้ามาปฏิบัติธรรมวันอย่างนี้ก็ได้วันอาทิตย์ธรรมดาก็ได้คนสบายๆเนี่ยนะแม่นแน่นจนเกินไปหรือบางคนเป็นเอ็กโทรเวิร์ตนะชอบคนเยอะๆก็สามารถจะมาในวันอาทิตย์ต้นเดือนได้คนเยอะๆแน่นๆอะไรแบบเนี้ยเราเลือกได้เพื่อนชอบเงียบๆก็พามาแบบอาทิตย์ธรรมดาเนี่ยนะเงียบพอหลวมๆพอสบายๆนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะเลือกได้หรือพาเข้าไปร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมให้เขาเองได้สัมผัสอารมณ์แห่งบุญอย่างที่เราเองได้สัมผัสเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่นี้มันเป็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้เราต้องช่วยเหลือคนที่เขาได้รู้ว่าชีวิตมันทุกข์มาสู่เส้นทางแห่งความสุขเถอะดังนั้นที่ยายบอกว่ายายจะสร้างเศรษฐีใหม่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของบุญแล้วก็บารมีในตัวด้วยเพราะถ้าบุญมีบารมีมีเยอะๆในตัวเนี่ยนะยายบอกว่าคนนั้นจะสอนตัวเองได
1: ้ครับ
0: ไม่ต้องรอใครมาสอนจะสอนตัวเองได้ว่ารู้ว่าอันนี้ไม่น่าทำก็ไม่ทำคนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะเมื่อสัก 2-3 วันก่อนแอบส่องเนี่ยนะในอินเทอร์เน็ตนี่แหละชอบเผือกเรื่องชาวบ้านเป็นคนใส่ใจดูว่าอินเทอร์เน็ตมีอะไรอยู่เห็นดาราสองคนคุยกันดาราสองคนคุยกันแล้วคนรุ่นใหม่นะดาราสองคนคุยกันเสร็จปุ๊บคนหนึ่งประมาณสัก 70% มั้งน่าจะเมาพี่ดูแล้วน่าจะเมาไปสัมภาษณ์รายการเมานะบอกโอ้โหนับถือน้ำใจมากเลยว่าเป็นตัวของตัวเองมากนะประมาณ 70% เมาสัก 70% เนี่ยไปออกรายการแล้วขอแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ออกรายการขอแอลกอฮอล์มาดื่มการรายการเลยไม่สนฉันชอบไม่ว่ากันความชอบมันไม่เข้าใครออกใครนะเราต้องเข้าใจคือเขาชอบเขาขอมาแต่สิ่งที่คนซึ่งดูรายการชื่นชมไม่ได้ชื่นชมคนที่เมานะเขาชื่นชม

0: อีกคนหนึ่งที่เป็นพิธีกรเพื่อนยื่นแก้วให้ดื่มไหมขยันขยอ 100% ไม่เอาเลยไม่เอาไม่ดื่มนี่คือสิ่งที่คนชื่นชมอ่านดูที่คนคอมเมนต์บอกเออดีจังเราไม่ต้องกินหรอกเพราะคนรุ่นใหม่ในตอนนี้เริ่มเป็นเทรนด์นะเป็นกระแสที่เขาจะไม่ดื่มเหล้าเขาจะไม่สูบบุหรี่คนรุ่นใหม่เห็นไหมเขาเริ่มฉลาดมากขึ้นโอ้หลวงพ่อธรรมชโยท่านแม่นนะ30 ปีก่อนท่านบอกว่าคนรุ่นใหม่เขามีปัญญาเขาลงมาเกิดทีหลังเขามีปัญญาโลกเขาดีชีวิตเขาดีเรามีหน้าที่ชี้ทางให้ความเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเขาจะต่อยอดตัวเขาเองได้ดังนั้นก็ฝากด้วยเนาะให้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรหน่อยกับคนรุ่นใหม่เขาพร้อมนะเดี๋ยวนี้มีสถานบันเทิงซึ่งไม่ดื่มเหล้าเริ่มมีแถวยุโรปเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยบางเมืองแห่งเมืองเดียวเนี่ยนะในยุโรปมี5-6 ที่ละอันนี้เขาเล่าให้ฟังคนยุโรปเขาเล่าให้ฟังก็เลยเออเนาะมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนไปเอ๊ะทำไมเขาเล่าเรื่องของผู้นั้นให้ฟังเพราะเมื่อก่อนหลวงพี่ใช้ชีวิตอยู่ในสถานบันเทิงไงนะอยู่ในตรงนั้นมาเลยเข้าใจที่เขาไปตายกันแบบนั้นน่ะไม่ตัดสินเพราะที่ทำงานเดิมก็ประมาณนั้นน่ะที่เห็นอยู่นั้นเราเลยเข้าใจว่ามันตายเพราะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไม่แปลกเพราะถ้าชี้ไปว่าเขาเนี่ยด่าใครเอ่ยด่าตัวเองเนี่ยนะเราไม่ยอมตัวเราเองสำคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยเราเห็นเราเข้าใจเราไม่ว่ากันแม้กินเหล้าพระที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้ก็กินมาก่อนไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนแต่ว่าได้คิดแล้ววันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าได้คิดแล้วนะที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่กินเหล้าไม่อะไรมาเลยเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยบวชมาพรรษาที่ถึงนี้ก็จะ29แล้วเอาบุญมาฝากพวกเราเนาะ
1: สาธุ
0: ตัดเดียวมันเวลามันหมุนไปเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเห็นวันนี้ยิ่งระลึกนึกถึงความสำคัญของบุญเนี่ยนะและสิ่งที่อยากจะทบทวนให้พวกเราได้เห็นอีกครั้งคือพุทธพจน์ให้มาอ่านกันนิดๆเยอะๆกันนิดหนึ่งในวันตรงนี้ว่าดูหลักการตรงนี้ไว้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ว่าบุคคลควรรีบเร่งทำบุญควรห้ามจิตจากบาปบุคคลคือทั่วไปนะไม่ใช่จำกัดเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งเพราะเมื่อทำบุญช้าไปใจก็จะยินดีในไหนเอ่ยในบาปเพราะฉะนั้นควรรีบเร่งทำบุญดังนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้ถ้าใครบอกว่าวัดพระธรรมกายสอนผิดเถียงเลยนะเอาพุทธพจน์นี้เลยในชั้นบาลีเลยเนี่ยชั้นเนี้ยแข็งที่สุดละบุคคลควรรีบเร่งทำอะไรเอ่ย
1: ทำ
0: บุญควรห้ามจิตจากบาปเพราะเมื่อทำบุญช้าไปใจจะยินดีใน
1: บาป
0: เห็นตัวอย่างเยอะแยะดังนั้นที่เราเองรีบเร่งทำบุญเนี่ยนะโอ้โหกฐินใช่ไหมเดี๋ยวจะมี82 ปีอาคาร82 ปีหลวงพ่อธรรมชโยเดี๋ยวจะมีกฐินอีกกี่หมื่นวัดไม่รู้เดี๋ยวจะมีกฐินวัดพระธรรมกายอีกเดี๋ยวจะมีโอ้เยอะบุญเยอะมากเลยทำไมถึงต้องมีแบบนั้นไม่อยากให้ใจของเรามีระหว่างให้วิบากกรรมเดิมมันมาแทรกเราเองจะได้ไปต่อได้ไงเหงาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะอย่ารีบไปไหนไกลๆดังนั้นก็ทำบุญกันไปเรื่อยๆวันนี้ก่อนเพลเนี่ยก็ได้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมอายุทั้งนั้นน่ะนี่ทำกันอยู่ทุกงบในวันอาทิตย์แม้จะเป็นวันอาทิตย์ธรรมดาทุกงบเลยนะที่วัดพระธรรมกายจัดให้เนี่ยโดยนโยบายไล่มาตั้งแต่สมัยคุณยายแล้วล่ะมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยตอนนี้มาถึงหลวงน้ำหมูนะที่เป็นเจ้าวาดพระธรรมกายในปัจจุบันเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่ก็คืออยู่ในหลักเกณฑ์ในการสั่งสมบุญเป็นประจำอยู่ไม่ได้บ้าบุญแต่เพราะเราเชื่อในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่พูดคำในเชิงลบเด็ดขาดคนทั่วไปที่ติดอยู่ในกระแสแห่งกิเลสจะพูดคำในเชิงลบบ้าเอ้ยอะไรเอ้ยพวกเนี้ยเราไม่ใช่เราเข้าใจบุญและเห็นความสำคัญของบุญเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราไม่ดื้อถ้าเรามีลูกแล้วไม่ดื้อเนี่ยรักไหม
1: ครับ
0: น่ารักเนาะพระพุทธเจ้าก็รักพวกเรามากๆนี่แหละเพราะเราเองไม่ดื้อเลยกับสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนไว้แบบไหนเราก็ทำแบบนั้นไม่ดื้อเลยเนี่ยท่านบอกควรรีบเร่งทำบุญเพราะฉะนั้นกฐินนะตู้บริจาครอเราอยู่ก็ไปร่วมบุญกันได้ไม่งั้นถ้าเราทำบุญช้าไปใจจะยินดีในบาปทำบุญแล้วก็อย่าลืมทบทวนบุญกันบ่อยๆด้วยเพราะจะไม่ให้ใจของเรามีระหว่างเราจะไม่ประมาทในการสั่งสมบุญเลยแม้

0: นิดเดียวเพราะฉะนั้นในแต่ละวันที่ทุกๆคนใช้ชีวิตโชคดีเนี่ยนะที่เรายังไงนะครูไม่ใหญ่บอกเราโชคดีที่รอดมาอีก1วันเนี่ยนะแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ไม่มีใครไม่ตายนะแต่ว่าย้ำอีกรอบตะติยัมปิเหงานะอยู่กันไปนานๆให้แข็งแรงแข็งแรงกันด้วยนะทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้เพราะให้กำลังใจหลวงพี่นะปลื้มกันเลยให้ได้บุญกันเยอะๆหน่อย ก็มันก็เป็นแบบนี้ดังนั้นแบ่งปันความปลื้มเพราะเมื่อไหร่ที่ปลื้มแสดงว่าบุญเป็นไงบุญมันเกิดปลื้มปีติของพวกนี้แหละอารมณ์พวกนี้แหละบุญเปิบแล้วนั้นบุญเกิดคุณครูไม่ใหญ่เลยถามเราบ่อยๆปลื้มกันไหมจ๊ะทำบุญอะไรแบบเนี้ยคนอื่นเขาไม่ค่อยถามกันเท่าไหร่นะแต่ว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำให้เรานึกให้เราทบทวนบุญเพราะปลื้มเมื่อไหร่บุญเกิดเมื่อนั้นแล้วไม่จำเป็นนะว่าทำบุญนี้เมื่อ30ปีก่อนนึกกลับไปได้บุญก็เกิดเหมือนได้ทำในตอนนี้เลยดังนั้นทบทวนกันบ่อยๆโดยเฉพาะบุญใหญ่ๆที่เคยทำบางคนบอกหลวงพี่ทำบุญได้ไม่เท่าเดิมแล้วจากเมื่อก่อนเคยทำเดือน10ล้านเหลือเดือนละล้านเดียวเองอะไรเงี้ยนะแก่แล้วตั้งล้านนึงนะอะไรเงี้ยนะคือแบบแต่ว่ามันทำได้น้อยลงไงเราก็อยากจะได้ทำบุญแบบก็ไม่ต้องคือมันแก่แล้วไงใช่ไหมเปลี่ยนมือมีเงินทำได้เดือนเท่านี้ก็แฮปปี้แล้วแต่มันยึดติดรู้จักคำว่ายึดติดไหมเคยยึดติดกับแบบนั้นน่ะแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอย่างนั้นแค่ทบทวนเดือนปีก่อนๆ20ปีที่แล้วว่าเราเคยทำบุญเดือนเท่านี้เท่านี้แค่นั้นบุญก็เกิดขึ้นแล้วบวกกับในตอนปัจจุบันนี้ด้วยโอ้กำไรเห็นน่ะนะดังนั้นทำบุญแบบตัวแม่ตัวมัมนะเราก็ต้องทำกันปลื้มๆทำบวกทำคูณทำแบบเนี้ยเขาเรียกผู้ฉลาดในการทำบุญไม่มีวัดไหนเหมือนวัดนี้เนี่ยนะยายสอนไว้ทุกเรื่องครบวงจรในการทำบุญแบบผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นก็สั่งสมบุญกันไปแต่ก็เพื่อไม่ให้เราประมาทขอยกเรื่องของพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้วกันมาเป็นอุทาหรณ์ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าเพิ่งได้ไปแสดงธรรมเกี่ยวกับพระปริตที่เกี่ยวกับพระอรหันต์รูปนี้ขึ้นมาก็เลยต้องไปอ่านเจาะนิดนึงเกี่ยวกับพระอรหันต์รูปนี้เนี่ยนะชื่อว่าอหิงสกะชื่อท่านนะหรือเราเองคุ้นเคยท่านในนามขององคุริมานรู้จักไหมเอ่ยใครรู้จักองคุริมานบ้างยกมือขึ้นมาหน่อยนะองคุริมานเป็นผู้ที่ประมาทในภพชาติสุดท้ายประมาทมากเลยประมาทขนาดไหนฆ่าคนอะฆ่าเยอะไหมเยอะมากนะฆ่าจนหน้ามืดตามัวคือหมกมุ่นมากกับการฆ่าคนเนี่ยถามว่าด้วยจิตปัดตั้งใจดีด้วยนะคืออยากจะบรรลุเรื่องที่ตัวเองไปเรียนน่ะแต่ว่าเจออาจารย์ซึ่งไม่ใช่สัมมาทิฏฐิสอนผิดเป็นอาจารย์ที่ไม่ดีแล้วก็อิจฉาสิทธิ์หรืออะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเขาก็เลยถูกชักจูงด้วยความรักที่มีต่ออาจารย์และชักจูงให้ทำอะไรที่ผิดพลาดองคุลิมานก็ฆ่าสุดท้ายมันหน้ามืดขนาดไหนนิ้วสุดท้ายเนี่ยที่เก็บนิ้วสั่งสมเป็นพวงมาลัยเนี่ยนะนิ้วใครนิ้วมันดาของตัวเองเนี่ยนะถ้าสมมุติพระสัมมาพุทธเจ้าไม่ทันเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยนะเป็นไงเอ่ยได้เป็นพระอรหันต์มั้ยไม่ได้เป็นแต่พระพุทธเจ้าท่านทราบว่าบุญเยอะพอเห็นมั้ยว่าไม่แน่นะบุญเยอะขนาดเป็นพระอรหันต์ได้แต่พอวิบากกรรมเดิมรวมทั้งมาเจออินฟลูเอนเซอร์ใช้คำนี้แล้วกันนะเจออินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่ดีเจอครูบาอาจารย์ที่ชี้ว่าคุณทำแบบเนี้ยถึงจะดีแล้วก็หลงไหลไปตามนั้นเลยพิจารณาไม่มากพอวิ่งไปเห็นมารดาตัวเองแต่ตอนนั้นองคุลิมานเห็นมารดาไหมไม่เห็นกิเลสมันให้เห็นอะไรเอ่ยตัวเลของคุลิมานเห็นตัวเลขไม่ได้เห็นมารดาเลยเห็นตัวเลขเท่าไหร่ 1,000 ไม่เห็นแม่หน้ามืดแล้วทำไมหน้ามืดกิเลสมันบังเห็นไหมขนาดบุญเป็นพระอรหันต์เนี่ยกิเลสมันแทรกปุ๊บหน้ามืดได้ขนาดนั้นนะกับแม่ตัวเองซึ่งโกรธเกลียดอะไรแม่ตัวเองเปล่า
1: ไม่
0: โกรธเลยแต่เห็นตัวเลขปุ๊บวิ่งเข้าชาร์จเลยนั่นก็คือสิ่งที่เป็นแต่เพลินพุทธเจ้าท่านปาดหน้าให้สติซะก่อนก็เลยได้เป็นพระอรหันต์ขอยกเอาเรื่องที่องคุลิมานท่านเล่าความพลาดของท่านให้พวกเราฟังเราเองจะได้ปลอดภัยจะได้เดินทางอยู่ในเส้นทางนี้อย่างที่ว่าให้เราได้ไปต่ออย่างสบายๆไม่พลาดเหมือนกับที่ท่านได้พลาดเนี่ยนะ

0: ลองอ่านกันดูแล้วกันนะว่าวงคริมานท่านสอนนั้นให้คือคำของท่านเมื่อก่อนเรามีชื่อว่าอหิงสกะเนี่ยแปลว่าไม่เบียดเบียนแต่ก็ยังไงเอ่ยยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ตั้งชื่อเนี่ยนะเป็นมงคลตกลงมันมงคลไหมไม่ได้มงคลเท่าไหร่นะเพราะก็ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่วันนี้เรามีชื่อตรงความจริงแล้วเราไม่เบียดเบียนใครๆแล้ววันนี้เป็นอหิงสกะเป็นตัวเองอย่างที่สุดเลยไม่เบียดเบียนใครๆแล้วเนี่ยนะเมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อองคุริมานเรานั้นเมื่อถูกกิเลสดุดห้วงน้ำใหญ่พัดไปมาจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้จะเจอกิเลสซัดแต่พอเจอพระพุทธเจ้าก็ยังรอดได้นะประเด็นของหน้านี้คือตรงนี้แม้พลาดเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้เนี่ยนะนี่คือพระองคุริมานเป็นแบบนี้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะได้เมื่อก่อนเรามือเปื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองคุริมานท่านจงดูการที่เราถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะแถวนี้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะหรือเปล่าเอ่ยใครถือก็สาธุการขึ้นมา3ครั้งอ่ะนะสาธุสาธุสาธุเราถอนตัณหาอันจะนำไปสู่ภพได้แล้วหมดกิเลสแล้วประโยชน์เนี้ยคือหมดกิเลสแล้วหลังจากทำกรรมอันเป็นเหตุให้ถึงทุกขติเช่นนั้นไว้มากแล้วเห็นไหมพลาดไหมเอ่ยพลาดเยอะมากนะยอมรับไหมว่าพลาดยอมรับด้วยว่าตัวเองพลาดเราผู้ได้รับวิบากกรรมนั้นแล้วหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยใช้คำว่าองคุริมานบิณฑบาตเลือดตอนเช้าเนี่ยในบาตรเท่านั้นใส่อะไรเอ่ยใส่เลือดนะมีใครใส่บาตรไหมไม่มีแต่เขากลัวเขาเอาหินขว้างเอาอะไรแบบเนี้ยจนบาตรไม่ได้ข้าวแต่ได้เลือดแทนนั่นคือรับวิบากกรรมนั้นแล้วเพราะรับกรรมจึงเป็นผู้ไม่มีหนี้บริโภคคือไม่ติดค้างใครเลยของเก่าเคยเบียดเบียนใครไว้ขอรับจบในชาตินี้นี่คือคอนเซ็ปต์ของพระอรหันต์ต้องรับจบให้ได้ในชาติสุดท้ายนะท่านยอมพวกชนพาลปัญญาสามมัวแต่ประมาทเริ่มต้นที่ใครก่อนตัวท่านนั่นแหละท่านยกขึ้นมาท่านเคยประมาทปัญญาสามที่นี้ไม่ได้หมายความว่าโง่หรือแย่หรือเป็นคำลบนะแต่จริงๆก็คือถูกกิเลสมันครอบโดยเฉพาะตัวที่ชื่อโมหะไม่เห็นไม่รู้ก็เลยประมาทเลยพลาดแต่ปราชญ์ทั้งหลายรักษาความอะไรเอ่ยไม่ประมาทก็คือสติสัมปชัญญะที่หนูที่บอกไปนั่นแหละเหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นเรามีสติก็ต้องรักษาสติไปเรื่อยๆเหมือนรักษาอะไรรักษาทรัพย์เราไม่อยากจะให้ทรัพย์เราหลุดออกไปเลยเนี่ยนะพวกท่านจงอย่าประมาทอย่าคลุกคลีในกามกามในที่นี้หมายถึงสิ่งดีๆงามๆที่เราอาศัยอยู่ในอะไรพบเอ่ย
1: พบ3
0: กามมาพบที่เราอยู่ในตอนเนี้ยอยู่ในพบ3อยู่ในกามมาพบเพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งอยู่เป็นนิดย่อมประสบสุขอันไพบูลย์คือพ้นจากภพ3หรือกามภพเนี่ยที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้ไปได้เพราะฉะนั้นที่มานั่งพูดอยู่ตรงนี้มาสอนมาเล่าเรื่องบุญเนี่ยนะเพื่อให้เราเองนั้นไม่ประมาทแล้วก็อยากที่จะยกใจให้ฟูสักนิดนึงนะประโยคใจฟูก็มีนะไม่ใช่ว่ารับกรรมอะไรแบบเนี้ยการที่เราเนี่ยนะดูไว้เราในที่นี้ก็คือที่นั่งอยู่แถวนี้ด้วยนะเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายการที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้นั้นมายังไงเอ่ยถูกทางแล้วเนี่ยนะไม่ไร้ประโยชน์คิดผิดหรือเปล่า
1: ไม่ผิด
0: คิดไม่ผิดแล้วเนี่ยนะนี่ยืนยันจากชั้นบาลีที่เป็นคำกล่าวมาจากพระอรหันต์ที่ชื่อองคุริมานเนี่ยนะแต่อหิงสกะนี่แหละที่เปลี่ยนดังนั้นเราอยู่ในเส้นทางตรงนี้แล้วหน้านี้ดูเยอะๆการที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้แล้วมาถูกทางแล้วไม่ไร้ประโยชน์คิดไม่ผิดแล้วส่วนองคุริมานเนี่ยนะวิชชา3เราก็ได้บรรลุแล้วคือหมดกิเลสไปเรียบร้อยแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทำตามแล้วดังนี้แลถ้างั้นขอเช็คเสียงสักนิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าใครได้ทำตามแล้วบ้างเอ่ยอ๋อสาธุนะเพราะแอบเช็คไว้แต่ตอนต้นรายการแล้วเนี่ยนะเราแอบให้คำตอบไปก่อนแล้วดังนั้นเนี่ย ถ้าตอบไม่ถูกไม่รู้จะว่าไงเนี่ยนะ

0: ทำตามแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเองจะรอดจะมีความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมีไหม
1: ม
0: ีดังนั้นนึกถึงบ่อยๆในสิ่งที่เราเดินอยู่ในเส้นทางตรงนี้แล้วไม่ใช่ครูบาอาจารย์ทั่วๆไปที่จะมาสอนให้เราเองได้ทำสิ่งที่ปลอดภัยสิ่งที่ทำให้เราได้เกิดสุขให้คุณสมบัติครบทุกอย่างทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญสุขรวมทั้งมรรคผลนิพพานครบเลยเนี่ยนะเมื่อเทียบกับกิจวัตรที่เราในกิจกรรมที่เราทำในวัดพระธรรมกายนี้หายากมากมีอยู่แต่ว่าหายากมากเราได้ทำโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยลูกสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญสุขครบหมดเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้เพราะเราทำตามในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นโดยสรุปมนุษย์โดยทั่วๆไปเขาประมาทในการใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ขอย้ำอีกครั้งมายุคนี้สมัยนี้ถ้าคุณอยากจะไปต่อในฐานะของพุทธศาสนิกชนที่งามขอย้ำนะถ้าอยากไปต่อในฐานะของพุทธศาสนิกชนที่งามต้องตั้งสติมากๆมากถึงขั้นสุดอะเพราะว่ามันวัดกำลังใจกันขั้นสุดกับการสร้างบารมีในยุคแบบนี้หลวงพี่เองยังจะต้องนะบางเรื่องนี้ก็คือแบบเคยสอนได้ในตอนนี้สอนลำบากไม่ใช่สอนไม่ได้สอนได้อยู่แต่ว่าสอนลำบากมากขึ้นไม่เหมือนกับสอนเศรษฐีแถวนี้นะสอนง่ายนะเศรษฐีแถวนี้เพราะทำกันอยู่แล้วหลวงพี่แค่มาทบทวนให้ปลื้มๆเฉยๆแต่บางคนเขายังไม่ได้มาสัมผัสกับเส้นทางแบบนี้มันยากแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆเรียบเรียงแล้วค่อยๆ คุยสิ่งที่โลกยุคนี้ต้องการและโดยเฉพาะหลวงพี่เชื่อว่าคุณครูไม่ใหญ่ต้องการมากๆคือความเป็นกัลยาณมิตรของพวกเราเราเรียกตัวเองว่าเป็นกัลยาณมิตรนั้นนู้นนี้เนี่ยเราต้องเป็นมากๆในตอนนี้เป็นกับใครก่อนเป็นกับตัวเราก่อนนะอย่าต้องเป็นกับตัวเราก่อนก็คืออย่าทำให้ตัวเองทุกข์มันมากเลยเรื่องสารพัดเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโลกในตอนนี้มันทำให้เราเองไหลไปกับกระแสแห่งทุกข์มากๆรู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้แต่เราก็ไหลไปกับกระแสเหล่านั้นมากๆเพราะกระแสกิเลสในตอนนี้มันเชี่ยวมากแล้วมันจะทำให้เราเองทุกข์มากโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราใครที่มีลูกมีหลานอยู่เป็นเจนซีเจนอัลฟาเจนอะไรในตอนนี้จะเจอของพวกนี้เยอะการถูกตั้งคำถามจะเกิดเยอะมากดังนั้นเป็นกัลยาณมิตรต้องหมั่นเตือนตัวเองเย็นไว้นะยิ้มเยอะๆตามที่คุณครูแม่ใหญ่บอกยิ้มแล้วหรือยังจ๊ะแม้จะยิ้มยากแต่คุณครูแม่ใหญ่ถามมา20กว่าปีแล้วว่ายิ้มแล้วหรือยังจ๊ะนะวันนี้ยิ้มแล้วใครยิ้มแล้วบ้างเอ่ยสาธุยิ้มแล้ว
1: รวย
0: ยิ้มแล้ว
1: รวย
0: ยิ้มแล้ว
1: รวยคร
0: ับ โอ้โหไม่ค่อยอยากรวยกันเท่าไหร่นะเอาอีกรอบนึงทบทวนยิ้มแล้ว
1: รวย
0: ยิ้มแล้ว
1: รวย
0: ยิ้มแล้ว
1: รวย
0: เนี่ยนะคุณครูแม่ใหญ่ให้หลักตรงนี้ไว้หมอเขาเพิ่งเจอหมอเพิ่งเจอนะว่าตอนนี้ว่าถ้าเมื่อไหร่คุณทุกข์เศร้าอะไรก็ตามแต่น้ำตาไหลพลากเนี่ยถ้ายิ้มถ้าคุณยิ้มขึ้นมาเนี่ยสมองมันจะปรับโหมดเลยมันจะปล่อยสารในความสุขออกมาแล้วคุณจะทุกข์น้อยลงทันทีเลยแค่ยิ้มเขามีงานวิจัยทางการแพทย์รับรองนะโอ้คุณครูมาใหญ่เรามาก่อนการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครูบาอาจารย์เราสุดยอดมีพระที่ต่างนิกายมาถามว่าอานิสงส์ของการฝึกสมาธิในแบบวิชาธรรมกายเนี่ยอยู่ตรงไหนโอ้โหตอบยากนะอันนี้สงฆ์การฝึกสมาธิในแบบวิชาธรรมกายอยู่ตรงไหนโชคดีครูบาอาจารย์เราดีว่าวิธีที่เราฝึกเขาเรียกว่าอโรกสินกสินแสงสว่างอันนี้สงฆ์ของมันก็คือจะได้ตาทิพย์เราก็บอกเลยปรับคำว่าตาทิพย์เป็นจะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ดีงามนะ เห็นโลกชัดเจนตามอย่างที่เป็นจริงๆเห็นโอกาสในการสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็เห็นตัวเราเองชัดมากขึ้นตรงหลักวิชานะถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์เยี่ยมๆเนี่ยนะการที่จะตอบอย่างนี้ได้เนี่ยนะอันนี้ขอชมตัวเองนิดนึงนะนี่แหละชมตัวเองดีกว่าด่าคนอื่นนะนี่ก็คือสิ่งที่ยกขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ว่าจะอยู่ในเส้นทางบุญตรงนี้ความเป็นกัลยาณมิตรในตัวต้องมากๆนะชมตัวเองไว้บ้างก็ได้ตอน

0: ้เขาแนะนำให้กอดตัวเองด้วยน
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่ชมตัวเองก่อนนอนเขาให้กอดตัวเองด้วยเพื่อบอกว่าวันนี้เราทำดีแล้วให้กอดอย่างนี้นะเราทำดีแล้วเราสู้เต็มที่แล้วนะไม่มีอะไรจะต้องโกรธตัวเองอะไรเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาแนะนำให้ทำแบบนี้เราหลักที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้ไปไล่ดูเถอะกันบ้าน10ข้ออะไรที่ไลฟ์โค้ชอะไรที่นักจิตวิทยาเดี๋ยวนี้สารพัดสารเพที่มันเต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเนี่ยนะมาพูดคุณครูมาใหญ่สอนไว้หมดแล้วในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาขอเคลมนิดนึงเถอะนะเป็นพุทธเคลมเมอร์อยากจะให้ทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจว่าเราเดินอยู่ในเส้นทางที่งดงามจะไปต่อได้อยู่ในบุญกันให้ดีอย่าให้มีระหว่างให้วิบากกรรมมันมาแทรกได้เพราะฉะนั้นทำบุญบ่อยๆทำบุญทีๆตังค์ไม่มีก็นั่งหลับตาเฉยๆไปเฉยแบบไหนเฉยเป็นก้อนหินเป็นก้อนหินได้มากเท่าไหร่บุญก็เกิดขึ้นมากเท่านั้นมันจะใสมันจะสว่างมันจะเข้าใกล้พระนิพพานมากเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสัมผัสแห่งอารมณ์พระนิพพานให้ได้สงบดับหยุดเย็นนะอารมณ์แห่งพระนิพพานสงบดับหยุดเย็นสัมผัสให้ได้ที่ไหนเอ่ยศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเนี่ยนะกลับมาสู่072ไม่ได้ใบหวยนะ เป็นตัวเลขที่บอกกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ในบุญกันให้ดีทบทวนบุญกันให้ปลื้มๆในทุกๆวันไม่ง่ายไม่ง่ายที่เราจะได้ครูบาอาจารย์แบบนี้ให้เราทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แม้คำของพระอรหันต์ทั้งหมดคอนเฟิร์มหมดที่เมื่อกี้ยกขึ้นมาให้ได้ดูเนี่ยตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะทำโดยไม่รู้ตัวแต่แม้ไม่รู้ตัวผลก็เกิดกับใครเอ่ยกับตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นบุญล้วนๆสุขล้วนๆถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วบุญเท่านั้นที่จะทำให้เราได้ไปต่อเพราะฉะนั้นใครพร้อมจะไปกับมหาปูชนียาจารย์กับครูบาอาจารย์กันบ้างเอ่ยโอ้สาธุสาธุดังๆขึ้นมา3ครั้งสาธุสาธุสาธุรวยนะทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้เพื่อเข้าไว้อยู่ในบุญกันเข้าไว้บุญเท่านั้นที่จะลิขิตให้ชีวิตของเราไปต่อได้เดี๋ยวเราบูชาพระกันนะ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ด้วยบุญที่ทุกท่านได้ตั้งใจสั่งสมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์มาด้วยดีเสมอมาประกอบเหตุร่วมกับบุญบารมีดั้งเดิมที่เคยทำไว้นับย้อนกลับไปกี่ภพกี่ชาติก็ตามให้มาประมวลรวมกันเข้ากับบุญในชาตินี้และที่จะได้ตั้งใจทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญสมหวังสมปรารถนาในทุกสิ่งสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนำไปใช้สร้างบุญได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่ม

0: มือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างง่ายดายชักชวนผู้คนมาอยู่ในเส้นทางแห่งการสร้างความดีสร้างบารมีได้โดยสะดวกและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ขอเจริญพร

สู่กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน

อย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆตั้งเบาๆตั้งสบายสบายใจถึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะตั้งสบายสบายอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมกลมเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายสบายคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใสใสนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ตั้งสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยๆนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างๆร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆลงโล่งกลางอวกาศแล้วเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลาย
จะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้ก็นิ่งในนิ่งต่อไปเรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสใสด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั่นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งนิ่งเฉยถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลับปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆใครดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำๆๆบ่อยๆให้คล่อง

ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำการเคลื่อนกลับไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมีหกดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาตั้งบ่อยๆตั้งเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังตั้งบ่อยๆตั้งเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในเป็นกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำไปแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปภพให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆเกิดกันมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมา

สะสางอาจทำที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้วนคือเป็นกายพระหลักกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นทั้งเห็นจามปิรุคือใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์จะไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชานั่นให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นกัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นถึงอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่าง

ซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิลูกของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยสว่างเข้าไปเรื่อยๆพอเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆหายไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาญนะจ๊ะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิโรณาพุทธัสสะสันเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต

ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพ.ศ. 2569บุญต้องทำบ่อยๆจึงจะไปที่สุดแห่งธรรมได้หลักในการสร้างมหาทานบารมีนั้นปัจจัยของเราต้องสะอาดบริสุทธิ์ต้องได้มาด้วยการประกอบสัมมาอาชีวะเจตนาของเราต้องตั้งมั่นแน่วแน่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและผู้รับคือปฏิฆาหกก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยก่อนทำก็ต้องปลื้มกำลังทำก็ต้องปิติหลังจากทำแล้วก็มีความสุขนึกถึงเมื่อไรก็เบิกบานแช่มชื่นปลื้มทุกครั้งบุญเป็นเรื่องสำคัญต้องทำบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่าไปคิดว่าต้องมีโปรเจกต์ใหม่ๆเราถึงจะทำกลัวจะไปซ้ำเดิมอย่าคิดอย่างนั้นต้องทำทุกสิ่งทั้งเก่าทั้งใหม่นั่นแหละเก่าก็ทำให้สำเร็จใหม่ก็ทำให้บรรลุบุญก็จะได้รวมกันเป็นจุดเดียวกันให้ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจนเป็นบารมีเป็นรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดบุญต้องตอกย้ำซ้ำเข้าไปเรื่อยๆเหมือนเราตอกตะปูอย่างนั้นตอกย้ำซ้ำที่เดิมจนกว่าจะถึงเป้าหมายเหมือนตอกตะปูจนมิดให้ถึงที่หมายบรรลุวัตถุประสงค์เราก็ต้องทำบุญซ้ำๆไปเรื่อยๆเพราะเรายังต้องเดินทางไกลไปสู่ที่สุดแห่งธรรมการจะไปที่สุดแห่งธรรมได้มันต้องมีบารมีมากๆบารมีทั้งสิบทัศน์ทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีต้องมากต้องโตใหญ่บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนหมดไม่มีขาดตกบกพร่องเลยบารมีจะมากก็ต้องทำให้มากจะทำมากๆนี้ไม่ใช่ทำกันชาติเดียวต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำกันจนนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วไม่ทำก็ไม่ได้ด้วยถ้าไม่ทำบาปอกุศลก็จะได้ช่องเขาก็จะเอาผังจนถาวรผังความทุกข์ทรมานมาให้

เรายาวนานทีเดียวกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ถ้าพลาดพลั้งก็ต้องไปอบายชีวิตในอบายก็ยาวเป็นกับเป็นมหากับนับพบนับชาติไม่ถ้วนพอได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นคนชั้นล่างมีชีวิตที่ยากลำบากเสี่ยงต่อการตกลงไปอบายภูมิอีกดังนั้นเราไม่ควรประมาทในชีวิตควรสร้างบารมีให้ตลอดต่อเนื่องตอกย้ำซ้ำเดิมไปเรื่อยๆถ้าเราสร้างบารมีกันขยักขย่อนอารมณ์ดีก็สร้างอารมณ์ไม่ดีก็เลิกสร้างหรือถูกยุแย่จากผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เกิดความเครือบแคลงไม่มาสร้างบารมีก็พัดกันไปอีกพอพัดไปบุญก็จะอ่อนลงก็ต้องไปอยู่ท้ายแถวเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันให้ได้ตลอดรอดฝั่งเวลาเรามีทุกข์ก็อย่าคิดว่าบุญไม่ช่วยบุญช่วยอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีเราก็ไม่เปิดโอกาสให้บุญได้ช่องและอย่าลืมว่าในระหว่างที่เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นตอนที่เรามีสติมีปัญญาได้เจอกัลยาณมิตรไม่ประมาทในชีวิตไม่ตระหนี่แล้วก็สร้างบุญบารมีแต่ก็มีบางช่วงจังหวะของชีวิตที่เราเผลอเลอมีความประมาทไม่ได้สร้างบุญบารมีเมื่อไม่ได้สร้างบุญแล้วเผลอไปทำบาปบุญกับบาปก็สลับกันให้ผลช่วงที่เรามีทรัพย์ก็เพราะบุญส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานแต่ถ้าบาปมันตามมาทันได้ช่องสอดละเอียดผ่ากลางมาความคิดเราก็แปรปรวนคำพูดการกระทำก็เบี่ยงเบนไปความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้นแต่เกิดความทุกข์ยากลำบากทุกข์ทรมานถึงตอนนี้นักบุญบางท่านมักจะคิดว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยปัจจุบันเราทำแต่ความดีเราน่าจะได้รับผลดีอย่างเดียวก็ถ้าเราทำดีมาทุกชาติมันก็ได้ต้องได้รับผลดีอย่างเดียวแต่เราจำไม่ได้ว่าในอดีตเราสร้างกรรมไม่ดีอะไรมาบ้างดังนั้นเมื่อวิบากกรรมตามมาทันสิ่งที่เราก็ต้องทำคือไม่โทษว่าบุญไม่ช่วยบุญเขากำลังทำงานอยู่ช่วยอยู่ไม่น้อยเนื้อตามใจในชะตาวาสนาของตัวทำใจให้หยุดนิ่งทิ้งความทุกข์ทั้งหลายไปสั่งสมบุญให้ต่อเนื่องทั้งทานศีลภาวนาชีวิตมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงทั้งนี้ก็เพราะว่าเราทำบุญไม่สม่ำเสมอจากภพชาติในอดีตนั่นเองที่เราเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วน

0: เราจะมาดูแต่แค่ชาติปัจจุบันเพียงชาติเดียวไม่ได้เรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดซับซ้อนบางช่วงบาปได้ช่องบางช่วงบุญได้ช่องอย่างไรก็ตามเราก็ต้องสั่งสมบุญให้สม่ำเสมอเมื่อวิบากกรรมตามมาทันใจก็ต้องไม่หวั่นไหวให้ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญสั่งสมบุญและนึกถึงบุญเรื่อยไปบุญก็จะไปดึงบุญเก่ามาช่วยได้นี่คือหลักวิชานะลูกนะอย
1: ่
0: างแน่นอนทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย7กรกฎาคมพ.ศ. 2545เปิด MV เราเกิดมาสร้างบารมี

ถูต่อไปนะครับก็จะเป็นการถวายปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดนะครับก็ขอเรียนเชิญสาธุชนนะครับตั้งแถวที่แนวกลางในเวลานี้เรียนเชิญได้เลยนะครับครับตั้งสองแถวได้เลยนะครับสองแถวได้เลยมาเลยครับวันนี้เราจะได้มาสร้างมหาทานบารมีให้กับตัวเราเองนะครับท่านใดที่ต้องการซองนะครับก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับแล้วเราก็เตรียมใจใสๆของเราวันนี้เราจะได้มาสั่งสมบุญนะครับให้กับตัวเราตั้งแต่เช้าเลยกระทั่งพักบ่ายนะครับก็จะได้ถวายปัจจัยที่จะไปใช้บำรุงวัดนะครับมาได้เลยนะครับสองแถวนะครับสองแถวช่วงถวายแล้วก็เตรียมใจของเราให้ใสๆนะครับถวายด้วยความปลื้มนะครับสาธุ

0: เจริญพรกัลยาณมิตรทุกท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้ได้อ่านทบทวนโอวาทของหลวงพ่อของเราต้องบอกว่าเป็นโอวาทที่ทรงคุณค่ายิ่งอ่านแล้วไม่เบื่อเลยอ่านแล้วยังได้ความเข้าใจเราเกิดมาสร้างบารมีมันไม่ใช่เป็นแค่วาทะแต่นั่นคือเป้าหมายชีวิตจริงๆของพวกเรากันทบทวนโอวาทในวันนี้เป็นการตอกย้ำให้เข้าใจถึงการสร้างบารมีเพราะนั้นเป็นบทความที่

ล้ำค่ามากท่านเริ่มต้นจากพื้นฐานการสร้างบารมีหลักในการสร้างบารมีนั้นปัจจัยของเราต้องสะอาดบริสุทธิ์และได้มาด้วยการประกอบสัมมาอาชีวะปัจจัยของเราจึงเป็นปัจจัยที่ล้ำค่าต่อการสร้างบารมีแล้วเรายังต้องมีเจตนาที่ตั้งมั่นแน่วแน่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยตลอดจนกระทั่งผู้รับคือปฏิฆาหกก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยก่อนทำก็ต้องปลื้มกำลังทำก็ต้องปีติหลังจากทำแล้วก็มีความสุขนึกถึงเมื่อไรก็เบิกบานแจ่มชื่นปลื้มทุกครั้งนี่คือสิ่งที่ท่านพูดถึงพื้นฐานที่เราจะพึงทำและพึงได้การทำบุญนั้นจะนำมาซึ่งความปลื้มปิติแล้วเป็นความปลื้มปิติที่นึกได้ที่ได้ทำแล้วมันสดชื่นแช่มชื่นมีความปลื้มอยู่ในตัวแล้วท่านก็ต่อด้วยบุญเป็นเรื่องสำคัญต้องทำบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่าไปคิดว่าต้องมีโปรเจกต์ใหม่เราถึงจะทำการทำบ่อยๆซ้ำๆนี่คือการตอกย้ำการสร้างบารมีของเราให้แน่นจริงๆการตอกย้ำทำซ้ำๆนี้ท่านบอกว่าทำซ้ำมาแล้วตั้งแต่ในอดีตชาติซ้ำกันมาหลายๆชาตินึกถึงพระบรมศาสดาตอนเป็นพระโพธิสัตว์กว่าจะสร้างบารมีจนกระทั่งเต็มทั้งบุญบารมี10ทัศ30ทัศพระองค์ท่านต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเติมซ้ำๆจนกระทั่งเต็มถ้าไม่เติมถ้าไม่ทำซ้ำตอกย้ำแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มเพราะนั้นเรื่องการเรื่องบุญถึงเป็นเรื่องที่ต้องทำบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกและบุญนี้บุญก็จะได้รวมกันเป็นจุดเดียวกันให้ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจนเป็นบารมีเป็นรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดประโยคที่พูดถึงนี้จำให้ดีนะจ๊ะนี่คือหลักวิชาของเรื่องบุญบารมีแท้ๆเลยบุญที่เราทำนั้นจะรวมกันเป็นจุดเดียวแล้วกันให้ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆการจากบุญเป็นบารมีจากบารมีกันต่อเป็นรัศมีจากรัศมีกันต่อเป็นกำลังจากกำลังกันต่อเป็นฤทธิ์แล้วก็กันต่อเป็นอำนาจกันต่อเป็นสิทธิกันต่อเป็นเฉียบขาดนี่คือบุญบารมีที่เราได้ทำกันมาแล้วก็กันต่อจนกระทั่งเป็นบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดจึงจะทำให้การสร้างบารมีของเรานั้นที่เราตั้งใจมาทำนั้นเป็นการเติมเต็มการสร้างบารมีแล้วเราจะได้ไปถึงอำนาจสิทธิเฉียบขาดสิ่งนี้มีความละเอียดอยู่ในความหมายแต่ว่ามันก็ต้องให้เราพร้อมที่จะเข้าใจในเบื้องต้นเราก็สร้างบุญบารมีแล้วก็เติมเต็มไปเรื่อยๆเพราะนั้นจะได้ทั้งรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดเกิดขึ้นด้วยบุญต้องตอกย้ำซ้ำเข้าไปเรื่อยๆเหมือนเราตอกตะปูเราตอกตะปูทีเดียวน่ะมันไม่มิดหรอกแต่ต้องตอกย้ำซ้ำที่เดิมจนกว่าจะถึงเป้าหมายเหมือนตอกตะปู

จนมิตรให้ถึงที่หมายบรรลุวัตถุประสงค์เราต้องทำบุญซ้ำไปเรื่อยๆเหมือนเรายังต้องเดินทางไกลไปสู่ที่สุดแห่งธรรมพวกเราอธิษฐานกันไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นคือเป้าหมายสำคัญของหมู่คณะของพวกเราที่มีพระเดชคุณหลวงปู่มีหลวงพ่อมีคุณยายของเรานำทีมเราไปเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราจะตามท่านไปเราก็ต้องมีบุญไม่งั้นเราก็จะหมดแรงอยู่กลางทางเพราะว่าเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นมันไม่ใช่ทำกันได้ง่ายเรามาตั้งแต่เริ่มต้นมีเป้าหมายก็ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเนี่ยแล้วทำกันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วยังต้องทำต่อการที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้ต้องมีบารมีมากๆบารมีทั้งสิบทัศน์คือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบุญบารมีสิบทัศนี้ถ้าเราจะให้จำได้ง่ายในภาคเช้าตอนหลวงพ่อท่านนำนั่งสมาธิท่านจะพูดถึงทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีนี่คือบุญบารมีสิบทัศน์แล้วมันต้องเติมให้เต็มโดยเฉพาะยิ่งพระบรมโพธิสัตว์ที่จะเป็นพุทธะโอ้ท่านต้องยอมเพื่อที่จะสร้างบารมีเพื่อที่จะเติมให้เต็มให้ได้ท่านถึงจะมีบุญบารมีพอที่จะเปิดเส้นทางสายกลางเข้าไปสู่การตรัสรู้ธรรมได้บารมีต้องมากต้องโตใหญ่บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนหมดนี่เห็นไหมเนี่ยไม่มีขาดตกบกพร่องเลยบารมีจะมากก็ต้องทำให้มากจะทำมากๆนี่ไม่ใช่ทำกันชาติเดียวต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำกันนับพบนับชาติไม่ถ้วนท่านพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกข้ามภพข้ามชาตินับชาตินับภพนับชาติกันไม่ถ้วนเติมมาเรื่อยๆเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้สู้กับสิ่งที่เป็นต้นของพวกกิเลสทั้งหลายที่เขาคอยทำขัดขวางพวกเราอยู่แล้วไม่ทำก็ไม่ได้ด้วยถ้าไม่ทำบาปอกุศลก็จะได้ช่องเห็นไหมถ้าเราบุญหย่อนเขาก็ได้ช่องเขาขัดขวางเรานิดเดียวเท่านั้นเราก็สะดุดเลยแต่ถ้าเรามีบุญมากถึงเขาจะขัดขวางไอ้สิ่งที่เขาจะไม่ขัดขวางมันไม่ใช่มันหน้าที่เขารู้แต่ว่าเขาจะขวางพระได้อย่างไรแต่พระก็ต้องพร้อมฝ่ายพระก็ต้องพร้อมจะต้องมีบุญมากพอที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่เขาขวางเขาก็จะเอาผังจนถาวรผังความทุกข์ทรมานมาให้เรายาวนานทีเดียวเห็นไหมกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ถ้าพลาดพลั้งก็ต้องไปอบายชีวิตในอบายก็ยาวเป็นกับยาวกันเป็นเลยเพราะนั้นสิ่งที่เราพอได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่เขาขวางจนกระทั่งไปอบายพอเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดมาในเป็นคนชั้นล่างมีชีวิตที่ยากลำบากเสี่ยงต่อการตกลงไปอบายภูมิอีกดังนั้นเราไม่ควรประมาทในชีวิตควรสร้างบารมีให้ต่อเนื่องตอกย้ำซ้ำเดิมไปเรื่อยๆท่านย้ำคำว่าเราไม่ควรประมาทในชีวิตถ้าเราประมาทในชีวิตเราเหมือน

0: ิดช่องให้เขาแทรกซ้อนเข้ามาได้ขวางเราได้แต่ถ้าเราไม่ประมาทในชีวิตมีสติมีปัญญารับรู้แล้วก็แก้ไขไอ้สิ่งที่ยังไม่ดีเราก็แก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นเพราะนั้นเรื่องประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นเราควรจะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตถ้าเราสร้างบารมีกันขยักขย่อนอารมณ์ดีก็สร้างอารมณ์ไม่ดีก็เลิกสร้างหรือถ้าถูกยุแย่จากผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เกิดความเครือบแคลงไม่มาสร้างบารมีก็อยากจะบอกว่าถ้าอย่างนี้เราก็เสียท่าเขามันทำให้เขาทำงานได้ทำให้เขาขวางเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องจิตใจของเราจะต้องเข้มแข็งเมื่อเราตั้งใจเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันให้ได้ตลอดรอดฝั่งเพราะนั้นเข้มแข็งกันทุกคนนะจ๊ะมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งได้อย่าเป็นคนใจอ่อนนะเจออะไรขวางแล้วก็โอ้ยเหนื่อยยอมแพ้เลยไม่ใช่วิสัยลูกของหลวงพ่อกันนะหลวงพ่อท่านสู้สุดชีวิตลูกก็ต้องสู้สุดชีวิตตามพ่อนั่นแหละเวลาเรามีทุกข์ก็อย่าคิดว่าบุญไม่ช่วยนี่ท่านกำลังพูดถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องนะบุญช่วยอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีเราก็ไม่เปิดโอกาสให้บุญได้ช่องและอย่าลืมว่าในระหว่างที่เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นตอนที่เรามีสติมีปัญญาได้เจอกัลยาณมิตรไม่ประมาทในชีวิตไม่ตนีแล้วก็สร้างบุญบารมีแต่ก็มีบางช่วงบางจังหวะของชีวิตที่เราเผลอเลยมีความประมาทไม่สร้างบุญบารมีใช่ไหมถ้าประมาทมันก็หย่อนในการสร้างบารมีถ้าไม่ได้สร้างบุญแล้วไปเผลอทำบาปบุญกับบาปก็สลับกันให้ผลคือคนเราทำบุญแต่มีบางช่วงเราเผลอไปทำบาปแล้วก็สั่งสมมันทั้งคู
1: ่
0: บุญกับบาปก็เลยสลับกันให้ผลเพราะนั้นบางช่วงเรามีทรัพย์ก็เพราะบุญส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานแต่ถ้าบาปมันตามมาทันได้ช่องสอดละเอียดผ่ากลางมาเลยเวลามันขวางเนี่ยเนี่ยเนี่ยสับตรงนี้แหละได้ช่องสอดละเอียดผ่ากลางมาเลยมันผ่าตรงไหนผ่าเข้าไปตรงกลางกายเลยหนีไม่พ้นมันเลยเพราะนั้นมันสอดละเอียดเนี่ยหลวงพ่อถึงใช้คำว่าได้ช่องสอดละเอียดผ่ากลางมาความคิดเราก็แปรปรวนถ้าเขาสอดเข้ากลางได้เนี่ยสิ่งที่ดำมืดมาสอดเข้ากลางเลยเนี่ยความคิดเราจะแปรปรวนเพราะมันจะเข้าไปบังคับคำพูดและการกระทำก็เบี่ยงเบนเพราะว่ามันแทรกเข้าไปนี่นะผ่ากลางเลยตรงกลางของเรานั่นแหละเห็นจำคิดรู้เราโดนก็แทรกเข้าไปเลยความคิดมันก็เพี้ยนเห็นก็เพี้ยนเห็นจำคิดรู้เพี้ยนพอเพี้ยนเนี่ยคำพูดการกระทำของเราก็เบี่ยงเบนเพราะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้นแต่เกิดความทุกข์ยากลำบากทุกข์ทรมานมันจะผลักเราเข้าไปสู่วงจรความทุกข์ยากลำบากทุกข์ทรมานถึงตอนนี้นักบุญบางท่านมักจะคิดว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยพวกนี้ตีโพยตีพายนะจ๊ะบางคนตั้งท่าจะเป็นนักบุญทำท่าว่าเหมือนรักบุญแต่ว่าเวลาไปประสบความยากลำบากความคิดถูกเขาสอดละเอียดผ่ากลางมาเนี่ยเลยคิดเบี่ยงเบนไปเลยคิดว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยปัจจุบันเราทำแต่ความดีเราน่าจะได้รับผลดีแต่ถ้าเราทำดีมาทุก

ชาติมันก็ต้องได้รับผลดีอย่างเดียวแต่เราจำไม่ได้ว่าในอดีตเราสร้างกรรมไม่ดีอะไรมาบ้างคิดแต่ว่านึกว่าตัวเองทำดีอย่างเดียวแต่ไอ้เรื่องทำไม่ดีกับทำเป็นลืมจำไม่ได้แต่ไอ้ความไม่ดีนั้นมันไม่เคยลืมเราเลยนะแต่เราไปทำมันเลยมันจำเพราะมันเป็นผังติดอยู่ที่กลางกายของเราเลยเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้รับผลดีอย่างเดียวถ้าเราทำดีมาทุกชาติมันก็ต้องได้รับผลดีอย่างเดียวแต่เราจำไม่ได้ว่าในอดีตเราสร้างกรรมไม่ดีอะไรมาบ้างดังนั้นเมื่อวิบากกรรมเก่าตามมาทันสิ่งที่เราก็ต้องทำคือไม่โทษว่าบุญไม่ช่วยเพราะนั้นอย่าตีโพยตีพายเพราะว่าบางทีเราสร้างกรรมไว้แล้วเราทำเป็นลืมคือไม่เห็นว่ามันเป็นกรรมดังนั้นเมื่อวิบากกรรมเก่าตามมาทันสิ่งที่เราก็ต้องทำคือไม่โทษว่าบุญไม่ช่วยบุญเขากำลังทำงานช่วยอยู่บุญทำงานช่วยอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะถ้าเธอมีบุญเพราะเป็นหน้าที่ของบุญที่เขาจะทำหน้าที่ช่วยเจ้าของบุญนะไม่น้อยเนื้อต่ำใจในชะตาวาสนาของตัวทำใจให้หยุดนิ่งทิ้งความทุกข์ทั้งหลายสั่งสมบุญให้ต่อเนื่องทั้งทานศีลภาวนาประโยคนี้จำให้มั่นเลยนะจ๊ะที่เราจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆซึ่งไม่เป็นไปตามที่เราต้องการถ้าเขามาสกัดขัดขวางทำให้เราเจอสิ่งที่ลำบากให้จำคำนี้เอาไว้เลยทำใจให้หยุดนิ่งเราจะสู้เขาต้องใช้หลักวิชาที่หลวงปู่ท่านให้ไว้เลยทำใจให้หยุดนิ่งเพราะถ้าว่าใจของเราหยุดนิ่งเนี่ยมันจะหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายหยุดนิ่งกับดวงบุญแล้วบุญก็จะทำงานได้เต็มที่ทิ้งความทุกข์ทั้งหลายไปสั่งสมบุญให้ต่อเนื่องทั้งทานศีลภาวนาเพราะนั้นใจหยุดที่กลางดวงบุญที่กลางกายได้ให้นึกถึงบุญแล้วบุญก็จะตามบุญเก่าที่เราเคยทำนั่นแหละมารวมกันช่วยเราเพราะนั้นประโยคที่จำให้มั่นเมื่อเราเจอสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายทำใจให้หยุดนิ่งนี่คือประโยคสำคัญแล้วเป็นสิ่งที่พระเดชหลวงปู่ที่ท่านให้ไว้เลยเป็นหลักวิชาเลยว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จจะสู้เขาใจต้องหยุดถ้าใจไม่หยุดสู้เขาไม่ไหวเพราะเขาดึงออกจากกลางเพราะนั้นใจต้องหยุดใจหยุดใจจะรวมเข้าสู่ศูนย์กลางกายและที่นั่นดวงบุญจะคอยเราอยู่แล้วชีวิตมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงทั้งนี้ก็เพราะว่าเราทำบุญไม่สม่ำเสมอจากภพชาติในอดีตนั่นเองที่เราเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเราจะมาดูแค่ชาติปัจจุบันเพียงชาติเดียวไม่ได้เพราะว่าบุญบาปที่เราทำกันมานั้นทำกันมาตลอดเส้นทางที่เรามาสร้างบารมีเพราะนั้นบุญก็ให้ผลบาปเขาก็ให้ผลบุญช่วยเราให้เราเจริญขึ้นแต่บาปเขาจะกดเราลงเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันก็คือสั่งสมบุญไม่สะสมบาปแล้วบุญที่เราจะได้เน็ตเต็มๆเนี่ยใจต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายใจต้องนิ่งที่ตรงนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องลึกซึ้งเห็นไหมละเอียดซับซ้อนบางช่วงบาปได้ช่อง

0: บางช่วงบุญได้ช่องอย่างไรก็ตามเราก็ต้องสั่งสมบุญให้สม่ำเสมอเมื่อวิบากกรรมตามมาทันใจก็ต้องไม่หวั่นไหวให้ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญเห็นไหมนี่ครูไม่ใหญ่ของเราเนี่ยพูดถึงเส้นทางที่เรามากันเลยต้องสั่งสมบุญแล้วจะต้องตั้งมั่นอยู่ในบุญเจอวิบากกรรมตามมาทันเนี่ยใจต้องไม่หวั่นไหวให้ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญตั้งมั่นอยู่ในบุญก็คือเป็นนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายที่นั้นดวงบุญคอยเราอยู่แล้วสั่งสมบุญและนึกถึงบุญเรื่อยไปบุญก็จะไปดึงบุญเก่ามาช่วยได้เห็นไหมหลักวิชาที่ครูไม่ใหญ่ของเราเนี่ยสอนพวกเรานี่คือหลักวิชานะลูกนะนี่คำพูดครูไม่ใหญ่นะอย่างนี่คือหลักวิชานะลูกนะอย่างแน่นอนนี่คือทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย7กรกฎาคมพ.ศ.2545ฉันในฐานะอ่านทบทวนโอวาทฉันพลอยได้ไปด้วยแล้วได้มากเพราะนี่คือการให้เราได้รำลึกถึงเส้นทางที่เราได้สร้างบารมีกันมาตั้งแต่ต้นต้องตอกย้ำแล้วก็สร้างแบบตอกย้ำให้มันหนาแน่นให้มันหนาแน่นทั้งบุญบารมีสิบทัศนั่นแหละพระบรมโพธิสัตว์ท่านสร้างบารมีมาบุญบารมีสิบทัศท่านก็ตอกย้ำหนาแน่นหนาแน่นจนกระทั่งเป็นบุญบารมีสามสิบทัศแล้วต้องเต็มหมดถึงจะเปิดเส้นทางสายกลางเข้าไปสู่ภายในได้ถ้าไม่เต็มเปิดไม่ได้ท่านจะเป็นพระบรมโพธิสัตว์ที่จะเป็นพุทธะเพราะนั้นท่านต้องสละเวลาในชีวิตของท่านไม่ไปเรื่องอื่นตั้งหน้าสร้างบารมีอย่างเดียวอดทนสร้างบารมีจนกระทั่งเต็มถึงจะเป็นพุทธะได้และนี่ก็คือคำสอนที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านมาให้ในทบทวนโอวาทในวันนี้ล้ำค่ามากนะจ๊ะเอาทบทวนโอวาทนี้ไปอ่านซ้ำเพื่อแล้วสิ่งที่ท่านสอนเอาไว้ที่เป็นหลักวิชาเนี่ยแล้วเราจะจำได้ถ้าเราได้หลักวิชาที่ท่านแทรกมาอยู่ในบททบทวนโอวาทนี้นั่นคือสิ่งรางวัลล้ำค่าที่ครูคนหนึ่งให้กับลูกศิษย์ลูกหาครูไม่ใหญ่ให้กับพวกเราอยู่ในนี้แหละแล้วเราจะได้เข้าใจถึงเส้นทางสร้างบารมีของเราเราต้องยอมเราต้องอดทนแล้วก็ทำเพิ่มเติมประกอบไปด้วยสติปัญญาตรองดูแล้วก็ปรับปรุงอะไรที่เรายังพร่องก็ทำให้มันดีขึ้นแล้วเติมให้มันเต็มตอกย้ำให้มันเต็มชาติเดียวไม่พอก็ตอกย้ำหลายๆชาติหลายๆชาติไม่พอก็ตอกมันไปต้นรอดจนกระทั่งไปถึงเป้าหมายเป้าหมายของเราคือ
1: ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอเจริญพร
1: สาธุ
0: บูชาพระกันนะ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: จ้าแล้วอย่าลืมนะไปอ่านทบทวนหลายครั้งก็ต้องหลายครั้ง
1: ครับ
0: เพราะสิ่งที่ท่านให้มาเนี่ยมันล้ำค่ามากมันอยู่ในเนี้ยแล้วเราจะเข้าใจเส้นทางการสร้างบารมีของพวกเราที่เราตั้งใจทำกันมาตั้งแต่ต้นนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ละแต่มันก็ต่อทอดกันจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันแล้วเรามาถึงท่านได้คำสอนของท่านล้ำค่าแล้วเอาไปใช้พิจารณาในการสร้างบารมีของเราและการสร้างบารมีของเราถึงจะสามารถเติมเต็มความปรารถนาที่เราตั้งใจกันทำตั้งใจกันมาทำนะให้สำเร็จทุกท่านจ้า
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
1: พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณพระรงค์พระสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณบุญยสถานศักดิ์สิทธิ์ทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางงดงามสว่างไสวเมื่อพุทธศาสนิกชนเมืองฝางพร้อมด้วยยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทั้งใกล้และไกลกว่า 1,000 คนได้พร้อมใจเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่โดยได้รวมใจอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติคือก้าวย่างแห่งความเบิกบานใจที่ได้รวมเป็นส่วนสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ไว้เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีล้อมรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทุกสารทิศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ขยายครอบคลุมกว้างไกลเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาปรันดวงใจให้ใสสว่างให้เป็นดังภาชนะทองเพื่อการรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันบริสุทธิ์ท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลผ้าป่าที่ทุกท่านได้พร้อมใจถวายในคราวนี้คือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีเพื่อการรวมใจสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญใหญ่ที่จะมีส่วนสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพร้อมขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

สายลมเย็นพัดผ่านนำความชื่นบานมาสู่ทุกดวงใจที่บัดนี้ได้หยุดใจบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังปีติใจที่ได้ร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้สถิตมั่นอยู่ณผืนแผ่นดินแห่งธรรมเพื่อหนุนนำชาวโลกได้เข้ามาศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพระครูใบดีกาสันทัตรวิวันโนเมตตาเป็น

ประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมข้าราชการในพื้นที่เดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันและในการอันเป็นมงคลพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4รวมไปถึงคณะประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันประกอบพิธีปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกและโปรยรัตนชาติด้วยความปีติเบิกบานใจ

เสาเข็มมงคลต้นแรกนี้คือเสาเอกมหามงคลซึ่งจะเป็นรากฐานในการรองรับพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกรัตนเจดีย์ที่จะเชื่อมโยงดวงใจของยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกลให้ได้กลับมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้เชื่อมโยงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่บังเกิดขึ้นณแผ่นดินลุ่มน้ำฝางนับเป็นมงคลยิ่งที่ผืนแผ่นดินแห่งนี้จะได้รองรับการประดิษฐานองค์พระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยคือองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากใครได้มาสักการะบูชาได้มาตามตรึกระลึกถึงพระบรมศาสดาก็จะนำพาชนเหล่านั้นไปพบกับหนทางสว่างทุกพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์สำเร็จงดงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธบริษัททุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะปักหลักพระพุทธศาสนาให้คงมั่นและพร้อมที่จะขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ปราศจากการพย

กเรา

ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

งเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตน

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้ง

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

จ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดสุพรรณบุรีกว่า160รูปเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดสุพรรณณศูนย์

0: ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระธรรมกายโอซาก้าได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN และในวันนี้ก่อนที่จะรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าโลกใบนี้ก็เป็นที่อาศัยชั่วคราวเป็นที่สร้างบารมีเท่านั้นบ้านที่เราอาศัยอยู่ก็ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงเรือนกายที่ให้ใจอาศัยอยู่ก็ชั่วคราวสุดท้ายก็ต้องผุพังกันไปแม้แต่สวรรค์ชั้นดุสิตวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ก็เป็นเพียงที่พักอาศัยชั่วคราวเมื่อเรามีกายทิพย์แม้ณตรงนั้นก็ยังเป็นที่พักชั่วคราวยังไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราบ้านที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ที่สุดแห่งธรรมเป็นที่หลุดที่พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารแล้วตรงนั้นคือบ้านที่แท้จริงสำหรับข่าวแรกในวันนี้เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารวมทั้งสิ้น165รูปประกอบด้วยพระสังฆาธิการจาก10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน160รูปและจากจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน5รูปณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยตลอดระยะเวลา7วันมีพระอาจารย์ได้มาถวายความรู้เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติธรรมเรื่องของสมาธิกรรมฐานการกำหนดนิมิตสติกับสบายสม่ำเสมอสังเกตรวมถึงเรื่องนิวรณ์อุปสรรควิธีแก้ไขทั้งนี้พระสังฆาธิการยังได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติธรรมของแต่ละรูปมีการพูดคุยเป็นกันเองหลายรูปมีประสบการณ์ที่ดีทั้งนี้พระสังฆาธิการที่ได้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ารู้สึกประทับใจสถานที่มีสัปปายะสะอาดสะดวกอาหารมีมากมายแต่เวลาฉันต้องระวังกลัวจะเกินพอดีเจ้าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีโครงการที่ทำครั้งนี้ถือว่าทำให้พระท่านได้นั่งสมาธิเจริญภาวนาและได้เพิ่มเวลาพัฒนาทางด้านจิตใจทำให้มีการพัฒนาเรื่องของการปฏิบัติธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำได้ยากแต่ทำแล้วได้บุญแก่ผู้ร่วมปฏิบัติผู้ถวายทานก็ได้บุญผู้ปฏิบัติก็ได้แนวทางแห่งธรรมได้ประสบการณ์และสภาวะธรรมที่ได้ทำจริงดังพุทธพจน์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราดังนั้นความดีที่ได้ทำสัญญาอันเป็นเลิศอันเกิดเป็นทัศนานุตริยะแก่ตนเองและผู้ใกล้ชิดเป็นมงคลนิมิตแก่ชนทั้งหลายสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพระสังฆาธิการเกิดขึ้นด้วยดำริอันเปี่ยมด้วยเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยปฐมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่มุ่งส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาผ่านโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อเป็นพลังสนับสนุนการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความมั่นคงแก่คณะสงฆ์ทั่วประเทศการเจริญสมาธิภาวนาถือเป็นหัวใจสำคัญของสมณะเพศเป็นรากฐานของการพัฒนากายวาจาและใจให้เข้าถึงความบริสุทธิ์อันนำไปสู่ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและความผาสุกของสังคมโดยรวม
1: บางรูปบางท่านอาจจะเคยปฏิบัติสายอื่นมาเช่นสายพุทโธหรือว่าสายพองยุบยุบหนอพองหนอมีการเดินจงกรมแต่พอมาแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นความเหมือนที่พิแตกต่างคือเข้ากันได้โยมแล้วก็ทางครูบาอาจารย์ของวัดพระธรรมกายท่านก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นสัมมาอรหังเท่านั้นคือรวมกันได้หมายความว่าท่านรูปที่ท่านถนัดในส่วนที่ท่านเคยปฏิบัติมาทางครูบาอาจารย์ท่านก็บอก

0: ว่าไม่เป็นไรก็ทำไปเพียงแต่ว่าเวลามาเข้ากิจกรรมแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำตามกำหนดเวลาแล้วก็ทำตามที่คณะครูบาอาจารย์ท่านเป็นปฐมบทให้ส่วนรายละเอียดนี่คือแล้วแต่พระสงฆ์ท่านจะถนัดแบบไหนซึ่งก็ปรากฏว่าไปกันได้ด้วยดีก็ต้องนำไปต่อยอดอยู่แล้วโยมหลังจากทำวัดอะไรเนี่ยนะก็จะมีการนั่งเจริญสมาธิภาวนาให้นานขึ้นสัก30นาทีอะไรเงี้ยบางทีก็5นาที10นาทีก็ไปต่อยอดตรงนั้นได้ซึ่งก็คล้ายๆกันกิจวัตรที่วัดนี่ก็หลังจากโรงเรียนเลิกแล้วนี่ก็จะมีกิจกรรมพัฒนาวัดกวาดวิหารลานเจดีย์เพราะที่วัดมีลูกศิษย์เยอะอยู่เพราะมีโรงเรียนคือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวัดเลยผลของโครงการเจริญสมาธิภาวนาของคณะครูบาอาจารย์วัดพระธรรมกายจากหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นการจันรงใจแล้วก็จุดประกายปัญญาหรือประเทืองปัญญาให้เกิดขึ้นกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการนั้นได้ให้มีแรงมีไฟเพิ่มขึ้นเรียกว่าชาร์จแบตให้ท่านได้มีกำลังใจซึ่งบางรูปบางท่านก็มีอยู่แล้วแต่ให้มีเพิ่มยิ่งขึ้นไป
1: อาตมาภาพมาวันแรกก็นั่งได้ประมาณ10นาที15นาทีก็เกิดอาการเบื่อหน่ายพอนั่งไปปัจจุบันเนี้ยนั่งได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงรู้สึกว่าโล่งโปร่งเพราะรับบุญของบุญบารมีธรรมของหลวงปู่สดหรือพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดจันทสโรที่อาตมาภาพเคยดูในรูปภาพตามบ้านต่างๆในเขตสุพรรณเนี่ยจะมีรูปหลวงพ่อสดเป็นที่เคารพนับถือของญาติโยมแล้วก็มาวิปัสสนานานั่งเจริญสติภาวนาครั้งนี้อาตมาภาพได้รับความแช่มชื้นอิ่มใจในบุญในการรับบุญครั้งนี้มากเพราะครูบาอาจารย์ท่านมีประสบการณ์แต่ละรูปท่านผ่านการฝึกอบรมจากวัดพระธรรมกายและท่านก็มาเผยแพร่ให้ภิกษุที่จะเป็นฝ่ายปริยัติมากกว่าเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยได้นั่งสมาธิสวดมนต์สวดอยู่ก็จะไม่ค่อยได้นั่งสมาธิยาวๆสัก15หรือ20หรือครึ่งชั่วโมงอาตมาภาพบวชมา26พรรษาเนี่ยนั่งสมาธิเต็มที่ครึ่งชั่วโมงเคยไปปฏิบัติธรรมนั่งเต็มสมาธิเต็มที่ครึ่งชั่วโมงก็เกิดเบื่อหน่ายอาการปวดเมื่อยโคบอะไรก็เมื่อยหน่ายแล้วก็มาในครั้งนี้จุดประสงค์อาตมาภาพก็จะเอาไปเผยแพร่ให้นักเรียนที่โรงเรียนที่อาตมาภาพสอนเป็นครูพระสอนศีลธรรม
2: ประการที่หนึ่งก็คือเป็นบ้านเกิดหลวงปู่นะปู่ท่านเกิดที่นี่นะแล้วแถมยังมีศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านเกิดของท่านด้วยผสมกับคณะสงฆ์ลอยกว่ารูปที่มาร่วมกันปฏิบัติมันเกิดพลังหลวงปู่ก็มีรูปปั้นอยู่เบื้องหน้าเราเบื้องล่างท่านก็มีอยู่รวมทั้งพลังพระสงฆ์ทั้งลอยกว่ารูปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดพลังในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะคณะสงฆ์ที่ส่งมาจากวัดพระธรรมกายท่านมีภูมิรู้และบอกด้วยใจที่ท่านปฏิบัติมาโดยตรงไม่ใช่ทักษิณศรีหรือภาคปริยัติเป็นภาคปฏิบัติที่ท่านทำมาแล้วมาแนะนำด้วยใจตอนที่หลวงพ่อให้โอวาทก็จะเต้งไปแต่ติดไปที่ท่านตอนที่ท่านให้โอวาทตอนที่เราปฏิบัติก็พร้อมไปด้วยความมาให้กำลังที่กำลังใจเป็นความประทับใจที่ท่านพูดตรงๆว่าการที่เราบวชเนี่ยมันมีบุญมีวาสนาที่เราเคยทำในอดีตปัจจุบันนี้เรามาสานต่อคุณธรรมความดีที่เรามีอยู่เดิมก็อาตมากับภาพก็ตามปฏิบัติตามครูบาอาจารย์แนะนำเช่นปริวัติบ้างอะไรบ้างก็ได้รู้เพียงงูปลาแต่สามารถปฏิบัติได้ถึงเอกคตาถึง3ครั้งนะก็เลยมีความมั่นใจประมาณ 2-3 พรรษาเท่านั้นแหละที่อาตมาเคยปฏิบัติได้แค่เอกคตาเท่านั้นเองยังไม่ถึงคุณธรรมอะไรเลยยังมีความสุขขนาดนี้อนาคตเราจะต้องทำให้มันยิ่งกว่านี้นะจะทำร้ายกว่านี้มันจึงเป็นแรงบันดาลใจให้อาตมาภาพอยู่มาถึงปัจจุบันเนี่ย38พรรษาจ้ะ
3: ส่วนที่โรงเรียนไซโยกใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีนางนันทปพัฒน์บันติเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ได้มอบหมายให้นายปฏิวัติบคะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมด้วยนายกุลวุฒิดอกเข็มผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีจากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันพัฒนาสมาธิผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรประจำปี2568สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ได้แก่โรงเรียนอนุบาลไซโยกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนบ้านห้วยกบได้รับรางวัลชมเชยประเภทโรงเรียนขนาดกลางหลังจากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งได้รับเกียรติจากคุณอนุสรหนองนาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันแคปวิชั่นและคุณนิตยาผาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลให้การอบรมปฐมนิเทศคณะคุณครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมก่อนที่คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจะได้รับมอบสื่อจากโครงการจำนวน49โรงเรียนและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมพร้อมสมุดบันทึกความดีสำหรับ V-Star จำนวน 6,700 กว่าเล่มเพื่อนำไปขยายผลในสถานศึกษาสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีและมีศีลธรรมให้กับประเทศชาติต่อไปส่วนบรรยากาศณศูนย์ธุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีทางโรงเรียนบ้านหนองนางามได้นำคณะนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงปีที่6เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานทั้งความมีวินัยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบพร้อมทั้งสร้างระเบียบวินัยผ่านวิถีพุทธตลอดจนการพัฒนาจิตใจให้นักเรียนมีสมาธิและสติในการเรียนรู้เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยกิจกรรมภายในค่ายนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรเพื่อทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และสร้างความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อสร้างความสงบนิ่งให้แก่จิตใจนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะจากพระวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อการนำหลักศีลธรรมพื้นฐานไปปรับใช้แก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันและการเรียนรวมถึงเรียนรู้โทษของอบายมุขและสิ่งเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้แก่เยาวชนทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการทำงานร่วมกันโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือสนุกสนานและตั้งใจลงมือปฏิบัติทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองนางามได้ขอบพระคุณคณะพระวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านพร้อมคาดหวังว่าเยาวชนที่ผ่านการอบรมจะได้นำข้อคิดและหลักธรรมที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปส่วนบรรยากาศงานบุญที่ต่างประเทศโดยที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นโดยมีชาวญี่ปุ่นในเมืองโอซาก้าและพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจในการพัฒนาจิตใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ต่างมีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาการทำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในการลดความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันโดยได้รับความเมตตาพระมหาแสงชัยคุณัทโรได้บรรยายธรรมในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเบื้องต้นถึงที่มาของความสงบใจจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมฝึกสมาธิโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวของทุกคนโดยระหว่างการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมทำอาหารไทยโดยกัลยาณมิตรทัศนีมูรคิได้สอนทำขนมลอดช่องสิงคโปร์ซึ่งสร้างความสุขสนุกสนานและความประทับใจให้แก่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากทั้งยังได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์และภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมชาวญี่ปุ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างกล่าวว่ามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีจิตใจมีความสงบและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าพร้อมทั้งมีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติสมาธิและวัฒนธรรมชาวพุทธมากยิ่งขึ้นโดยต่างแสดงความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับด้านวัดพระธรรมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เตรียมพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานในบุญส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้เมตตาให้โอวาทธรรมถึงความสำคัญของการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องและการรักษาใจให้ใสสว่างท่ามกลางภารกิจในทางโลกก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้เดินทางมาเติมพลังใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวพุทธในเมืองบอกโดนับเป็นภาพลักษณ์อันงดงามของการเผยแผ่สันติสุขภายในสู่ชาวโลกอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์กิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเจสันกัลยาณมิตรย่าสิรินและกัลยาณมิตรเอวาอัมเบรสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติจากนั้นเป็นพิธีตัดปลอยผมคุณเอดิสแอริแบกหนึ่งในชาวท้องถิ่นที่มาร่วมนั่งสมาธิเป็นประจำที่วัดซึ่งเตรียมตัวเดินทางข้ามทวีปมาเข้าพิธีอุปสมบทที่ประเทศไทยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะถึงนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปีติของเหล่ายอดกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีความตั้งใจจริงในการศึกษาพระธรรมวินัยส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสมอลกรุ๊ปสำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์แซนเดอร์เขมธรรมโมได้บรรยายธรรมะและให้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระปลัดอนุชิตติขวีโรเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นแนวทางในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพระธรรมกายจอร์เจียยังได้เปิดคลาสเรียนพิเศษเพื่อเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนรวมถึงชาวท้องถิ่นที่สนใจซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้อย่างสนุกสนานครับสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดหนองคายอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดลำปางส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดภาวนานางาโนอันดับที่4วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสฟาเลนอันดับที่5วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับที่6

พระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์และในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันครับขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighterworld.com ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 น.ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่15212020087โดยทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN สำหรับช่วงนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายและระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ยืนลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาดังปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สุมปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพานคณมกะระัง

ใจขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพรียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิ

0: มิตันติยัมปิสังฆะสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปุจฉนียาจารย์คือพระเดชพระคุณเรือมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเรือผู้ปรามานด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า
1: ทำไมไม่ขึ้น
0: กำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณะสัมปันโนถึงร้อมด้วยวิชา3วิชา8จารณะ15เมื่อจิตอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วน้อมไปสู่วิชาที่หนึ่งระลึกชาติหนหลังได้อย่างมากมายว่าเคยเป็นชื่อนั้นตระกูลนี้มีโคตรอย่างนั้นเสวยสุขอย่างนี้มีทุกข์อย่างนั้นมีอาหารอย่างโน้นเสื้อผ้าอย่างนี้มากมายนับพบนับชาติไม่ถ้วนเป็นวิชาที่หนึ่งเห็นญาณแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้ญาณแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาอวิชชาหมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระเป๋าไก่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งเป็นวิชาที่หนึ่งเมื่อจิตอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สอง

จุตูปปาติญาณญาณอย่างรู้การจุติคือตายอุบัติเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเล็งเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ทำชั่วด้วยกายวาจาใจตายแล้วไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้

แจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาความไม่รู้แจ้งคืออวิชชาหมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระเพาะไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วน้อมจิตไปสู่วิชชาที่สามเห็นความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจสี่ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าและนำมาสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าพระธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์มาศึกษาเล่าเรียนและสอนต่อไปสุขโตเสด็จไปดีโลกวินทูรู้แจ้งโลกอนุตตรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบรรลุอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลยอมเท่ากันพระสุสัญญาการเทระครั้งนั้นก็ได้เห็นผ้าบังสุกุลจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าห้อยอยู่บนที่ยอดไม้มีจิตเลื่อมใสประดมมือกระทำการบูชาผ้าบังสุกุลจีวรนั้นด้วยผลของบุญที่เลื่อมใสและบูชาผ้าจีวรของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นตลอด92กับไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยกำลังบุญมากมายมหาศาลในกับที่สี่แต่พระเรือกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าทุมมหระปกครองทวีปทั้งสี่ด้วยรัตนทั้งเจ็ดมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่และวิโมกข์แปดการบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์บิดเรือนดุอมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านไปถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันทั้งชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณ

ยานมหารัตนอุบาลิกาจันขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลมพระสุวรรณกีติรันตโนพระภูนันทารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวันเจวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกร่วมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดแสนกฎจักรวาลอันนันตรจักรวาลอันไม่มีประมาณในขณะนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายเดนมาร์กกรมิตรอันนันอัศวะโภคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัชราศีโรสุประสิทธิ์มโนทิพนัทตรพันจักรวันธรรมพ่อเทริตริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตไอมิสุรีพรชยาสุจลัดแรงครอบครัวโตกะรัญญเศษกายมิตุริยาสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกายมิกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชานาพรสุขสว่างกายมิตรมารีพนมชัยนิตยามณีการกัญญาสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกายมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์ธิริพงศ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กรมิตรสุจัญญาบรุษวริษาพิจารณ์พิรัตกรมิตรวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกรมิตรและน้องชาขาวกรมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกรมิตรสุวรรณาธวัตราธุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกิมิตมงคลลาวันจิตเรือนพัฒนากุลแรงครอบครัวกิมิตรันพันประภาบริมปัญชยาแม่ศาสิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกริมิตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกริมิตประพันธ์สวรรณิสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากริมิตสุภีพงสุวรรณกริมิตศรีวรรณาลาหานติรานนท์ด็อกเตอร์สุภชัยศรีสุภะอักษรคณะกริมิตศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกริมิตปิยนันท์บุญสูงกริมิตอารีรัตน์เซอร์เคอร์เฟนพ่อกิตตะวันแม่มะลิดาประเสริฐศักดิ์กมิตรประภัยแก้วสีงามกมิตรมีเมธีการอธิมังกมิตรธนบัญโชตวรสสิกมิตรพิชามนวีระคงสวรรณกมิตรลักษพรพิจิตรนรการกมิตรพรวันสุธาชีวะกมิตรสุนารีเองกวิทยานุรักษ์พ่อชูเกียรติจินดาวงกมิตรเอมออนเดชภูมิเดชภูมิอริยาอริศกรีนปราณีเอาสูงเนินเพนซินีเสด็จนิมิตนรงมันธนาพรนิมิตบุญมากจูปรางนิมิตลักษณาวหาวิสารนิมิตสุชาดาขาวเพียรผ่านนิดนิมิตนายมิตรพีลาวันผลตำรวจเอกอรรสิทธิ์ผ่อนเลิศนิมิตสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์นิมิตสุเทพกิมหลวนวสันติวงศ์ปียพัฒน์ทองแก้วกระมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ณบัดนี้

0: ทังคินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปรามาสนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและส่วนสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เ
0: ข้าถึงเรื่อง
1: ธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: ร
0: ู้
1: แจ
0: ้
1: งแทงตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ส
0: มบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึ
0: งพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิปัญญาวิ
1: ม
0: ุ
1: ต
0: ติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีญาณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ทิพย
0: าน
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พ
0: ุ
1: ทธานจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธรรมาน
0: จ
1: ัก
0: ษุ
1: สัมมันต
0: จ
1: ัก ษุ
0: ให้ถึ
1: ง
0: พร้อมด
1: ้
0: วย
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งร
0: ู
1: ปสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลา
0: ภ
1: ยศส
0: ร
1: รเสริ ญสุข
0: มรรคผลนิ
1: พพาน
0: มี
1: สมบ
0: ั
1: ติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้
1: สร้างบารม
0: ี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ อ
0: า
1: จ
0: ิน
1: ไตย
0: ท่านใช้ในวัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: ท
0: ุ
1: ก
0: ๆอนุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: ไ
0: ม่
1: ม
0: ี
1: ถอนถอย
0: วันคืนล่วงไป
1: ม
0: ากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพีย
1: ง
0: ใ
1: ด
0: ขอให้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัย
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั
1: ้น
0: วันคื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให
0: ้
1: ได
0: ้
1: สร
0: ้
1: างบารม
0: ี
1: ได
0: ้
1: มากย
0: ิ่
1: งย
0: ิ่
1: งข
0: ึ้
1: นไป
0: มากมาย
1: เพีย
0: ง
1: น
0: ั้
1: น
0: ถึ
1: ง
0: ครา
1: วละโล
0: ก
1: ขอให
0: ้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิ
1: พ
0: ย
1: กาย
0: ที่
1: ร
0: ุ่
1: งโร
0: จน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรัง สี
1: ให
0: ้ได้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จง
1: เป็นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จ
0: ง
1: เ
0: ป็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ้า
0: ทุก
1: ๆพระองค์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู
1: ้ปรามา
0: สจงทุกประการเทอญ นิพพานะปัจจะโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจะโยโหตุ
0: ขอให้ทุกท่านนะอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไสวพรันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

0: มิสังโฆเมนานโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเหลวแรงแห่งข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีอาบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวด้านบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปกับดุสิตบุรีญาณทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์กับคณะ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุข

0: เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: อขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตะมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็กรมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆไว้อยู่ในกลางท้องของเราบริเวณนั้นแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรหรือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสอย่างสบายสบายหรือนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปเรื่อยๆนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็ประคองใจของเราด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆอย่าลืมตอกย้ำซ้ำเดิมทุกวันว่านี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติแม้ตายแล้วก็ยังเป็นกิจที่แท้จริงอยู่ดีคือกิจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้หยุดให้นิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในระดับเทวดาธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโมเพื่อเพลินในกามของทิพย์ยังสุขไม่เท่ากับใจหยุดนิ่งนี้เลยชาวสวรรค์ทั้งหลายเนี่ย6 ชั้นน่ะถ้าไม่ฝึกให้หยุดให้นิ่งมัวแต่เพลิดเพลินในทิพยสมบัติสนุกสนานเพลิดเพลินก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับหยุดกับนิ่งหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ถ้าหากหยุดจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัว
ซึ่งเป็นพระรัตนตรัยในตัวแม้เป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าได้โลกฌานสมาบัติธรรมดานั้นสุขยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเลยอรูปภพก็เหมือนกันในอรูปฌานสมาบัติสุขก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวต่างเว้นจากพระอริยเจ้าแล้วเราก็สุขอย่างนี้แหละและที่ใครจะคำว่ายกเว้นพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้าท่านก็หยุดใจของท่านได้แล้วในกายธรรมตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อย่างนั้นถ้าอยู่ในภพก็ถึงพระอนาคามีใจหยุดนี่จึงเป็นที่สุดแห่งความสุขทั้งปวงซึ่งเป็นคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในทำทั้งปวงในเรื่องราวความมี

ีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดซ้ำๆในภพสามนี่นับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะในเมืองมนุษย์นี่ก็นับครั้งไม่ถ้วนเป็นตั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงในระดับพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งปกครองทวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปคือโลกของเราใบนี้ในยุคที่มีผืนแผ่นดินเดียวเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบคล้ายๆเกาะงั้นชนในยุคนั้นนับถือศีลห้าเป็นประเทศเดียวท่านปกครองได้ทั้งชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหทวีปอัปรโคยานทวีปเป็นทวีปที่มีมนุษย์อยู่รอบๆเขาพระสุเมรุหรือเขาพระสินเดรุนั่นแหละไปมาได้ด้วยรัตนเจ็ดด้วยอนุภาพของจักรแก้วท่านก็เป็นมาแล้วเนี่ยท่านยังยืนยันว่าใจหยุดนี่แหละมีความสุขกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสุดยอดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นปุถุชนแล้วก็นอกนั้นก็ถือเป็นเรื่องรองลงมาจะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาธรรมดาราชาประเทศราชบรมเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทรัพย์มากก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีความสุขเท่ากับใจที่หยุดที่นิ่งนี้เลยนั่นคือคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงที่หมดกิเลสอาสวะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วนะเราก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งและให้ยึดถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาแม้มันจะมีความจำเป็นอย่างเช่นการทำมาหากินก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งเราสามารถทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้แล้วก็ต้องฝึกใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันให้ใจเนี่ยมันคลอเคลียอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนแล้วมันก็นิ่งเราก็จะถูดดึงดูดให้ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและดวงปฐมมรรคก็จะปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของการทำสมาธิภาวนาเราก็มีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งนั้นน่ะอาจจะพักระหว่างทางที่ดุสิตบุรีเราก็จะต้องขวนขวายในการสั่งสมบารมีทุกรูปแบบทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่าให้มันตกหล่นๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายๆในใจที่ชื่นบานให้สบายๆฝึกกันไปทุกวันอย่าเหยียดคลานกันและสิ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจะให้ความบันเทิงในชีวิตในระหว่างที่เรายังแข็งแรงเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับชีวิตตอนก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปสู่

นโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุไขหรือตายพร้อมกับการหมดอายุไขของเราด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ไปสู่เทวโลกดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราได้หมั่นขยันในการทำความเพียรจะให้เกียจคร้านต้องสอนตัวเองบอกกับตัวเองทุกวันคอยกำกับที่จะต้องสอนอย่างนี้เพราะมันมีเรื่องที่จะดึงใจเราให้หลุดจากกลางเนี่ยได้เยอะใจมักจะแบบออกไปในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฝืนไว้ฝืนใจฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงในระดับที่ใจมันหยุดนิ่งในสนิทติดในกลางเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยเนี่ยถึงณตรงนั้นในความขยันมันก็จะมาเองแต่มีความรู้สึกว่าอยากนั่งต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆอยากศึกษาอยากจะเรียนรู้ความรู้ภายในให้มันยิ่งไปกว่านี้หรือความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็อยากจะศึกษาด้วยตัวของตัวเองแหละเพราะว่าเมื่อใจมันนิ่งแน่นถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาความรู้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นแล้วดวงก็จะใสสว่างแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมต่างๆถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดทิพย์ลมรูปพรมแล้วก็กายธรรมซึ่งรอคอยเราอยู่เป็นชีวิตระดับที่ละเอียดยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มันยากก็ยากตอนแรกตอนที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกคนไอ้ที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นแหละประเภทเป็นบ้าเป็นโรคประสาทปัญญาอ่อนอะไรประเภทอย่างนั้นถ้าขยันนั่งมันก็จะต้องได้ใหม่ๆมันก็ฟุ้งมือเมื่อยอะไรอย่างนั้นแต่นั่งไปนานๆก็สิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปจิตมันก็จะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งบริสุทธิ์มันก็ยิ่งมีความสุขมากมันก็จะโล่งโปร่งเบาสบายใจก็จะขยายบุญก็จะไหลผ่านเข้ามาในตัวเรายิ่งกระแสทานในบุญไหลผ่านเข้ามาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มกำลังใจที่จะสั่งสมความดีงามโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคเกิดขึ้นเลยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราขยันแล้วก็ปรับปรุงวิธีการให้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้ก็ให้เจริญภาวนาไปอย่างสบายๆกันทุกๆคนนะลูกนะ

0: สัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพญาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: หันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการัง

0: ด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามรึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: นอบน้อมกราบไหว้
1: นอบน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตน
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: บูชาพระมหาธรรมกายเจดี
1: บูชาพระมหาธรรมกายเจดี
0: พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
1: พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: มีความสงบร่มเย็น
1: มีความสงบร่มเย็น
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: อายุขัยยืนยาว
1: อายุขัยยืนยาว
0: ได้สร้างบารมีเป็นนานๆ
1: ได้สร้างบารมีไปนาน
0: ๆให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุขัย
1: ไปจนกระทั่ง

0: ิ้นอายุไข
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ
0: ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: ให้มาลายหายสูญ
0: ให้มาลายหายสูญ
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ให้ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ทรัพย์สมบัติ
0: ทรัพย์สมบัติ
1: คุณสมบัติ
0: คุณสมบัติ
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: ลาภยศเสริญสุข
1: และมรรคผลนิพพาน
0: และมรรคผลนิพพาน
1: ธรรมอันใด
0: ธรรมอันใด
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสกอาจารย์ขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสกอาจารย์ฝนนกอยู
1: ่ท่านได้บรรลุ
0: ท่านได้บรรลุ
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกพระองค
0: ์ทุกพระองค์
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อภยาปัชชา
0: อภยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันตุ
0: ปริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอจงพ้นทุกข
0: ์ขอจงพ้นทุกข
1: ์ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภุชะ
0: ที่เกิดเป็นชลาภุชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

แล้วเรารวมใจของเราหยุดนิ่งที่เป็นกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นึกถึงบุญที่เราทำตั้งแต่เช้าจนทั้งบัดนี้รวมทั้งบุญเก่าด้วยให้เป็นดวงบุญสว่างไสวพร้อมทั้งนึกน้อมเอาบุญนี้บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ของเราอันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดร่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนในกรรมนั้น

0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน

0: กราบ
1: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
0: สาธุ
1: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
0: สาธุ
1: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
0: สาธุ
1: และกลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
0: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในวันพระและวันอาทิตย์วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบซูมทางช่อง GBNหรือที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: บุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับวันนี้มีพระอาจารย์มา2รูปด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัย
0: ใช่แล้ว
1: นะครับได้บวชเป็นสามเณรนะครับได้ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งนะครับได้มีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตนะครับในปีพุทธศักราช2569นี้เองนะครับท่านแรกนะครับพระมหาดุสิตปุณณาคชโยปริยธรรม7ประโยคครับและท่านที่2นะครับพระมหาเมขานะครับเมคินทชโยปริยธรรม5ประโยคนมัสการครับ
0: นมัสการค่ะ
2: อาจารย์ครับ
0: กราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่าชีวิตของพระอาจารย์ก่อนเข้าสู่เพศสมณะให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ทราบกันสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะเริ่มจากพระมหาดุสิตเจ้าค่ะชีวิตวัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนและภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอย่างไรเจ้าค่ะ
2: ครับก็เป็นคนกรุงเทพเลยนะครับเป็นคนกรุงเทพแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับใส่บาตรทำบุญเพราะว่าอยู่กับโยมย่าโยมย่าก็จะพาสวดมนต์ใส่บาตรตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆก็รู้สึกว่าชอบผ้าเหลืองชอบเห็นพระบิณฑบาตชอบใส่บาตรแล้วพอยังเป็นเด็กๆเนี่ยก็ชอบเอาพวกผ้าห่มพวกผ้าห่มพวกปลอกหมอนอะไรเนี่ยมาห่มมาคุมตัวเพื่อที่จะให้เหมือนพระแล้วก็ถือกระมังบ้างชามข้าวบ้าง
0: เป็นบาตร
2: เดินบิณฑบาตอยู่ในบ้านพอรู้ว่าเราชอบนะพอเราเห็นผ้าเหลืองเนี่ยเราก็อยากจะห่มอยากจะคุมกายแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเราก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าเป็นยังไงต้องการอะไรแล้วก็ทำให้ดูคนที่บ้านเขาก็อันนี้แปลกๆเว้ยเด็กคนนี้มันแปลกๆเอาผ้าห่มบ้างเอาบางทีก็เสื้อคนนู้นเสื้อคนนี้เอามาพันตัวเพื่อให้เหมือนพระที่สุดก็ความสุดนี้ก็ยังติดอยู่ในใจตั้งแต่ยังเด็กมาก็คิดว่าอยากจะเนี่ยอยากจะห่มผ้าเหลืองเนี่ยอยากจะเหมือนคนที่หัวล้นเดินไปถวายหน้าบ้านเราเนี่ยอยากจะเป็นอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ไม่ได้พูดกับโยมพ่อไม่ได้ตรงแต่แค่บอกว่าชอบใส่บาตรเอาละตื่นเช้ามาโยมย่าก็จะเตรียมข้าวเตรียมผลไม้ใส่บาตรเราก็จะซึมซับอย่างนั้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลย
1: กี่ขวบฮะตอนนั้นประมาณ
2: 3ขวบ4ขวบ5 6ขวบก็อยู่อย่างเงี้ยคร
1: ับ
2: จนกระทั่งประมาณป.4 ป.5ได้
1: ครับ
2: ก็เรียนที่โรงเรียนปรากฏว่าก็มีโยมอาจารย์ท่านหนึ่งโยมอาจารย์นิชาภาท่านเนี่ยถือว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรกในชีวิตที่ทำให้สมัยรู้จักวัดพระธรรมกายรู้จักมหาปูชนียอาจารย์รู้จักวิชาธรรมกาย
0: คร
2: ับเราก็เรียนกับเด็กทั่วไปเรียนป.4 ป.5ก็เรียนสังคมศาสนาแต่ว่าโยมอาจารย์ได้ชพาเนี่ยไม่ค่อยสอนสังคมเท่าไหร
0: ่แ
2: ต่จะสอนวิชาพุทธศาสนา จะสอนวิชาพุทธศาสนาสอนวิชาพุทธศาสนาสอนพุทธสาวกสอนพุทธประวัติปรากฏว่าเราเนี่ยด้วยความที่ชอบประวัติพุทธเจ้ามาตั้งแต่เป็นเด็กมาก็อ่านประวัติพุทธเจ้าพอไปเรียนวิชาสังคมซึ่งอาจารย์สอนศาสนาอย่างเดียวก็ถามประวัติพุทธเจ้าถามประวัติสาวกปรากฏว่าตัวเราก็ชอบตอบได้หมดเลยตอบได้หมดว่าพระโมคคัลลานะเป็นพระเถระเบื้องซ้ายพระสารีบุตรเบื้องขวาตอบได้หมดจนกระทั่งเหมือนโยมอาจารย์เริ่มเห็นว่าเอ้ยมีแววก็เลยตื้อชวนบวชตื้อชวนบวชว่าเอ้ยดุสิตเธอบวชเถอะอะไรอย่างเงี้ยบวชดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์พาไปบวชอะไรอย่างนี
0: ้
2: นะก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มเข้าใจคำว่าบวชอ๋อคือการเป็นพระเป็นเนรชวนมาห่มเริ่มเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นนักบวชเป็นพระปรากฏว่าพอโยมอาจารย์เริ่มชวนหนักเข้าสัญญาเก่าตั้งแต่3ขวบ4ขวบ5ขวบที่อยู่กับโยมย่าเนี่ยก็เหมือนสปาร์คขึ้นมาในใจว่าเฮ้ย
0: พูดมัน
2: คือความปรารถนาของเราตั้งแต่ยังเด็กก็ได้มีโอกาสโยมอาจารย์ก็ชวนจนกระทั่งตอนป.4ขึ้นป.5ตอนปิดเทอมก็ตัดสินใจว่าบวช
0: นะช่วงปิดเทอมเท่านั้น
2: ช่วงปิดเทอมช่วงภาคฤดูร้อนโยมอาจารย์ก็พามาบวชที่ศูนย์เมธัมดอนเมืองของพระอาจารย์พระมหาธีรธรรมก็บวชอยู่นะครับพอบวชภาคฤดูร้อนเนี่ยเราก็สึกตามเพื่อนเห็นเพื่อนสึกเราก็สึกแต่ใจจริงไม่อยากสึกรู้ว่าพอวันที่ห่มผ้าเหลืองเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสุขมันอยากจะห่มผ้าผืนนี้มันไม่อยากใส่กางเกงไม่อยากใส่เสื้ออยากใส่จีวรพอวันที่จบโครงการเนี่ยก็เห็นเพื่อนสึกตามพิธีกรรมที่ควรจะสึกก็สึกตามเขาปรากฏว่าก็สึกไปกลับมาบ้านก็รู้สึกว่า กระสับกระส่ายทุรนทุราย

0: ยมพ่อยมแม่ทุรนทุรายอยากจะบวชจะกลับไปบวชอีก
1: แต่ต้องกลับมาเรียนหนังสือถูกไหมคะณตอนนั้น
0: ณตอนนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราแรงกล้ามากเรามีความปรารถนาแรงกล้าเราจะต้องกลับไปบวชให้ได้แน่นอน
1: ค่ะ
0: ก็บอกยมพ่อแม่ว่าถึงให้เป็นโยมถึงให้เป็นโยมอยู่ใส่ที่โยมอยู่ก็จะไม่ไปเรียนก็จะขอบวชให้ได
2: ้
0: บอกว่าโยมพ่อแม่ก็ต้องหิ้วกลับมาที่สุเวธธรรม
2: มาบวชใหม
0: ่มาบวชตอนนั้นพระอาจารย์มหาที่ธรรมก็งงว่าเอ้ยจะรับยังไงจะพึ่งลาสิขาไปแล้วจะรับมาแล้วจะเรียนยังไงปรากฏว่าสงสัยบุญบันดาลท่านก็รับปรากฏว่ารับปุ๊บก็มีการเอาคุณครูจากโรงเรียนเนี่ยมาสอน
1: นะ
0: เป็นโรงเรียนที่มาเป็นเจ้าภาพเป็นอาจารย์การทำบุญ
1: ให้เราได้เรียน
0: ก็ให้เราได้เรียนให้เรียนสามัญใช่ครับ
2: เราไม่ได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนเดิม
0: ก็ลาออก
2: ลาออก
0: แล้วก็มาเรียนใหม่ปอก็อยู่ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปสักบวชเนี่ยได้สักปีนึง
2: ครับ
0: ปรากฏว่าเป็นด้วยความเป็นเด็กก็งองแง
1: ค่
0: ะอยากศึกอยากศึกและอยากศึก
1: บางช่วง
0: อยากศึกพอบวชได้ปีนึงแล้วอยากศึกก็เลยพระอาจารย์ธีรธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนจะศึกเดี๋ยวไปกราบหลวงพ่อธรรมชโยที่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อปี58 59ซึ่งตอนนั้นคุณครูไม่อยากก็ยังทำหน้าที่ปกติเราก็เอ้ยใครอยากรู้ก็เลยพระอาจารย์ชวนไปก็ไปปรากฏว่าเราก็ไม่ได้รู้จักมาคุ้นหลวงพ่อโดยตรงเราก็รู้ว่าถ้าเป็นพระก็รู้ว่าแค่ทำเป็นพระปรากฏว่าพระอาจารย์ก็พามาที่หน้าโรงเรียนตอนนั้นบุญแรกที่ทำก็คือลงครัว71ปีของหลวงพ่อตอนนั้นก็ด้วยความที่บวชมาเราบิณฑบาตเราออกเทศญาติโยมก็มีปัจจัยพอมีปัจจัยก็รวบรวมได้จำนวนหนึ่งแล้วก็เป็นบุญแรกที่ถวายหลวงพ่อพอแล้วพระอาจารย์ก็พามากราบถือถุงทองอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันหน้าตอนนั้น
2: ก็เป็นสามเณรอยู่
0: ยังเป็นสามเณรน้อยอยู่10ขวบเองครับ
1: 10
0: ขวบก็หลวงพ่อก็ลงจากรถมาหลวงพ่อก็ลงจากรถมาหลวงพ่อก็พูดมาแต่ไกลเลยพอหลวงพ่อก้าวลงมาปุ๊บหลวงพ่อก็ทักเอ้ยเด็กที่ไหนมายืนวะน่ะคำแรกที่หลวงพ่อทักปรากฏว่าแค่เราเห็นรัศมีหลวงพ่อในระยะ100เมตรเนี่ยเราก็อู้รู้สึกขนลุกรู้สึกแบบไม่รู้สึกว่ามันปลื้มปิติไม่รู้จะพูดคำยังไงออกมาให้เป็นออกมาเรียบเรียงได้ปรากฏว่า
1: แค่
0: 10ขวบนะตอนนั้น
2: แล้วก็ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยรู้แค่ว่าเนี่ยห่มจีวรเป็นพระแน่นอน
1: ค่ะ
0: หลวงพ่อก็ลงมาจากรถตู้แล้วก็เดินตรงมาที่เราตอนนั้นก็ยืนกันอยู่3-4รูปถือถุงทองเพื่อที่ถวายหลวงพ่อพอถวายยื่นถวายหลวงพ่อเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็เอามือมาแตะที่บ่าเราแล้วก็บอกว่านั่งสมาธิเป็นยังไงบ้างจ๊ะเห็นองค์พระไหมเห็นดวงแก้วหรือยังบวชให้ได้2ชั้นนะลูกนะไปเอาประโยค9ให้ได้แล้วมาเอาประโยค10แล้วท่านก็จับที่บ่าเราแล้วก็อีกมือข้างนึงก็จับที่บ่าอีกข้างนึงก็บอกว่าโง่เฮงเนี่ยบวชนานนะเนี่ยก็เลยจังหวะที่หลวงพ่อแตะที่บ่าเราเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคนแขนสแตนด์อัพ
1: นี
0: ่แม่ซิดาวเลยตลอดชั่วโมงนั้น
2: ครับ
0: ตื่นเต้นแล้วก็
1: ศึกไหมคะ
0: มองหน้าท่าน
1: ตั้งใจว่า
0: ตอนนั้นมองหน้าท่านมองหน้าหลวงพ่อมองพนมมือมองหน้าท่านโอ้ในตาท่านเป็นประกายแววตาท่านรอยยิ้มท่านมันติดตาตึงใจเราตอน10ขวบเนี่ยแล้วเราก็คิดในใจว่าพระรูปนี้ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าเราสัมผัสได้ว่าเราขนลุกเราปลื้มปิติมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกหน้าตอนนั้นก็เลยรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาคำว่าศึกเนี่ยมาลายหายสูญไปเลย
1: ลืมไปเลย
0: ว่า
2: เหมือนถูกตอกย้ำว่า
0: คนคนนี้
2: เก้าแล้วมันตอกเป็นสิบ
0: เหมือนคนนี้เหมือนเราเคยเจอมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้เราเคยเจอที่ไหนแต่มาเจอครั้งแรกแล้วมันเข้าไปที่ใจของเรามันทำให้เราแบบนี่แหละสิ่งที่เราตามหาสิ่งที่เราการบวชการได้มาเจอหมู่คณะเป็นสิ่งที่เราตามหา
1: และอยู่จนถึงบัดนี้เลย
0: ครับปรากฏว่าวันนั้นก็ไม่ได้ศึกไม่ได้ศึกก็กลับโรงเรียนตื่นเช้ามาก็บอกยมแม่ว่าไม่ศึกแล้ว
1: ค่ะคือ
2: ไปทางพี่พระมหาเมฆาบ้างนะครับ
1: ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนยังไงเจ้าคะแล้ววัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
3: ภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงเซาเกิดและโตที่นั่นเลยครับ
1: ค่ะ
3: ช่วงเด็กๆโยมพ่อยมแม่ส่งให้ยายเลี้ยงว่าทำงานเยอะช่วงแรกช่วงเช้าประมาณที่ห้าก็ไปวัดกับยายทุกวัน
2: โอ้โหโชคดี
3: ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ตามไปเฉยๆ
1: ค่ะ
3: พอผ่านมาอายุได้ช่วงประถมแล้ว

0: ยายก็ส่งกลับมาให้พ่อแม่เลี้ยงเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: ก็อยู่มาจนถึงช่วงป.4 ป.5ช่วงนั้นมีเพื่อนเพื่อนชวนไปบวช
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนั้นก็ไม่คิดจะบวชเลย
1: บวชที่ไหนคะตอนนั้นเพื่อนชวน
0: ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ก็เพื่อนก็ชวนก็ปฏิเสธหลายครั้ง
1: ค่ะ
0: เพื่อนก็มาชวนตื้อแล้วตื้ออีกก็ลองก็ได้ตื้อตอนนี้ก็ลอง
1: ปิดเทอมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับตอนนั้นเป็นช่วงพักฤดูร้อน
1: ค่ะ
0: ก็เลยลองบวชพอเข้าโครงการช่วงแรกก็โอ้อยากกลับบ้านเพราะว่าใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดไม่คุยเพื่อนเลยเพื่อนก็ไม่ค่อยได้มาเล่นด้วย
1: ค่ะ
0: ก็แอบน้ําตาไหลนิดๆก็อยู่มันก็พอถึงวันตอนแรกก็เป็นหน้าก่อน
1: ค่ะ
0: พอได้บวชปุ๊บก็เอ้ยตื่นแบบมันตื่นเต้นใส่ชุดที่ตัวเองไม่เคยได้ใส
1: ่ค่ะ
0: ก็อยู่จบโครงการ
1: เก่งมากเลย
0: แต่ก่อนที่จะจบงานก็เคยคิดว่าเราอยู่ไม่จบหรอกอยู่บวชสักวันสองวันเดี๋ยวให้พ่อแม่มารับกลับแต่ก็อยู่จนจบโครงการโดยที่ไม่รู้อ้าวจบแล้วเหรอก็ติดใจพอจบโครงการก็คิดว่าเดี๋ยวปีหน้ามาบวชใหม
1: ่
0: พอมาบวชก็เหมือนเดิมครับตอนนั้นก็ไม่ได้ร้องไห้แม่อะไรแล้วเพราะว่ามาเอง
2: มีประสบการณ์
0: แล้วแล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายช่วงนั้นยังไม่รู้จักว่าพระธรรมกายก็คิดว่าเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวเฉยๆเหมือนมีพระมารวมตัวกันเยอะ
1: ก็คือครั้งที่สองก็บวชที่เดิม
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้มาวัดพระธรรมกาย
0: ใช่ครับ
1: มีบุญอะไรคะตอนนั้นที่ได้มา
0: อ๋อตอนนั้นเป็นโครงการแสนลูกบวชเนรแสนครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยได้มา
1: เห็นวัดพระธรรมกายครั้งแรกรู้สึกไงบ้างคะ
0: โอ้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นวัดเลยครับ
1: อ๋อ
0: คิดว่าเป็นแค่ที่ใหญ่ๆโต
2: ท่องเที่ยว
1: เพราะยังเป็นเด็กอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: แล้ววันบวชนี่โยมพ่ออยู่แม่ปลื้มไหมฮะ
0: โอ้ปลื้มมาก
2: ทั้งสองครั้ง
0: ใช่ครับแล้วก็ปลื้มไงเพราะว่าได้บวชให้ท่านท่านเองได้บวช
1: ค่ะ
2: ครับ
0: แล้วพอจบป.6แล้วตอนนั้นแต่ตอนบวชอยู่มีพี่เนร
1: ค่ะ
0: ที่มาจากเป็นพี่เนรวัดพระธรรมกาย
1: ค่ะ
0: ที่มาเป็นพี่เลี้ยงที่ศูนย
2: ์โอ้
0: ท่านก็ผมก็ถามท่านว่าที่นั่นเขาได้เรียนหรือเปล่า
2: ครับ
0: ท่านบอกโอ้จะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้มาอยู่เลยก็คิดเก็บไปคิด
1: ค่ะ
0: พอจบป.6ก็คิดตอนนั้นเพื่อนก็ชวนนี่ไปบวชเรียนไหมที่วัดธรรมกายก็ตอนนั้นก็ถามเพื่อนมันไม่เรียนใช่ไหมตอนนั้น
1: นั่นหมายความว่า
2: ถึงว่าไม่ได้เรียนแบบพวก
1: สาม
2: ั
1: ญใช่ไหม
2: ใ
1: ช่ไหมคะตอนนั้น
0: ตอนเป็นเด็กมันเกิดความไม่อยากเรียน
1: ค่ะ
0: ก็เลยแล้วพอจบ6ก็ได้มาบวชโครงการหนองแก้วไปเรียนธรรมก็อยู่จนจบโครงการแล้วก็เข้าอบรมเป็นสมณเณรใหม่วัดพระธรรมกายเลย
1: ค่ะแล้วเป็นไงคะได้เรียนอะไร
2: ก็ได้เรียนทั้งวันจะเรียนตลอด
0: ก็ได้เรียนเหมือนเดิมครับแต่ก็เราเลือกมาแล้วก็ต้องเรียน
1: แต่ไม่มีความขี้เกียจเรียนเหมือนตอนที่อยู่ข้างนอกเลยถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงเรียนได้ดีด้วยกว่าอยู่ข้างนอกอ่ะเจ้าคะเพราะอะไรเวลาที่มาบวชเรียนที่วัดพระธรรมกาย
0: น่าจะเป็นแบบความตั้งใจที่เรามาแล้วไหนๆก็มาแล้วแล้วก็ทำให้ดีที่สุดก็เลยเรียนไปเรื่อย
1: เห็นบอกว่าพระเพื่อนที่บวชด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
0: ครับ
1: ยังคงอยู่ถึงบัดนี้
0: คือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ที่โรงเรียน
1: ค่ะ
0: เรียนห้องเดียวกันอยู่หมู่บ้านใกล้กัน
2: ครับ
0: ก็ชวนกัน
2: ไปอบรมทำให้
0: ใช่ครับ
2: ธรรมทายาท
1: ค่ะ
2: แล้วก็บวช2ครั้งที่ศูนย์ชะเชิงเทรา
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็มาอยู่
1: มาที่นี
2: ่ต้องมาบวชใหม่ไหมครับหรือว่ามาตอนนั้นเป็นสามเณร
0: ตอนนั้นเป็นไม่ใช่องค์กับเข้าโครงการหนองแก้วไปเรียนธรรมก็คือแบบมาบวชภาคฤดูร้อนที่โครงการ
2: อ๋อมาบวชที่โครงการอีกรอบหนึ่ง
0: ใช่
2: เป็นรอบที่3
0: ครับ
2: ครับ
0: จบโครงการก็เข้าเลย
1: ค่ะ
2: แล้วทั้ง3รอบก็คือยมพ่อยมแม่ก็
0: มา
2: ทุกครั้ง
0: ทายาท
2: แสดงว่าท่านก็สนับสนุนอยากให้พระอาจารย์ได้บวชตลอด
0: ใช่ครับ
2: ตอนนี้ท่านเป็นผู้นำบุญไหมครับหรือว่าไม่ได้มาเฉพาะมาเยี่ยมมากราบ
0: ครับผม
2: เยี่ยมเยียนลูกพาลูกเน
1: รค่ะ
2: ครับของพระอาจารย์ดุสิตล่ะครับตอนบวชนี่เป็นไงฮะโยมพ่อโยมแม่ปลื้มปิติยังไงบ้างและตอนพระอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างตอนที่บวช
3: ก็ผมโยมพ่อโยมแม่ก็มาวันบวชก็มาก็ท่านก็ปลื้มนะครับบวชเนรครั้งแรกก็ท่านก็น้ำตาไหล
2: ครับ
3: ปลื้มเพราะว่าเรา ก็เป็นการบวชครั้งแรกตอนเป็นเณรก็บวชครั้งแรกไม่ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยได้บวชเลยพอบวชเณรครั้งแรกปุ๊บเหมือนว่าเราตั้งใจว่าเราจะบวชแล้วเราก็ทำเป้าหมายเราสำเร็จบวชตอนแรกยมพ่อก็บอกว่าเนี่ยให้เลยไม่เกินเดือนนึงหรอกเดี๋ยวก็ร้องไห้กลับบ้านปรากฏว่ากลับบ้านแล้วร้องไห้กลับมาวัดไม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้กลับมาวัดก็ยมพ่อยมแม่ปัจจุบันนี้ก็ยังมาอาทิตย์ต้นเดือนก็ชวนมาที่ต้นเดือนให้อยู่ในบุญให้อยู่ในบุญแล้ววันที่บวชอุทิศชีวิตที่ผ่านมาก
2: ็
3: น้ำตาก็ไหลเป็นครั้งที่สองก็แสดงว่าน้ำตานี้ก็เป็นน้ำตาที่มีคุณค่าแล้วก็เราเองด้วยความคนเป็นลูกเนี่ยเราก็ปลื้มเพราะว่าเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วการบวช
2: นี่ย้อนไปถึงตอนที่พระอาจารย์บอกว่าพอกราบหลวงพ่อแล้วใช่ไหมครับแล้วท่านก็ให้พรว่าเนี่ยได้บวชนานอะไรอย่างนี้นะครับโง่เฮงดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วกลับไปถึงศูนย์เบญจธรรมแล้วเป็นยังไงบ้างครับการใช้ชีวิตหรือว่าต้องมีกิจกรรมกิจวัตรอะไรบ้าง
3: ก็พอกลับไปที่ศูนย์ไปทำก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าตื่นเช้ามาก็บอกแม่ไม่สึกแล้ว
2: ครับ
3: นั้นเราก็เลยไม่จะตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยงอแงที่สึกตั้งแต่เป็นเนรน้อยมาจนอายุ9ขวบ10ขวบ12ไล่มาก็ไม่เคยงอแงที่สึกเพราะเหมือนมั่นคงแล้วก็ซื่อตรงกับมโนปฏิหารเนี่ยว่ายังไงก็ไม่สึกก็บวชมาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุได้สัก13 14พระอาจารย์มาชำก็บอกว่าเดี๋ยวอายุก็พร้อมแล้วเรียนสามัญก็มาได้พอประมาณแล้วก็ให้เข้าวัดดีกว่าเข้าวัดพระธรรมกาย
2: สามัญนี้คือต้องจบป .6 ก่อนถึงจะเข้าหนองแก้วได้ใช่ไหมครับถ้าตอนนั้นพระอาจารย์เองยังไม่จบป
3: .6 ยังไม่จบยังอยู่ป .4 อยู
2: ่ป .4
3: ป .4 ป .5 ป .6
2: แต่ว่าไปเรียนแบบมีอาจารย์พิเศษมาสอน
3: เป็นโฮมสกูลโยมอาจารย์ก็มาสอนเป็นผู้ทำบุญที่พระอาจารย์
2: แล้วก็ไปสอบเอา
3: แล้วก
2: ็ผ่านหมด
3: ก็ผ่านหมดก็เรียน
1: แล้วพร้อมอันนั้นก็เหมือนกับเป็นสามเณรอยู่ด้วย
3: ก็ยังเป็นสามเณรอยู
1: ่ที่ศูนย์เบญจธรรมเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการเตรียมบวชเรียบร้อยแล้ว
2: ที่
1: รออายุเท่านั้นเอง
2: ที่น่าทึ่งก็คือมีอาจารย์ก็สนับสนุนมาสอนถึงที่ศูนย์ทุกวัน
3: โยมอาจารย์ที่ชวนบวชก็มาสอนด้วยแล้วก็โยมอาจารย์ที่เรียนที่ผู้นำบุญจัดสรรมาก็มาสอนด้วย
2: อ๋อมาสอนให้
1: นั่นหมายความว่าสมมุติถ้าเกิดมีเด็กชายที่ยังไม่จบป.6แล้วมีความปรารถนาอยากจะบวชเหมือนพระอาจารย์อย่างเงี้ยสามารถ
2: จะทำได้
1: ไป
2: ยังมีอยู่
1: ไหมจะทำ
3: ได้เลยสุภธรรมตอนนี้200กว่ารูปแล้ว
1: โอ
3: ้ก็ถือเป็นการโฆษณาให้พระมหาที่ทำไปในตัวสุภธรรมตอนนี้ก็200กว่ารูป
2: คือไม่ต้องจบป.6
3: ไม่ต้องจบป.6นะครับก็สามารถ
1: อยากบวชเรียน
3: ใช่ป.3 ป.4ก็สามารถบวชเรียนได
1: ้มี
3: วิชาสามัญให้พอจบป.6แล้วก็เตรียมเข้ามาสู่ค่ายจองแชมป
1: ์
3: ค่ายจองแชมป์หมู่กุฏิสำเร็จประดำวัดพระธรรมกายครับก็เรียนบาลีเต็มที
1: ่
3: ครับผม
1: หรือเข้าไปดูทาง Facebook ของศูนย์เบญจธรรมก็ได้
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ของพระอาจารย์เองพออายุ12ก็เข้ามา
3: แก้วผมประมาณ14
2: ทำไมไม่เข้าตอน12
3: ตอนนั้นก็คุยกับพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยละกันอะไรอย่างนี
2: ้ช่วยกัน
3: อีกสักหน่อยละกันช่วยดูน้องๆช่วยดูอีกสักหน่อยสัก13 14ค่อยเข้าก็ได้เข้า14ย่าง15ก็เข้าวัดเข้าวัดจะถึงก็อยู่วัดพระธรรมกายเป็นสามเณรมาก็6-7 ปีครับอยู่ที่เบญจธรรมตอนเมืองอีก6ปี
2: แล้วพอเข้ามาปุ๊บก็มาอยู่รุ่นเดียวกันเลยฮะ2รูป
1: มาเจอกัน
3: คนละรุ่น
2: คนละรุ่น
3: มาคนละรุ่นแต่ว่าพออายุไล่เรียกกันก็จะอบรมไปทางเดียวกันถ้าอย่างอายุใกล้กันก็พอเป็นเตรียมบวชก็อยู่ด้วยกันเป็นเตรียมบวชเป็นสามเณรที่โตขึ้นมาแล้วอายุสัก17-18เนี้ยเขาก็จะให้อยู่ด้วยกันแล้วก็มาจะถึงเป็นสามเณรเตรียมบวชก็อยู่ด้วยกันหล่อหลอมด้วยกัน
2: ก็จะถึงจะมาตบรุ่นเข้ามาอีกทีนึงแต่ก่อนเข้ามาก็คือจะอยู่คนละรุ่นก็นับเป็นปีพ.ศ.ที่เข้ามา
3: ใช่ครับ
2: ทีนี้พอเข้ามาแล้วก็ต้องมีการเขาเรียกว่าท่องบาลีไวยากรณ์
3: ใช่ครับ
2: บรรยากาศของพระอาจารย์ทั้งสองรูปเป็นยังไงบ้างครับ
3: ถ้าของผมเนี่ยบาลีไวยากรณ์เนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยเคยท่องมาแล้วตอนเป็นเนรน้อยๆท่องเป็นท่องบาลีไวยากรณ
2: ์ครับ
3: ก็เลยพอเข้ามาที่วัดธรรมกายก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราเตรียมตัวมาแล้ว
2: ครับ
3: แต่ว่าก็มีลืมเลือนบ้างแต่ว่าก็ต้องบอกว่าบาลีไวยากรณ์ต้องใช้ความเพียรมากเพราะว่ามี200กว่าหน้าแล้วก็ต้อง290กว่าหน้าก็ต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้ความพยายามมาก
2: ครับ
3: คือบางรูปท่องไปก่อนหลับไปแล้วก็ยังปุริโสปุริซาปุริซังปุริเซหลับไปก็ยังละเมอเป็นบาลีก็ต้องพยายามขนาดนั้นต้องพยายามขนาดน
2: ั้
3: นมันถึงจะได้จำหลักไวยากรณ์ได้จะได้แปลได้จะได้เป็นรู้ต้นตอภาษาบาลีว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราไว้ก็เริ่มต้นจากบาลีไวยากรณ์นี่ครับ
2: ตอนอยู่เบญจธรรมก็เริ่มท่องมาแล้ว
3: เริ
2: ่มได้แล้วด้วย
3: ระดับหนึ่ง
2: พอมานี่ใช้เวลานานถึงปีไหมครับถึงจะ
3: ในพรรษาในพรรษา
2: ในพรรษา
3: ในพรรษาก็ได
2: ้อ๋อก็ได้ดวงแก้ว
3: ได้
2: เขาเรียกดวงแก้วอะไรนะ
3: ดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยกิตติศัพท์ของลูกผู้ชาย
2: โอ้ก็มาไม่กี่เดือนก็ได้แล้วเพราะว่าเรามาตันโตแล้วของอาจารย์มีค่าล่ะครับ
0: ของผมนี่เป็นเหมือนใหม่แกะกล่องครับ
2: เพิ่งจะเริ่มท่อง
0: อาจารย์เพิ่งแจกหนังสือแบบใหม่เอี่ยมเลย
2: ครับ
0: ก็ท่องตอนนั้นท่องได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือแบบว่าเขากำหนดให้ท่องถึงเท่านี้แต่ของผมเองก็ท่องไม่ถึงแล้วแบบได้บ้างไม่ได้บ้างก็โดนลงโทษบ่อย

0: เราเคี่ยวเข็นกระตุ้นต้องกระตุ้นหน่อยจนเขาส่งกันไปเกือบหมดแล้วแต่ว่ากำหนดรับดวงแก้วแล้วว่ารับวันนี
1: ้
0: ผมก็ยังทงไม่ได้แต่ผมก็ท่องจนทรงได้ก่อนรับดวงแก้ว2วัน
1: น
0: ะ
2: โอ้เพราะแรงผลักดันจากที่เพื่อนๆ
1: เราอยู่
2: ในรุ่นเดียวกัน
1: ทุกคนขยันหมดไงใช่ไหมนะคะ
2: เราก็ได้ดวงแก้วเหมือนกันรับพร้อมกันไหมครับหรือว่าคนละปี
0: คนละปี
3: คนละปี
2: อ๋อพระจะรับก่อน
0: ผมรับก่อนครับ
2: เพราะ
0: เข้ามาก่อน
3: เข้ามาก่อน
2: เพราะเข้ามาก่อน
1: บรรยากาศของการรับ
2: หลวงพ่อลูกไหนฮะ
0: อ๋อผมรับจากหลวงพ่อทัตตะ
2: ทั้งคู่นะครับเป็นยังไงฮะบรรยากาศที่ไปรับ
0: ของผมนี่ตอนนั้นเป็นในน้อยตื่นเต้นแบบงานใหญ
1: ่
0: พอเดินกลางห้องแก้วแบบโยมเยอะไปหมดแล้วก็รับมือรับจากมือพ่อตาก็ตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้ได้มาด้วยความพยายามของเราร
1: ัก
0: ษาไว
2: ้ครับก็คือเป็นดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชาย
0: ใช่ครับ
2: เขาเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าบางก่อนบางรูปนี่ต้องตื่นที่หลังตื่นก่อนนอนที่หลังใช่ไหมครับต้องไปแอบตามเสาไฟไปท่องอะไรเงี้ยเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: โอ้ครับแล้วพระอาจารย์หลังจากที่ได้ดวงแก้วแล้วภารกิจต่างๆของการเป็นสัมมณีตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ต้องบอกว่าสัมมณีวัดพระธรรมกายนี่เรียกว่าฝึกตัวไม่มีเว้นวรร
1: ค
2: ครับ
3: ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ก็เรียกได้ว่าทุกวันเวลาทุกนาทีเป็นบุญไปหมดตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนก
1: ็
3: มีแต่กิจกรรมบุญแล้ววัดพระธรรมกายเราก็หลวงพ่อเราก็เมตตาให้บุญทุกวันม
1: ี
3: บุญทุกวันมีกิจกรรมทุกวันก็เลยมีเรื่องราวที่จะต้องมีเรื่องที่ต้องให้ทำตลอดนะมีเรื่องทำตลอดไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวก็มี22เมษาเดี๋ยวก็มีงานบุญวันคุ้มครองโลกมีกฐินมีพระป่ามีเรื่อยๆมาสัมมณีวัดพระธรรมกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยจัดงานและอยู่ในหมู่กุฏิเนี่ยยิ่งพอเราเป็นพิเนนโตขึ้นเขาก็จะเรียกว่าคณะกรรมการสัมมาเนนที่อายุมากขึ้นสักใกล้บวชแล้วก็เตรียมตัวจะบวชก็พระอาจารย์ท่านก็มอบหมายเมตตาให้เป็นคณะกรรมการสัมมาเนนช่วยดูแลน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดเรื่องการเรียนนะอย่างผมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วที่ยังไม่ได้บวชก็เป็นประธานสัมมาเนนเป็นประธานสัมมาเนนก็ดูแลเกี่ยวกับสัมมาเนนรูปนี้แบ่งบุญการรูปนี้ดูเรื่องการเรียนดูเรื่องการเข้าเรียนของน้อง
2: ๆ
3: รูปนี้ดูเรื่องความสะอาดรูปนี้ดูเรื่องการปฏิบัติธรรมก็จะแบ่งบุญกันในหมู่กุฏิสัมมาเนนประเด็นธรรมของเราก็จะแบ่งบุญแบ่งหน้าที่ทำให้เราตัวเราก็มีคุณค่าต่อพระศาสนาแม้จะเป็นหน้าที่เล็กน้อยที่ได้ทำมันก็ทำให้เราดูว่าเอ้ยเราเนี่ยบวชมาเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ความรู้ความสามารถเราที่มีอยู่ในการช่วยงานพระศาสนาช่วยงานพระอาจารย
1: ์
3: เป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ในการดูแลน้องก็เห็นแล้วนี่พระศาสนาจะดำรงคงต่อไปได้ก็เพราะว่าบุคคลที่มีจิตใจที่จะช่วยงานพระศาสนาช่วยกันรักษาศาสนาทายาทช่วยกันดูแลน้องๆเนี่ยยิ่งน้องๆมีความสุขในการบวชตัวเราเองก็ได้บุญด้วยเราก็ได้อายุพระพุทธศาสนาด้วย
2: ครับผมเอาละครับเดี๋ยวคราวหน้าจะช่วงหน้
1: า
2: ช่วงหน้าเราจะมาสอบถามพระอาจารย์ใหม่ว่าปลื้มปิติอะไรในงานบุญที่ได้รับตอนที่เป็นสามเณรจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่เป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่กันนะครับช่วงหน้านะครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับความปลื้มปิติโดยเฉพาะในวันบวชอุทิศชีวิตนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีนะครับก็จะมีการบวชอุทิศชีวิตของพระของสามเณรนะครับที่เรียกว่าสั่งสมบุญมาจนครบโดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนะครับก็จะได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาสำหรับความปลื้มปิตินะครับแล้วก็บรรยากาศในงานบวชนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้านะครับช่วงนี
1: ้พักกันสักครู่ค่ะ

ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรม

บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานเดียโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน

0: ุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาดุสิตบุญนาคชโยนะครับเปรียญธรรม7ประโยคและพระมหาเมฆาเมขินทชโยเปรียญธรรม5ประโยคครับ
0: ค่ะนมัสการพระอาจารย์พูดคุยกันต่อนะเจ้าคะตลอดชีวิตของการเป็นสามเณรอยากให้อาจารย์ได้พูดสักนิดหนึ่งว่าปลื้มปิติบุญบุญไหนเป็นพิเศษคะกราบเรียนถามพระมหาเมฆาก่อนค่ะ
2: บุญที่ปลื้มที่สุดของผมนะคือน่าจะเป็นตอนหลังจาก22เมษา
0: ค่ะ
2: ของปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเพิ่งสอบซ่อมสอบบาลีเป็นสอบซ่อมเสร็จ
1: ครับ
2: ก็จะหาบุญเติ
0: ม
2: แบบว่าพอบุญสอบผ่าน
0: ค่ะ
2: มุกติสามเณรก็ได้ไปรับบุญเก็บโต๊ะทั่วลานธรรมเลยครับช่วงนั้นก็ตอนนั้นหิวบุญ
0: ต้องการบุญอย่างเร่งด่วนใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าอธิษฐานให้ตัวเองสอบผ่านแล้วตอนนั้นรับบุญแบบว่าก็เพิ่มเพราะว่าไปตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองแดดร้อน
1: ๆโ
2: อ้เก็บจัน
1: เป็นโต๊ะเทธรรมนี่ใช่ครับ
0: 22เมษาปีที่แล้วก็
1: ปี68
0: ถวายสังฆทาน 40,000 กว่า
1: 40,000 กัน
2: ใช่ครับ
1: โหเยอะมากเลยนะครับรอบเจดีย์เก็บกันกี่วันนะครับ
2: ก็เป็นอาทิตย์เลยครับ
1: โ
0: อ้
2: ก็เก็บตั้งแต่บ่ายยัน 3:00
0: นซึ่งแน่นอนแดดร้อนมาก
2: ใช่ครับ
0: ถึง4ถึง 3:00 น
2: ครับผม
0: เป็นไงคะผิวตอนนั้นผ่องเลยมั้ยคะ
1: นี่คือเก็บงาน
2: ใช่ครับ
1: แล้วตอนเตรียมงานก็ไม่ธรรมดาเหมือน
2: ตอนเตรียมงานผมยังไม่ได้เตรียมเพราะว่า
1: เตรียมสอบ
2: ครับผม
0: ก็เลย
1: แล้วเป็นไงฮะ
2: ตื่นมา
1: ทำอธิษฐานเป็นจริงไหมครับ
2: ก็เป็นจริงครับ
1: ก็สอบผ่านโอ้สาธุ
0: สาธุค่ะบุญใหญ่นะคะ
1: พระอาจารย์มหาดุสิตนี่แหละครับปลื้มอะไรมากที่สุด
0: เป็นสามเณรค่ะ
3: ช่วงเป็นสามเณรที่ปลื้มที่สุดน่าจะเป็นตอนนั้นหล่อทองยายหล่อทองยายเมื่อปี59
1: ครับ
3: ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากทำบุญอยากทำบุญก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากเราก็บิณฑบาตเราเป็นนักบินเราเป็นนักบิน
1: เป็นนักบิน
3: เราเป็นนักบินตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย
1: ครับ
3: ใช่ครับเราก็บินเราก็อาศัยเรียกได้ว่าได้มาด้วยปรีแข้งเป็นทานที่บริสุทธิ์แน่นอนได้มาด้วยปรีแข้งได้ด้วยปรีแข้งก็บิณฑบาต
1: คมตลอด
3: บิณฑบาตบิณฑบาตทุกวันเก็บที่ต้องบอกว่าต่อกันนะครับปี58เนี่ยหล่อหลวงปู่องค์ที่8
1: ครับ
3: และปี59ก็หล่อคุณยาย
1: ครับ
3: ก็เลยว่า2บุญนี้เชื่อมต่อกัน
1: ครับ
3: ก็นะครับเงินที่ได้มาจากการเป็นนักบินก็บินทบาทเก็บมาเรื่อยของหลวงปู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการทำบุญที่เยอะที่สุดในชีวิตเพราะตอนนั้นทำน่าจะทำบุญหล่อหลวงปู่ไป 15,000 บาทก็เยอะมากนะครับเด็กนะตอนเยอะมาก 15,000 เยอะมากแล้วก็รู้สึกปลื้มมากแล้วพอว่าเป็นเงินที่เรา
0: ก้อนแรก
3: เก็บได้ก้อนแรกบิณฑบาตอย่างเดียวเลยบิณฑบาตออกเทศบิณฑบาตโปรดญาติโยมออกเทศแค่เก็บเงิน15,000แล้วก็ทุกวันมันปลื้มมากนะเราปลื้มมากแล้วพอปีต่อมาปี59ก็หลอกคุณยายอีกเราก็
1: จากประสบการณ์
3: นักบินมาแล้วม
1: ี
3: ประสบการณ์ไปแล้วก็หลอกหลวงปู่ก็ปลื้มมาแล้วแล้วหลอกคุณยายอีกทีนี้จะได้ครบก็เลยก็ยังเป็นนักบินก็ยังทำหน้าที่เรื่อยๆมา
0: ทั้งที่ยังเป็นสามเณรน้อย
3: ใช่ครับนะก็ตั้งใจปวดญาติโยมตั้งใจออกเทศจนกระทั่งเราก็เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ 10,000 บาท 10,000 บาทก็หล่อทองใหญ่ตอนนั้นด้วยก็เลยเป็นบุญที่นึกย้อนกลับมาที่ไหนก็มีความสุขทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ว่าเวลาจะผ่านมา5ปี10ปีพอนึกกลับไปครั้งใดหรือว่ามองเห็นหลวงปู่ทองคำมองเห็นคุณยายทองคำมันก็จะเข้ามาในใจเราภาพนี้ก็จะภาพที่เรา
0: ติดอยู
3: ่ลูกสวรรค์ในที่ที่เราหยอดกริ้งกริ้งก็จะติดอยู่ในใจของเราด้วยความเป็นเด็ก
0: นึกถึงบุญออก
1: ด้วยความที่เป็นนักบินแล้วก
0: ็ด้วยปรีแข้ง
1: ได้มาด้วยปรีแข้งด้วยความปลื้มปิติตรงนี
3: ้
1: ตั้งแต่เคยออกในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันด้วยนะครับ
3: ก็
1: ตอนช่วงที่ตัดสินใจจะบวชต่อเนี่ย
3: ใช่ครับก่อนจะตัดสินใจบวชต่อก็คิดจะสื่อก่อนที่เราไปเบื้องต้น
0: ที่เจอหลวงพ่อ
1: ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้ไปเล่าในโรงเรียนอนุบาลด้วย
3: ครับก็มีโอกาสได้รายงานหลวงพ่อ
0: คุ
3: ณแม่ใหญ
1: ่ใน
3: เมื่อปี59นะครับตอนนั้นก็คุณแม่ใหญ่ก็ยังทำหน้าที่ปกติก็เราก็มีโอกาสได้ไปต้อนรับท่านแล้วปรากฏว่าก็พระอาจารย์ก็เมตตาให้เราเนี่ยนำเรื่องเนี่ยเรียนถวายท่านปรากฏว่าน่าจะประมาณสักเดือนมีนาปี59ได้ครับ
0: ครับ
3: ก็มีโอกาสได้เขียนรายงานหลวงพ่อว่าผมสามเณรสิทธิ์บุญนาคเคยมากราบหลวงพ่อครับอะไรอย่างนี้นะหลวงพ่อก็ คยจำได้แต่ลืมไปแล้วอะไรเงี้ยต้องบอกบ่อยๆนะลูกหลวงพ่อก็พูดออกไมค์ในโรงเรียนแล้วท่านก็อ่านชื่อสามเณรดุสิตบุญนาคโอ้แค่ฟังชื่อก็เริ่มมาจากไหนแล้วท่านก็เราก็รายงานเขียนในเปเปอร์รายงานหลวงพ่อว่าอ๋อผมเคยอยากศึกครับแต่ว่ามากราบหลวงพ่อพอมากราบหลวงพ่อก็แล้วหลวงพ่อก็หล่อมากครับก็พูดชมท่านในหลวงพ่อหล่อมากครับผมเห็นหลวงพ่อแล้วขนลุกขนแขนสแตนด์อัพเลยครับ
1: ครับ
3: ก็ท่านก็ยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ก็รายงานท่านว่าหลังจากเจอหลวงพ่อแล้วเนี่ยก็กลับจากวัดพระธรรมกายก็ไปนั่งสมาธิก็เห็นดวงหน้าตอนนั้นจากที่เจอ10ขวบ
0: ค่ะ
3: 10ขวบที่เจอหลวงพ
0: ่อครับผมก็ไม่สึกเลยครับ
3: ก็ไม่สึกเลยก็รายงานหลวงพ่อว่าตอนแรกหลวงพ่อก็ถามผมว่าเห็นดวงมั้ยเห็นองค์พระมั้ยแรกๆมาเจอหลวงพ่อแรกๆก็บอกว่าไม่เห็นอะไรครับมืดตื้อมืดมิดครับ
1: ครับ
3: แต่พอได้มาเจอบ่อยเข้าก็รายงานท่านผ่านโรงเรียนแล้วตอนนั้นที่เป็นคีย์เวิร์ดก็คือจะสึกแล้วก็กราบหลวงพ่อกราบหลวงพ่อเสร็จกลับไปก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ฝันเห็นหลวงปู
1: ่ครับ
3: ตอนนั้นที่เป็นเรื่องราวให้รายงานหลวงพ่อนะครับ
1: ครับ
3: ก็ฝันเห็นหลวงปู่ว่าเอ้ยหลวงปู่ท่านมายืนชี้หน้าเราเฮ้ยมึงมาบวชทำไมบวชเย็นไม่ทำข้ามวันข้ามคืนมึงจะสึกแล้วเหรอก็เป็นความทรงจำก็เอาความฝันจะเล่าหลวงพ่อฟังแล้วก็ขำหลวงพ่อบอกท่านไม่ด่านะท่านลำพึงท่านลำพึงก็เป็นความฝันก็เล่าให้หลวงพ่อฟังเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆรายงานหลวงพ่อในช่วงที่บูมเรื่องบวชในร้าน
1: บวชในร้าน
3: ครับ
1: ครับของพระอาจารย์ก็มีความปลื้มปิติว่าไม่ได้เป็นนักบินแต่ว่าก็เก็บจากปัจจัยต่างๆแล้วก็สามารถทำบุญที่อุทัยแสงนะครับ
2: ครับ
0: ยังไงคะ
1: ยังไงครับ
0: บรรยากาศ
2: ช่วงนั้นเป็นงานกฐินอุทัยแสงก็อยากร่วมบุญให้ถึง10,000ครบกองก็ไปบอกคุณโยมหลวงพ่อโยมแม่บอกก็ได้มา 6,000 กว่าบาทก็ยังไม่ครบตอนนั้นเพื่อนในรุ่นก็รวมแล้วว่าปัจจัยยังไม่ถึงก็เลยทำบุญรวมกันจนครบกองแล้วก็ได้พระของขวัญมา1 องค์พระอาจารย์ก็หาคนให้ไม่ได้เพราะว่าทำทุกคนท่านก็ถามว่าใครทำเยอะที่สุดท่านก็ถามทีละคนว่าทำเท่าไหร่ท่านผมก็บอกว่าผมทำ 6,000 บาทครับโอ้นี่ก็ผมก็ได้ตอนนั้นก็ปลื้มครับเพราะว่าตัวเองปัจจัยไม่พอใกล้ฐานก็อยากได้แต่ก็ได้ครับผม
0: ก็เลย
1: เป็นความปลื้มปิติแล้วก็มีโอกาสได้ทำบุญกฐินกาลทานด้วย
2: ครับ
0: นั่นคือชีวิตช่วงสามเณรที่ปลื้มบุญนี้มากที่สุด
1: ที่เมื่อถึงบรรยากาศตอนที่ได้ศึกษามาจนกระทั่งจะได้ครบบวชมีการมีเกณฑ์ยังไงครับหรือว่ามีการตัดสินใจยังไงถึงจะได้บวช
0: อุทิศชีว
1: ิตอายุครบหรือว่ายังไงครับสำหรับในการบวชอุทิศชีวิตซึ่งต้องเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มากๆที่หลายๆคนก็มีความปรารถนาที่จะมาในโครงการหรือพี่กรรมนี้ครับ
0: ค่ะพระมหาดุสิตค่ะ
3: ก็มูกุฏิสำเร็จเป็นธรรมก็จะมีการรับน้องเนนมาเนาะตั้งแต่12ปีจนป .6 ก็อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งอายุ20-27ปีก็พระอาจารย์พระเลี้ยงก็จะมีการประชุมการคัดเลือกว่าจะผู้ที่บวชที่นี่ต้องมีคุณสมบัติพร้อมนึงต้องผ่านประโยคประเด็นทำ3ประโยคต้องผ่านประโยค3ต้องมีความประพฤติที่ดีต้องมีกิจวัตรกิจกรรมเรียบร้อยพร้อมที่จะอุปสมบทก็จะมีพระอาจารย์พระเลี้ยงคอยคัดกรองอีกทีหนึ่งนะเมื่อผ่านเข้าเกณฑ์นั้นแล้วที่พระอาจารย์พระเลี้ยงทุกรูปในหมู่กุฏิเนี่ยลงเห็นฉันทามติแล้วว่าโอเครูปนี้ทั้งหมดนี้นะจะให้บวชที่ชีวิตพอตัดสินพระอาจารย์ท่านตัดสินใจแล้วก็จะมีการให้เข้าปฏิบัติธรร
1: ม
3: ที่อาสมพุทธบุตรแก้ว
1: คร
3: ับ นะครับก็ปกติก็จะประทํา1เดือน2เดือนก่อนที่จะอุปสมบทจะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นครับก็ตั้งแต่เดือนเมษาก็ปฏิบัติธรรมยาวเลยนะครับก็อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์พระมหาพรชัยประโยค9ที่ท่านเป็นพระอาจารย์กองภาวนาก็คุมนั่งสมาธิคอยเกี่ยวเข็นให้พวกเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก่อนที่จะอุปสมบทชีวิตเพื่อกันกายกันวาจาให้ใสสะอาดจะได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมพ่อโยมแม่กับญาติโยมที่เค้ามอบเมนประเคนถวายที่เขายกมือสาธุกับเราเมื่อเขามีจิตใจที่จะทำบุญกับเราเขาจะได้บุญนั้นจะได้ไม่หกไม่หล่นเพราะว่าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมก่อนบวชในช่วงเดือน2เดือนก่อนบวช
1: สามเดือนเต็มเลยใช่ไหมครับที
3: ่ก็ถ้าร
1: วมนั่งสมาธิ
3: รวมเดือนเมษาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา3เดือนก่อนบวช2เดือนแล้วก็หลังบวช1เดือน
1: โอ้ครับก็เรียกว่าเต็มที่เลย
3: ครับผม
1: สำหรับบวชที่หลวงพ่อมักจะพูดเป็นประจำเลยว่าต้องบวช2ชั้น
3: บวช2ชั้นบวชให้ทุกกายมีอีกกายจะบวชให้หมดนะ
1: สาธุ
3: ว่าทุกส่วนว่าหลวงพ่อนะครับ
1: ครับพระอาจารย์มาเมคาครับ ป็นไงฮะบรรยากาศของการเตรียมบวชของตัวเองตอนนั้นปลื้มปิติยังไงในการที่ได้รับคัดเลือกแล้วก็ต้องทำตัวยังไงบ้างครับสำหรับในช่วงนั้นก่อนที่จะได้เข้าพิธี
2: ช่วงนั้นก็ปลื้มมากที่ได้บวชแต่ก่อนหน้านั้นตอนที่ยังเป็นสมณีประจำยังไม่เป็นสมณีที่จะใกล้บวชก็ไปร่วมงานบวชของรุ่นพี่
1: ๆครับ
2: ก็เห็นรุ่นพี่ออกมาจากโบสถ์โอ้เป็นพระกัน
0: ค่ะ
2: แบบสง่าก็คิดว่าสักวันนึงเราจะออกมาจากตรงนั้นบ้างก็เลยตั้งผังให้ตัวเอง
0: ครับ
2: ทําตัวแบบว่าให้ผ่านกฎเกณฑ์ทางการบวชก็จนได้มีชื่อตัวเองผ่านก็ได้มาปฏิบัติธรรมพร้อมกันจนครบจนถึงเวลาบวชก็ได้บวชก็ปลื้มมากครับที่ได้บวช
0: ค่ะอยากจะถามว่าเวลาที่เราตัดสินใจแล้วอะค่ะว่าจะบวชอุทิศชีวิตแน่นอนว่าต้องบอกโยมพ่อโยมแม่พอเราบอกท่านบอกท่านยังไงคะและท่านพูดกับเราอย่างไรบ้างเจ้าคะพระมหานิคาก่อนค่ะ
2: ช่วงนั้นก็โทรไปบอกโยมแม่ว่าจะบวชนะบวชตลอดชีวิตไม่สึกแล้วนะ
0: ท่านว่ายังไง
2: โยมแม่ก็โอ้ดีใจสาธุด้วยแต่ตอนนั้นก็โทรไปบอกโยมพ่อด้วยโยมพ่อก็คุณพ่อยกบอกแบบกันแบบเดียวกัน
1: ครับ
2: แต่โยมพ่อก็บอกว่าจะอยู่ไปหรือ
1: เนี่ยแล้วจะเป็นสมณีมาหลายปีแล้วนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าพอเป็นพระมันก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่เหมือนเด็กแล้วเนี่ยท่านก็เนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยหาที่ทำงานให้เลยถ้าบอกออกตอนนี้ยังทันนะบอกโอ้ไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยบวชตลอดชีวิตไม่คิดจะหางานทำด้วย
0: โอ้ยึดมั่นนะคะ
2: ครับผม
0: ตั้งใจยืนยันคำเดิมว่าจะบวชอุทิศชีวิตให้โยมพ่อโยมแม่ได้ทราบ
1: บรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ช่วงนั้นก
1: ็วันที่บวชเข้าพิธีบวช
2: ช่วงนั่งตอนนั้นเข้าไปในบวชแล้ว
1: ครับ
2: นั่งรอตอนนั้นนั่งอยู่กับหลวงพี่ดุสิตนะครับ
0: ค่ะ
2: นั่งรอบวชก็เห็นเพื่อนๆกำลังนั่งสวดกันเลยก็คิดจะถึงเราจะเป็นพระแล้วเหรอเนี่ย
0: โ
2: อ้เป็นเนมาหลายปีแล้ว
1: ครับ
2: จะทำตัวเป็นเด็กได้อยู
0: ่
2: พระแล้วนี่เราเป็นผู้ใหญ่เต็มๆแล้วนะ
0: ครับ
2: ก็ปื้มมาพอคู่ข้างหน้าสวดเสร็จโอ้พระบูชาบอกว่าให้ลูกไปนั่งก็ตื่นเต้นแต่ว่าเป็นพระแล้วทำใจสบายสบายช่วงนั้น
1: ครับ
2: ก็พอพระสวดเสร็จพอเจ็บไปปุ๊บก็โหเป็นพระแล้วเนี่ย
1: เยอะโยมพ่อโยมแม่มาร่วมงานปลื้มปิติยังไงบ้างครับ
2: ปลื้มมากเพราะว่าโยมก็อยากให้บวชโยมแม่อยากให้บวชมากเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปลำบากข้างนอก
1: ครับ
2: อยู่ข้างในแบบปลอดภัยโยมแม่ก็ไม่เป็นห่วงเรื่องอะไรก็ปลื้มมากที่ทำให้โยมแม่ไม่ต้องกังวล
1: ฉายาเมคินทะชโยนี่แปลว่าอะไรครับ
2: แปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆที่ลอยบนอากาศผ่านทุกอย่างที่ไม่มีอะไรขวางได
1: ้เมคินคือเมฆแม
2: ่ครับ
1: เมคินคือแปลว่าเมฆแ
2: ม่เมคินก็คือ
1: เมฆ
2: เมฆที่แปลว่าเมฆบวกอินท
0: ะ
2: ที่เรียกว่ายิ่งใหญ
0: ่
2: แล้วก็ต้องใช้ชโยรวมกันผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆที่บนก็เมฆลอยผ่านทุกอย่างไม่มีอะไรขวางได
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: สาธุ
1: ปุณณคชโยแปลว่าอะไรครับ
3: ปุณณคชโยทุกคนก็จะถามว่าแปลว่าอะไรเพราะว่าเจอนามสกุลก็บุญนาคใช่ไหมครับ
1: บุญนาค
3: ทีนี้ก็เลยตั้งว่าจำไม่ง่ายปุณณคชโยแปลว่า

0: ผู้มีชัยชนะอันงดงามประดุจดอกบุญนาค
1: โอ้
0: ก็เลยเป็นนามสกุลด้วยแล้วก็มาเป็นฉายาด้วยใครๆก็จำได
2: ้ตอนแรกนึกว่าแบบเกี่ยวกับพญานาคเลยเกี่ยวใช่ไหมนึกองค์นึงเป็นเมฆาองค์นึงเป็นพญานาคเลย
0: แล้วก็มีพระอาจารย์ท่านช่วยแปลให้ว่าบุญนาคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันประเสริฐประดุจบัณฑิตในการก่
1: อ
0: นนาคก็แปลว่าประเสริฐ
2: ครับ
0: ก็ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐดุจบัณฑิตในการก่อนถ้าเอาความหมายอีกอันหนึ่งก็ได
1: ้
0: ถ้าจะแปลแบบนามสกุลก็ได
1: ้อยากให้อาจารย์ได้ขยายความคำว่าบวชอุทิศชีวิตสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะเผื่อชายแมนๆฟังอยู่นะคะอยากจะมีไอดอลเป็นเหมือนพระอาจารย์บ้างอย่างนี้ค่ะว่าการบวชอุทิศชีวิตเนี่ยคืออะไรสำคัญขนาดไหนและยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของลูกผู้ชายหรือว่าพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
0: ก็การบวชอุทิศชีวิตนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการประกาศแล้วนะหลวงพ่อโอวาทหลวงพ่อหลาย10ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็จะพูดเสมอว่าการบวชในชีวิตเป็นการประกาศศึกน
1: ะ
0: เป็นการต่อสู้กับกิเลสว่าเราจะเอาชนะตราบกระทั่งวันที่เราหมดลมหายใจก็คือวันที่เราตายในผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นการบวชในชีวิตเป็นการประกาศต่อสู้กับพยามารคือต่อสู้กับกิเลสในใจตนเองที่เราจะชนะพอหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดชนะชาตินี้ทุกชาติไปก็ชนะเพราะว่าเราชโยเราเอาฉายาท่อนท้ายของหลวงพ่อเป็นเหมือนเงาที่ประดิษฐ์เป็นเหมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติแม้กระทั่งปัจจุบันในชาตินี้ก็ยังมีคำว่าชโยซึ่งเป็นฉายาท่อนท้ายหลวงพ่
1: อ
0: แปลว่าเราลูกหลวงพ่อเราก็จะชนะตลอดไปชนะตลอดกาลเพราะฉะนั้นการบวชชีวิตเป็นการอุทิศชีวิตที่เป็นกะเจาะแปลว่าเป็นการตั้งใจไว้แล้วว่าจะเอาชีวิตทั้งชีวิตนี้ทุ่มเทถวายพระศาสนาถวายวิชาธรรมกายถวายมหาปูชนียาจารย์ถวายหลวงพ่อเพื่อที่จะได้เอาชีวิตที่มีคุณค่าของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อกับพระศาสนาต่อกับครูบาอาจารย์ต่อกับญาติโยมที่มาทำบุญทำนุบำรุงพุทธศาสนาเมื่อเขาเห็นแล้วว่าเราตัดสินใจที่จะบวชในชีวิตแล้วเขาก็จะได้เกิดศรัทธาประสาทะเลื่อมใสเมื่อเลื่อมใสก็อยากจะอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการบวชในชีวิตนี้ของวัดพระธรรมกายนี้มีมา34รุ่นแหละของผมเนี่ยเป็นรุ่นที่34
2: ครับทีนี้บรรยากาศในวันนั้นพระอาจารย์ประทับใจปลื้มปิติยังไงบ้างครับโยมพ่อโยมแม่โยมอาจารย์มาไหมที่เป็นกัลยาณมิตร
0: อ๋อโยมพ่อโยมแม่ก็มาโยมอาจารย์ที่เป็นเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรกของชีวิตก็มา
2: ครับ
0: ท่านก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าก็มีคนถ่ายคลิปวิดีโอโยมอาจารย
1: ์
0: นั่งถ่ายรูปมาว่าท่านนั่งน้ำตาไหล
1: เห็นผลผลิต
0: เห็นผลผลิตที่ท่าน
1: อุตส่าห์ตั้งแต่ยังเยาว
0: ์หรือชวนบวชมาตั้งแต่ยังเด็ก
2: ครับ
0: พ่อโยมแม่ก็นั่งอยู่ในโบสถ์ด้วยก็ผมสองคนเนี่ยเป็นคู่สุดท้ายเป็นคู่สุดท้ายที่จะต้อง
2: อายุน้อยใช่ไหมครับ
0: อายุจริงๆอายุก็ห่างกันเป็นเดือนนะครับห่างกันเป็นเดือนเป็นเดือนแต่ว่าเป็นน้อยสุดใน
2: น้อยสุดใน
0: แปดในแปดรูป
2: ในแปดรูป
0: ก็เป็นคู่สุดท้ายก็พอเห็นเพื่อนที่กำลังสวดพอพระสงฆ์เนี่ยสวดยติแล้วสวดยติแล้วว่าประกาศแล้วว่านี่คือพระภิกษุในพุทธศาสนานะ
2: ครับ
0: พอเพื่อนลุกไปปุ๊บพอถึงตาเราก็อย่างที่หลวงพี่เมฆาบอกว่าตื่นเต้น
1: ครับ
0: นะเพราะว่าคิดในใจเฮ้ยเราจะเป็นพระแล้วจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยเพราะเราเป็นเนรมา10ปี
2: ครับ
0: เราไม่คุ้นเลยก็เลยพอขึ้นบนอาสงพอถึงพอพระอุปัชฌาย์พระคู่สวดยติแล้วว่าประกาศแล้วว่าเราเนี่ยเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาพอจบคำนั้นปุ๊บโอ้โหมันตัวเบามันสบายมันมีความสุขมันโล่งอ่ะมันเหมือนว่าไอ้สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมาสำเร็จแล้วส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือทำยังไงก็ได้ให้คำว่าอุทิศชีวิตเป็นเรื่องจริงก็ต้องเป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปที่จะต้องเราต้องประคับประคองกายวาจาใจของเราให้ไปถึงจุดนั้นก็เพื่อปิติโยมแม่โยมพ่อก็เพื่อปิติ
2: ทีนี้มาถึงเรื่องพระบาลีบ้างนะครับพระอาจารย์เองแม้กระทั่งพระอาจารย์มีข่าวบอกว่าไม่อยากเรียนแล้วตั้งแต่ตอนป.6เนี่ยนะฮะเข้ามาก็ยังต้องรับเรียนเรียกว่าเรียนเป็นอาชีพหลัก
1: และเก
2: ่งขึ้นด้วยทั้ง2รูปก็ผ่านประโยค3ประโยค6เห็นมั้ยฮะพระอาจารย์ดุสิตผ่านประโยค6พระอาจารย์มีข่าวเพิ่งจบ5ปีหน้าสอบ6ก็คงจะต้องผ่านนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2รูปจะได้รับพัดประโยค3แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในวันที่
2: ได้ไปรับพัดแล้วก็ได้เป็นสามเณรตอนนั้นก็บอกว่ายังไงก็ได้บวชแล้วเพราะได้เป็นมหาแล้วนะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศของการไปรับพัดตอนนั้น
3: ต้องเท้าความว่าตอนที่ยังไม่ผ่านช่วงนั้น ได้

0: ไปร่วมงานมุทิตาของรุ่นพี่ที่ผ่านไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็ได้ถือเป็นริ้วขบวนถือพัด
2: ครับ
0: ที่เขาเรียกงานกล่าวสุนทรพจน
1: ์ค่ะ
2: ครับ
0: ก็ได้ถือพัดประโยค3ก็ถ้าวันนึงเราถ้าเป็นของเราเนี่ยจะเท่นั่นแหละ
1: นี่เพราะว่าเราร่วมงานบรรยากาศถูกมั้ย
0: คะ
1: ครับ
0: ก็จนผ่านมาจนสอบผ่านแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ได้พอถึงวันรับพัด
1: ก็นี่แหละวันของเรา
0: วันถึงวันที่เราเคยคิดว่ามันจะต้องเป็นของเราแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ไปร่วมก็ไปนั่งรถไปช่วงเช้าเป็น เป็นงานส่งตัวขึ้นรถ
1: ครับ
0: ก็ได้เดินแบบองอาจ
2: นี่
0: คนผมแดง
2: มีพิธีใช่มั้ย
0: มีรุ่นน้องพนมมือยืนเรียงกันก็หึรู้สึก
1: ตัวใหญ่เลย
0: ครับรู้สึก
1: ค่ะ
2: คุ้มกว่าแต่ได้กี่ขวบฮะ
0: ช่วงนั้น17ครับ
2: 17แล้ว
0: ก็ได้ไปรับพัดที่วัดพนัญเชิงอยุธยา
1: คร
2: ับ
0: ก็นั่งได้รับช่วงบ่ายก็เขาให้นั่งรอครับ
1: ค่ะ
0: พอพระประธานส่งมาก็ตั้งแถว
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราเห็นก็พอยืนเรียงแถวยาวๆแล้วก็ยืนรอแล้วก็มองคนที่รับพัดไปแล้วเรื่อยๆก็ตื่นเต้นเราจะได้มีพัดของตัวเองแล้วตื่นเต้นเรื่อยๆจนข้างหน้าเขารับเสร็จพอเราเดินไปแบบจะตื่นเต้นเกินหรือเปล่ากลัวแบบว่าทำตัวไม่ถูก
1: ครับ
0: พอรับเสร็จปุ๊บก็เดินลงมาครับมองดูโหเรามีของเราแล้วเนี่ยก
1: ็
0: ปลื้มมากที่ทำให้ตัวเอง
2: ยมพ่อยมแม่ไปไหมครับ
0: ช่วงนั้นยมพ่อไม่ได้ไปครับ
2: ก็มีสาธมิกต่างๆไปรับกี่รูปนะครับตอนนั้นสัมมณี
0: ช่วงนั้นก็
2: เป็นร้อยไหมฮะ
0: ยังครับ
2: ไม่ถึง
0: มันรับพร้อมกับประโยค1-2แล้วก็ประโยค3พร้อมกันครับก็ประมาณ60รูปได้
2: 60รูปครับ
1: ซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้น
0: ไ
1: ม่ธรรมดาค่ะว่าจะ
2: ของพระอาจารย์ดุสิตนี
1: ่
2: รับกี่รูปฮะตอนนั้นแต่ไม่รับที่วัดพนัญเชิงใช่ไหมครับ
3: ก็
2: ไปรับวัดไร่ขิง
3: มี2รอบก็คือประโยค3กับ
2: ประโยค6
3: ของประโยคของประโยค3นี่รับที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
2: ค่ะ
3: ปีนั้นน่าจะหลาย30หรือ40กว่ารูปจำตัวเลขไม่ได้เท่าไหร
1: ่
3: แต่รู้ว่าตอนนั้นก็เยอะมากณปีนั้นก็เราก็ไม่คิดว่าเราจะสอบได้เพราะก็ต้องพยายามมากต้องอ่านหนังสือเยอะพอได้ประโยค3มาพอเรายิ่งสอบผ่านเราก็ยิ่งมีกำลังใจในการเรียนบาลี
1: ค่ะ
3: พอมีกำลังเรียนบาลีมันก็เป็นแรงให้เราได้เรียนประโยค4ประโยค5จนถึง
2: 6.
3: ช่วงประโยค6เนี่ยได้ว่าเป็นช่วงท้าทายความสามารถจำได้ว่าแปลบาลีจะร้องไห
2: ้โอ้ทำไมครับ
3: น้ำตาไหลมันเครียดมากเพราะมันยากมากแปลไปร้องไห้ไปคิดในใจจะได้ไหมวะจะได้ไหมวะแต่น้ำตาที่มันหยดใส่กระดาษในวันนั้นมันเป็นน้ำตาแห่งตอนนั้นเป็นน้ำตาที่มันเครียดอ่านไม่ออกอ่านไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ว่าพอเราต่อสู้กับใช้วิริยะบารมีขันติบารมีพยายามอ่านพยายามแปลจนสำเร็จระหว่างที่ได้เข้าไปรับพัดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานที่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ไอ้จังหวะที่รับเนี่ยมันก็ในใจเนี่ยเราก็เอ้ยความสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยอย่างว่าไปหงเนี่ยสำเร็จแล้วมันก็ภาพแห่งความพยายามที่เราม
1: ุ่งมานะ
3: บากบั่นน้ำตาไหลห้องไปเครียดไปแต่ว่าเราความพยายามที่เราทำไปมันไม่สูญหายมันไม่สูญค่
1: า
3: แต่ว่ามันก็จะเป็นความสำเร็จที่หอมหวานในวันที่เราได้ถือพัดก็ยังมีเป้าหมายต่อไปเพราะว่าย ังไม่จบแค่นี้ ต้องพยายามต่อไปครับ
2: โยมพ่อโยมแม่ครับปลื้มยังไงบ้างครับเห็นว่าไปร่วมงานด้วย
3: โอ้โยมพ่อโยมแม่ร้องไห้นะร้องไห้นะ
2: โยมอาจารย์ไปด้วยไหมฮะ
3: โยมอาจารย์ไม่ได้ไปแต่โยมพ่อโยมแม่เนี่ยไป
2: ร้องไห้เลยนะ
3: ไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งรับเสร็จก็ค่ำก็ยังมีรอยยิ้มยังมีความสุขยังพอเห็นลูกเดินออกมาจากวังได้ถือพัดได้ถ่ายรูปด้วยกันมันเป็นรอยยิ้มที่ปิติเมื่อลูกได้สำเร็จเราเองก็มีความสุขที่เราทำให้พ่อแม่มีความสุขพ่อแม่เองก็มีความสุขที่เห็นเราสำเร็จ
2: สาธุโหอย่างนี้ตอนไปอยู่ก้าวนี้จะต้องเรียกว่าทวีคูณ
3: ขอให้มีวันนั้นครับ
2: ขอให้มีวันนั
1: ้
2: น
1: แล้วมาออกรายการพูดแบบชีวิต
2: แล้ววันที่มุทิตาของวัดพระธรรมกายจัดขึ้นทั้งสองรูปเป็นยังไงบ้างครับที่เดินแนวกลางมีสาธุชนสาธุการเงี้ยฮะแล้วปลื้มปิติในวันมุทิตา
3: อ๋อก็เป็นอย่างที่หนูพี่เมฆาบอกว่าเป็นความฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งนะเราก็นั่งพนมมือสาธุต้อนรับเขามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยแต่พอวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จ

0: ความพยายามเห็นผลวิริยะบารมีเห็นผลจนกระทั่งเราสามารถผ่านจุดเหล่านั้นมาได้แล้วก็สําเร็จเนี่ยพอเราได้เดินเนี่ยเราก็มีความสุขพอเรามีความสุขเราก็มีแรงบันดาลใจว่าในปีต่อๆไปน้องๆที่ตามมาภายในภายหลังจะต้องได้แบบเราจะต้องมีความสุขแบบเราก็คือพระบาลีนี้เป็นหัวใจของพระศาสนาเพราะฉะนั้นก็เราก็เป็นกำลังใจในการเรียนบาลีพอเรามีกำลังใจมากขึ้นเราก็จะอยากให้น้องๆที่ผ่านเข้ามาในภายหลังที่ตามเข้ามาในภายหลังนี้มีกำลังใจในการศึกษาพระบาลีเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตพระเนรก็เริ่มต้นด้วยภาษาบาลีเหมือนกัน
1: สาธุถ้าจะมีอะไรถามพระอาจารย์มั้ยครับ
2: อยากให้พระอาจารย์มีค่ะเนื่องจากเวลามีจำกัดนะคะสุขแบบพระค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอยากจะได้เชิญชวนชายแมนๆได้มามีความสุขเหมือนพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ
3: สุขแบบพระก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งเฉยๆทำไม่ต้องคิดอะไรว่าถ้าเราทำงานข้างนอกเราก็ต้องเครียดกับงานตอนเย็นมันก็เครียดต้องคิดว่าพรุ่งนี้ทำอะไรหาเงินยังไงพอพระเนี่ยความสุขอยู่ข้างในไม่ต้องทำอะไรนอกจากทำใจหยุดนิ่งเฉย
1: ๆสาธุ
3: ครับ
1: ขอพระอาจารย์ดูสิเสริมสักนิดนึงครับสุขแบบพระ
0: สุขแบบพระสุขแบบพระก็อย่างที่โอวาทคุณครูไม่ใหญ่เป็นพระนอกพระในนะดูบทได้2ชั้นโยมบางคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเขาว่าบท2ชั้นเป็นยังไงพระนอกพระในเป็นยังไงคือข้างนอกเนี่ยเราก็บวชจากพระอุปัชฌาย
1: ์
0: แต่ว่าบวชจากพระอุปัชฌาย์เนี่ยวัดไหนก็บวชได
1: ้
0: แต่การที่เราได้สุขจากภายในนะอย่างที่พี่เนรทุกรูปเนี่ยที่พระมหาสุรุมเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมในอาสมพอได้เข้าไปนั่งจริงๆได้นั่งในอาสมพุทธะจริงๆได้นั่งจริงๆได้ปฏิบัติจริงๆปรากฏว่าความสุขจากข้างในเนี่ยมันเป็นความผ่องแผ้วที่มาจากข้างในบางทีเราไปหาความสุขจากการคิดแต่เรื่องบางเรื่องบางอย่างเนี่ยความสุขที่มาจากข้างในเนี่ยมันไม่ต้องคิดมันแค่หยุดคิดแล้วนั่งนิ่งๆอย่างเดียวพอยิ่งนิ่งมันก็จะยิ่งสงบพอสงบมันก็จะเจอสุขยิ่งเจอสุขก็ยิ่งบริสุทธิ
2: ์
0: เพราะฉะนั้นความเป็นพระที่มาจากข้างในเนี่ยจะทำให้ญาติโยมที่ทำบุญกับเราเนี่ยได้บุญหลายๆชั้นเรามีหลวงพ่อบอกมีกี่กายจะบวชให้หมดมีบวชกี่ชั้นก็เอาได้ทุกชั้นอย่างน้อยให้ได้2ชั้นก็คือให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวให้เห็นองค์พระให้เห็นดวงแก้วอย่างน้อยก็ให้มีความนิ่งเบาสบายทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากความนิ่งเบาสบายอย่างนี้จะได้ชื่อว่าสุขจากความเป็นพระคือพระข้างในความสุขจากข้างในจากแกนกลางลำตัวแล้วเนี่ยจากศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็สามารถนำความสุขเนี้ยเผยแผ่สันติภาพให้ญาติโยมให้กับสาธุชนได้เมื่อเขาสัมผัสได้เขาก็จะรู้ว่าพระรัตนตรัยมีจริงๆไม่อยู่ที่ไหนแต่อยู่ภายในตัวของเราครับ
1: สา
2: ธุเรียกได้ว่าพระอาจารย์ทั้ง2รูปได้ออกแบบชีวิตได้อย่างงดงามทีเดียวค่ะ
1: ครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่พระอาจารย์ได้มาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับก็จะเป็นทั้งข้อคิดแล้วก็จะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาในมหากุศลที่พระอาจารย์นะครับได้สั่งสมมาตั้งแต่เยาว์วัยนะครับจนกระทั่งได้บวชอุทิศชีวิตในปีพุทธศักราช2569นี้นะครับทางรายการต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพระมหาดุสิตปุณณนาคชโยนะครับปริยธรรม7ประโยคและพระมหาเมคาเมคินทชโยปริยธรรม5ประโยคกราบขอบคุณอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุวัฒน์ดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่รายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะวันหยุดใจวันชาร์จพลังชีวิตของเราทุกคนทั่วโลกในเวลาธรรมกายค่ะและช่วงนี้นานาสารธรรมอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยดิฉันกนกวรรณชาญกีฬานะคะก่อนที่เราจะไปมีโอกาสที่จะได้ไปร่วมการสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็นั่งธรรมะปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันก็มีโอวาทอันทรงคุณค่าที่หลวงพ่อธรรมชโยค่ะท่านได้เมตตาปรารภเอาไว้ว่าเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยไม่ใช่ตั้งขึ้นมาให้หรูๆดูดีแต่ตั้งขึ้นมาเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของเราว่ามีภารกิจอันยิ่งใหญ่รอคอยเราอยู่ให้ไว้เมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2546ค่ะดังนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมทุกท่านเราต้องตระหนักเอาไว้ให้ดีเลยว่าเรามีภารกิจที่สำคัญรอคอยเราอยู่นะคะเมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะได้มาร่วมกันสร้างความสว่างสวัยสร้างศีลธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในใจของมวลมนุษยชาติด้วยกันโดยการเริ่มต้นง่ายๆจากสันติสุขภายในเราสามารถสร้างได้ในทุกๆวันค่ะ
0: ครับผม World Peace Through Inner Peace นะครับสันติภาพภายนอกนั้นเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจครับดังที่คุณกนกวรรณได้ใช้ประโยคเนาะว่าชาร์จพลังชีวิต
1: ใช
0: ่ก็นึกถึงการชาร์จโทรศัพท์มือถือเนาะยังต้องชาร์จทุกวันเลย ชีวิตเราเช่นเดียวกัน
1: พลังของเราก็ต้องชาร์จทุกวันเหมือนกัน
0: โดยอาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะได้มีกำลังใจในการทำความดีเรื่องยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับดังนั้นพอชาร์จโทรศัพท์มือถือของเราแล้วอย่าลืมหยิบโทรศัพท์มือถือพร้อมใช้งานของเรานะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ครับของทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเข้าไปแล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์ลิงก์นี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักนะครับที่เราจะได้ร่วมกันทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรในการเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักได้เข้าถึงความสุขภายในร่วมกันดังนั้นเข้าไปกันได้นะครับที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับ
1: ค่ะที่เดี๋ยวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะและเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวธรรมะดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้จะมีธรรมะเพื่อประชาชนมงคลที่6ตั้งตนชอบในหัวข้อที่ว่าโทษที่ไม่มีโทษนะคะแล้วก็ตามด้วยสกู๊ปพิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีนะคะที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าก
0: ับผมต่อเนื่องกันด้วยการทุกทุนบุญนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันในพิธีทอดผ้าป่าพิธีปิดแผ่นทองและโปรยรัตนชาติและต่อเสาเข็มมงคล

0: ซึ่งเราเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันกายแล้วก็ใจของเราด้วยค่ะไม่ให้ลื่นไหลไปตามกระแสของกิเลส ที่เชี่ยวกรากอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะก็คือมีคุณธรรมภายในสำหรับต้านทานกิเลสค่ะครูบาอาจารย์ผู้เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งของเราเนี่ยนะคะท่านก็ได้ปลูกฝังให้เราเนี่ยมีความรู้คู่ความดีแม้ว่าวิธีการในการสั่งสอนของอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปแต่ที่เหมือนกันนั่นก็คือเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมและก็วิธีการที่ดีที่สุดในการฝึกฝนอบรมคุณธรรมให้แก่ตัวของเราเองนั่นก็คือการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาให้ใจของเราหยุดนิ่งในทุกๆวันค่ะ
1: ครับผมทุกท่านครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตรัสไว้ในติละมุตติชาดกนะครับความว่าอริโยอนริยังกุปพังโยทันเทนะนิเสธติศาสนังตังนตังเวระอิตินังปันติตาวิถูซึ่งแต่ความเป็นภาษาไทยนะครับนั่นก็คือเมื่ออนาริยชนทำชั่วอริยชนย่อมห้ามกันด้วยการลงโทษการลงโทษนั้นถือว่าเป็นการสั่งสอนทั้งไม่เป็นเวรข้อนี้เหล่าบัณฑิตรู้กันดีบัณฑิตในการก่อนนะครับท่านก็จะทำทุกวิถีทางที่จะตักเตือนสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีไม่ให้พลาดพลั้งไปทำความชั่วถึงแม้บางครั้งศิษย์ยังคิดตรองตามไม่ทันไม่เข้าใจเจตนาอันบริสุทธิ์ของอาจารย์แต่เพราะเห็นประโยชน์ที่จะเกิดแก่ศิษย์ในภายภาคหน้าท่านจึงได้ตักเตือนสั่งสอนหรือบางครั้งนะครับก็ลงโทษหนักบ้างเบาบ้างตามเหตุอันสมควรเพื่อให้ศิษย์นั้นได้สำนึกเมื่อรู้ตัวแล้วนะครับก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองนั่นเองครับ
0: ค่ะก็วิธีการของอาจารย์แต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไปนะคะดังนั้นเนี่ยศิษย์ที่จะต้องเลือกก็ต้องเลือกค่ะที่จะเข้าใจเจตนารมณ์ของอาจารย์ด้วยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาปรารถนาดีนะคะไม่ผูกโกรธผูกใจเจ็บเคืองแค้น เมื่ออาจารย์เนี่ยสั่งสอนแล้วก็ให้อดทนค่ะน้อมรับโอวาทด้วยความเคารพจะได้ดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดนะคะดังเช่นในสมัยหนึ่งค่ะมีพระราชาพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีทรงมีพระโอรสพระองค์หนึ่งชื่อพรหมทัตกุมารพระราชานะคะได้ตั้งความหวังไว้กับพระโอรสว่าในอนาคตค่ะจะได้ครองราชสมบัติต่อราชวงศ์ดังนั้นเนี่ยเมื่อพระโอรสนะคะอายุได้16ชันษาค่ะพระบิดาก็ส่งนะคะไปศึกษาดำเรียนศิลปศาสตร์กับอาจารย์ทิสาปาโมกที่เมืองตักกศิลาค่ะเพื่อให้ฝึกคุณธรรมในด้านต่างๆนะคะเช่นให้รู้จักศิลปะในการปกครองคนนะคะการอ่อนน้อมถ่อมตนมีความอดทนในทุกรูปแบบค่ะแล้วก็ให้ศึกษาคำนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของบ้านเมืองตลอดจนศึกษายุทธศาสตร์เมื่ออาจารย์ได้ถามถึงประวัติความเป็นมาและความตั้งใจจริงในการศึกษาก็จะรับไว้เป็นศิษย์ค่ะ
1: วันหนึ่งนะครับพรหมทัตกุมารนั้นก็ไปส่งน้ำก็คืออาบน้ำครับกับอาจารย์ที่ท่าน้ำซึ่งใกล้ๆบริเวณนั้นมีหญิงชรากำลังขัดสีเมล็ดงาอยู่ก่อนแล้วเมื่อคนทั้งสองนะครับไปถึงลูกศิษย์ก็เห็นเมล็ดงาแล้วก็เกิดอาการอยากกินครับจึงหยิบเมล็ดงาขึ้นมากินหนึ่งกำมือหญิงชราเห็นดังนั้นแล้วก็คิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้คงอยากกินงาจึงปล่อยให้ทำตามใจชอบแล้วดูเฉยๆไม่ว่าอะไรวันรุ่งขึ้นนะครับพรหมทัตกุมารก็ทำเช่นนั้นอีกจนถึงวันที่3เมื่อขโมยเมล็ดงามากินอีกหญิงชราก็ทำเป็นร้องไห้ค้ำครวญครับพร้อมกับพูดขึ้นว่าลูกศิษย์ของท่านขโมยเมล็ดงาของเราไปกินทำไมท่านไม่รู้จักสั่งสอนเมื่ออาจารย์ได้ยินดังนั้นนะครับจึงได้บอกกล่าวกับหญิงชราผู้นั้นว่าไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวจะจ่ายเงินค่าเมล็ดงานี้ให้แต่หญิงชรานะครับบอกว่าไม่ต้องการเงินแต่อยากให้ท่านเนี่ยตักเตือนสั่งสอนศิษย์ของท่านไม่ให้มาขโมยของผู้อื่นอีกอาจารย์นะครับจึงได้สั่งสอนลูกศิษย์อีก2คนนะครับโดยจับพรหมทัตกุมารนะครับที่แขนไว้ทั้ง2ข้างแล้วก็ใช้ไม้ซีกนะครับเป็นไม้ไผ่เคี่ยนตีที่กลางหลังเนี่ยถึง3ครั้งด้วยกันพรหมทัตกุมารเนี่ยโกรธมากทีเดียวครับในตาเนี่ยแดงกล่ำแล้วก็มองดูอาจารย์ตั้งแต่หลังเท้าจนถึงปลายผมด้วยความอาฆาตแค้นพร้อมกับคิดในใจขึ้นว่า
0: ค่ะอาการนี้เนี่ยแค้นมากนะมองหัวจรดเท้าเท้าขึ้นไปบนหัวเนี่ยนะคะถ้าตนได้เป็นพระราชาเมื่อไหร่จะเชิญอาจารย์ไปรับกรรมที่อาจารย์ได้ทำกับตนในครั้งนี
1: ้อันนี้อินเนอร์มาแล้วใช่ไหม
0: จะเชิญไว้ด้วยนะ
1: ครับ
0: นะอาจารย์เห็นกิริยาของลูกศิษย์ก็รู้เลยว่าโกรธเคืองนะคะแล้วก็คิดผูกพยาบาทอาฆาตตนค่ะจาก

0: และหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยนะคะพรหมทัตกุมารก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่ได้ลาออกนะยังตั้งใจอยู่จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาจึงลาอาจารย์กลับไปบ้านเมืองของตนโดยทำทีว่าเคารพอ่อนน้อมซาบซึ้งในพระคุณของอาจารย์แต่ในใจยังจองเวรอยู่ค่ะจึงกล่าวกับอาจารย์ขึ้นมาว่าเมื่อกระผมได้เป็นพระราชาขอเชิญอาจารย์ไปที่เมืองกระผมด้วยนะครับอาจารย์ก็รับปากค่ะเมื่อกลับไปถึงบ้านของตนพรหมทัตกุมารได้แสดงศิลปะต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาให้กับพระชนกพระชนนีทอดพระเนตรนะคะทั้งสองพระองค์เนี่ยโอ้โหทรงสมณัติเป็นอย่างมากเลยค่ะจึงทรงแต่งตั้งให้พรหมทัตกุมารเนี่ยเป็นพระราชาครองราชสมบัติเมื่อพรหมทัตกุมารได้ขึ้นครองราชแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ส่งพระราชสารเอาไปเลยตามสัญญานะคะถึงอาจารย์เพื่อเชิญมาเยี่ยมที่เมืองพาราณสีค่ะ
1: คิดการใหญ่เนี่ยใจมันต้องนิ่งเนาะ
0: ฝังแค้น
1: แค้นฝังหุ่นทีเดียวนะดังนั้นครับทุกท่านพออาจารย์เนี่ยได้รับสารเสร็จครับก็คิดขึ้นว่าในตอนนี้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยยังหนุ่มอยู
0: ่
1: ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราลงโทษไปในครั้งนั้นเราไม่ควรไปในตอนนี
0: ้ค่ะ
1: รอให้เขาเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่านี้เมื่อถึงตอนนั้นถ้าเราได้ชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเขาจึงจะเข้าใจได้ดีกว่าตอนนี้คิดดังนี้แล้วจึงบอกปฏิเสธไปเห็นว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่รู้การนะครับเรื่องนี้จบจนถึงพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยนะครับหรือว่าอดีตพรหมทัตกุมารเนี่ยพระชนมายุล่วงเข้าวัยกลางคนอาจารย์จึงเดินทางไปเยี่ยมเมื่อไปถึงนะครับพระราชาก็คือพระเจ้าพรหมทัตหรือว่าพรหมทัตกุมารเนี่ยแสดงอาการเกรียวกราดทีเดียวครับด่าว่าอาจารย์ต่อหน้าข้าราชบริพารทั้งหลายโดยได้กล่าวขึ้นว่าอาจารย์ท่านนี้ได้เคี่ยนตีเราถึง3ทีเพียงเพราะเมล็ดงาหนึ่งกำมือวันนี้ท่านจะได้รับโทษที่ท่านได้ทำกับเราในครั้งนั้นทีนี้ครับอาจารย์จึงได้กล่าวขึ้นว่าเมื่อทำความชั่วแล้วบัณฑิตทั้งหลายต้องห้ามปรามตักเตือนด้วยการลงโทษการลงโทษนั้นคือการสั่งสอนให้รู้สำนึกไม่ให้กลับไปทำผิดอย่างนั้นอีกถ้าข้าพระองค์ไม่ลงโทษพระองค์ในครั้งนั้นในอนาคตพระองค์อาจจะไปลักขโมยที่ยิ่งกว่านี้ไปทำโจรกรรมฉกชิงวิ่งราวหรืออาจฆ่าคนตายนั่นเอง
0: ค่ะแล้วก็ถ้าถูกจับได้เนี่ยโดนลงโทษตามกฎหมายของบ้านเมืองแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะมีโอกาสที่ไม่มีโอกาสที่จะได้มาครองราชสมบัติอยู่แบบนี้นะคะที่พระองค์ได้มาเป็นพระราชาอยู่ในขณะนี้ก็เพราะข้าพระองค์อบรมสั่งสอนในครั้งนั้นมิใช่หรือพระราชาฟังคำของอาจารย์ก็ได้สติขึ้นมาทันทีเลยทบทวนเหตุการณ์นะคะที่ผ่านมาเห็นว่าเป็นไปตามที่อาจารย์บอกไว้ทุกอย่างค่ะเมื่อระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ได้จึงตรัสยกราชสมบัติให้แก่อาจารย์แต่อาจารย์ก็ไม่รับนะคะพระราชาจึงแต่งตั้งให้อาจารย์เนี่ยเป็นปุโรหิตค่ะและให้ความเคารพเหมือนเป็นพระบิดาตั้งแต่นั้นมาค่ะพระราชาก็อยู่ในโอวาทของอาจารย์จนตลอดพระชนมายุของพระองค์นะคะทำให้ปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็นเป็นต้นมาค่ะคุณผู้ชมคะจากเรื่องนี้ก็จะเห็นว่าการที่เราเนี่ยจะเป็นผู้ปกครองที่ดีได้จะต้องรู้จักสอนคนในปกครองเนี่ยนะคะให้ดีซะก่อนให้เขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพคือให้มีความรู้คู่คุณธรรมครูบาอาจารย์ที่ดีก็เช่นกันค่ะต้องหมั่นตักเตือนสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีคอยประคับประคองให้ลูกศิษย์ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องถูกทำนองครองธรรมโดยไม่กลัวที่จะเกิดเรื่องหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองค่ะ
1: ครับผมพรหมทัตกุมารนะครับก็เป็นผู้ที่มีบุญสั่งสมบุญไว้อย่างดีแล้วทีเดียวครับแม้ในตอนแรกจะยังรู้ไม่เท่าทันกิเลสหลงผูกโกรธอาจารย์แต่เพราะมีอาจารย์ดีคอยแนะนำสั่งสอนให้ดำเนินชีวิตไปในเส้นทางที่ถูกต้องปลอดภัยจึงสามารถป้องกันแก้ไขข้อผิดพลาดของตนได้ทำให้ชีวิตนั้นไม่พลาดพลั้งไปทำบาปกรรมดังนั้นการสั่งสอนโดยการลงโทษแบบบัณฑิตจึงเป็นการชี้ขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่มีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษไม่มีเวรไม่มีภัยท้ายที่สุดนะครับหลวงพ่อธรรมชโยเป็นครูไม่ใหญ่ท่านก็ได้ขมวดปมเรื่องนี้และทำให้เรานั้นรู้จักตั้งตนชอบโดยกล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงมองเห็นว่าการชี้โทษคือการชี้ขุมทรัพย์ยิ่งผู้ที่มีมรรคผลนิพพานเป็นกันสารยิ่งต้องอดทนต่อการชี้โทษแล้วชี้โทษอีกของครูบาอาจารย์เพราะท่านจะขนาบเราเพื่อให้เราได้ดีให้เข้าถึงพระธรรมกายชีวิตเราจะได้ปลอดภัยมีธรรมกายเป็นที่พึ่งแก่ตนเองดังนั้นอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะให้ขยันปฏิบัติธรรมทุกวันฝึกทำใจใ

0: ให้หยุดนิ่งให้ได้ตลอดเวลาครับ
1: ค่ะมันก็เป็นที่เรียกว่าเป็นสาระสำคัญของชีวิตเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราดูเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างไกลห่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเกิดว่าอาจารย์สั่งสอนมากเกินไป
0: เขาเรียกว่าองศาความคิดชีวิตของคนเราอ่ะมันแค่องศาเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ดังนั้นวิธีการตั้งตนชอบที่ดีที่สุดคือตรงไหนครับรู้จักนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายนี่นะคร
1: ับ ถูกต้องค่ะต้องเป็นแบบไม่มีเขาเราก็อยู่ได
0: ้
1: จริงไหม
0: แต่ถ้าเกิดไม่มีเขาภายในใจเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะหมายถึงพระธรรมกายภายในไงต้องหาให้เจอสักทีเราจะได้ไม่เหงากันสักทีนะฮะ
1: แล้วไป
0: จะได้อบอุ่นใจเหมือนกับในวันนี้นึกถึงบุญเราจะได้มีความสุขใจปลื้มใจนำมาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเองครับ
1: ค่ะแสดงว่ารณกรมีเขาอยู่ในใจแล้วเนี่ยนะคะ
0: เขานี่คือเขากลางกายนะต้องพูดให้ชัดก่อน
1: มา
0: ครับ
1: ไปอนุโมทนาบุญกันดีกว่า
0: ผม
1: กับพิธีตักบาตร 1,345 รูปนะคะอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ที่ฉลองครบรอบ345ปีเมื่อวันเสาร์ที่27มิถุนายนที่ผ่านมานี่ค่ะ
0: ครับเรียนเชิญครับ
2: พิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณขวงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แสงแรกแห่งรุ่งอรุณค่อยๆทอประกายเหนือพื้นแผ่นดินล้านนาณขวงสันกำแพงเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า345ปีเช้าวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งความสงบงดงามและพลังศรัทธาเมื่อพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศพร้อมใจกันหลั่งไหลมาร่วมพิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งเมืองสันกำแพงพร้อมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอุทิศบุญกุศลแด่บรรพชนผู้ร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันพิธีเปิดงานเริ่มจากนายชาครีขัตติรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยความยินดียิ่งจากนั้นนางณัฐฐิวรวินีกัญจนวสิริผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเมื่อถึงเวลาอันเป็นสิริมงคลนายคเนศคำนนนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการมหาสังฆทานในเช้าวันนี้มิได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองวาระสำคัญของเมืองสันกำแพงเท่านั้นแต่ยังเป็นการล้อมรวมศรัทธาของพุทธบริษัททั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันสืบสานอริยประเพณีแห่งการตักบาตรอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธและร่วมกันสร้างพลังแห่งความสามัคคีให้มั่นคงสืบไป

ระแสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องในพิธีตักบาตรมหากุศลในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงเจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลเริ่มคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายสังฆทานจตุปัจจัยทายธรรมค่ายานพาหนะยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยการให้ทานในวันนี้มิได้มุ่งหวังเพียงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตแต่หากเป็นการฝึกใจให้รู้จักเสียสละลดความประณีตและเพิ่มพูนเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจพร้อมกันนี้คณะผู้จัดงานยังได้ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเพื่อสาธารณกุศลเพื่อนำไปสมทบถวายแด่คณะสงฆ์กว่า323วัดและพี่น้อง

ชาวพุทธในพื้นที่10จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมน้อมถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนมอบให้กิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพงนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงทุกการแบ่งปันในวันนี้จึงเปรียบเสมือนสายทานแห่งความเมตตาที่หลั่งไหลจากหัวใจของผู้ให้ส่งต่อกำลังใจไปยังผู้รับพร้อมเชื่อมโยงผู้คนทั้งประเทศไว้ด้วยคุณธรรมความเอื้อเฟื้อและความปรารถนาดีอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคม

ื่อถึงเวลาสว่างแห่งมงคลฤกษ์คณะสงฆ์จำนวน 1,345 รูปเริ่มแปรแถวออกบิณฑบาตอย่างสงบสำรวมและงดงามสมดังแบบอย่างแห่งอริยสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาทุกย่านก้าวของหมู่สงฆ์ในเช้าวันนี้เปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทได้สร้างมหาทานบารมีและสั่งสมอริยทรัพย์อันประเสริฐไว้เป็นเสบียงบุญของชีวิตภาพของสาธุชนที่น้อมถวายพระตาหารลงสู่บาตรด้วยความเคารพปรากฏเป็นภาพแห่งศรัทธาที่งดงามตลอดแนวถนนกลางเมืองสันกำแพงรอยยิ้มแห่งความอิ่มเอิบความปลาบปลื้มในความสุขจากการเป็นผู้ให้ได้หลอมรวมเป็นบรรยากาศแห่งบุญที่ตราตรึงอยู่ในดวงใจของผู้ร่วมงานทุกคน

มหากุศลครั้งนี้นอกจากจะเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศแด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงแล้วยังเป็นพลังแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัททั้ง4ที่ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งต่อความเมตตาไปยังผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและพี่น้องชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงในวันนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มหากุศลเมืองล้านนาและยังเป็นภาพแห่งศรัทธาที่สะท้อนคุณค่าของการให้และความสมัครสมานสามัคคีอันจะเป็นพลังหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงมั่นอยู่ในแผ่นดินไทย

0: อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านเลยนะคะที่มีโอกาสได้ไปร่วมในพิธีตักบาตรฉลอง345ปีของอำเภอสันกำแพง
1: ครับผม
0: นะคะจะพูดสันทรายเมื่อกี้คุณเรื่องสันทรายสันกำแพงนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ครับผมต้องขอบคุณสื่อดีๆนะครับสื่อน้ำดีจากทางศูนย์สื่อธรรมกายเพื่อสร้างสันติภาพโลกหรือว่า DGM นั่นเองครับกิจกรรมงานบุญในวันนั้นครับเกิดขึ้นวันเดียวกันในจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมเราจะไปต่อกันที่กิจกรรมงานบุญของอำเภอฝานะครับในพิธีทอดผ้าป่าปิดแผ่นทองนะครับโปรยรัตนชาติแล้วก็ตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศความปลื้มปีติใจจะเป็นอย่างไรไปร่วมอนุโมทนาบุญครับ

0: ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่อบล้อมไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วก็ความเบิกบานใจนะคะเป็นพิธีกรในงานใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็นำบุญจากการเป็นพิธีกรสร้างสรรค์บรรยากาศงานบุญมาฝากทุกท่านเลยนะครับ
0: สาธุขอบรรยากาศนิดนึง
1: โอ้คุณผู้ชมต้องเล่าให้ฟังว่าณแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยคือรณกรเป็นเด็กมีความฝันเนา
0: ะ
1: คือตั้งแต่ได้มีโอกาสฟังเรื่องราวจากหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูมิใหญ่ท่านเล่าในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยแหละถึงอนุภาพของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขุนทกยุงเพราะว่าท่านพระครูปลัดธนฤทธิ์คุณนิธิโกฮ
0: ะ
1: เจ้าวาดหรือว่าประธานสงฆ์ที่นั่นเนี่ยได้ส่งเรื่องราวอนุภาพของคุณยายอาจารย์ในการขุดตาน้ำณแผ่นดินตรงนั้นก็มีความฝันตลอดเลยว่าโอ้อยากจะไปณที่นี้จังเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณกับ10กว่าปีนะครับถึงได้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะแต่ว่าต้องใช้ความอดทนนิดนึง
1: แต่บรรยากาศในวันนั้นคุณผู้ชมต้องเรียนเลยครับว่าตอนแรกนะโอ้โหแดดจ้าทีเดียวนะแต่พอได้มีโอกาสอธิษฐานจิตกับคุณยายนะทุกอย่างเนี่ยโอ้โหบรรยากาศร่มเย็นเป็นสุขแล้วที่ประทับใจเล่าให้คุณผู้ชมฟังสั้นๆคือความละเอียดทางใจหรือว่าความมีความเคารพในพระรัตนตรัยของชาวไทยใหญ่ที่น
0: ี
1: ่นำข้าวตอกดอกไม้เนี่ยครับมาวางที่เสาเข็มมงคลจำลองเพื่อจะได้ใช่เป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าทายธรรมเป็นของน้อยแต่ว่าจิตใจของเขาเนี่ยสูงส่งเหลือเกินก็ปลื้มปิติใจในวันนั้น
0: ค่ะโอ้โหสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยจริงๆนะคะเห็นแล้วก็ปลื้มใจค่ะเพราะว่าชาวท้องถิ่นชาวพื้นบ้านทุกคนเดินทางมาเพื่อที่จะมาเอาบุญใหญ่กัน
1: แล้วเดินทางไม่ใช่สบายนะครับไม่ใช่นั่งรถมาแต่ว่าทุกท่านเนี่ยเกาะท้ายรถกระบะกันมาแล้วยืนครับโดยสารกันมาด้วยหัวใจที่แบบมีความเสียส่งในการตั้งใจเอาบุญเหลือเกิน
0: ค่ะสุดยอดเลยนะคะก็มามีบุญดีๆแบบนี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสของตัวเราเองด้วยที่จะได้ไปสั่งสมบุญกันค่ะ
1: ครับผม
0: กิจกรรมงานบุญรอบโลกนะคะมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะวันนี้จะเริ่มต้นที่วัดพระธรรมกายชิคาโกที่สหรัฐอเมริกาค่ะเป็นกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนะคะที่รัฐอิลลินอยค่ะจัดกิจกรรมงานบุญโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาพิวัตรค
1: ่
0: ะท่านเมตตามาเป็นประธานสงฆ์นะคะพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นค่ะท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยต่อด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกลั่นใจก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีเจ้าภาพผู้มีบุญนะคะเพื่อเป็นการประกอบพิธีจุดประทีปในครั้งนี้ค่ะก็คือคุณชูศักดิ์คุณวิลาวันพฤกษวรรณคุณวันนีเกตแก้วคุณน้อยสมพรคุณศรีพรคุณเคที่พรทิพย์สวรรค์และศาสตราจารย์ดร.สุนันทาเตยราชบุญค่ะต่อด้วยคณะสงฆ์สวดชยันโตคณะเจ้าภาพจุดประทีปร่วมกันนะคะและเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะก็ร่วมพิธีประกอบพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีคุณเพ็ญนภามานิชโชติพิสิทธิ์ดร.ทิโมธีเลเทอร์นะคะและคุณวันชัยคุณรัชนีสุขสดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าค่ะก่อนที่จะน้อมนำผ้าตรายถวายแด่คณะสงฆ์นะคะจากนั้นท่านประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่าต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีพระวิชัยปุณณธรรมโมคุณถาวรพรมถาวรพระนิรันดร์สุวีโรพ่อเจริญแม่สุพรศาสตราจารย์ดร.สุนันทาเตยราชกุลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะต่อด้วยการถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดกรกฎาคมนะคะและทุกท่านที่ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์เพื่อที่จะไว้ตามตรึกระลึกนึกถึงบุญและเมื่อถึงเวลาธรรมกายคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็ได้ประกอบพิธีกรรมนะคะโดยการที่เราจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายแล้วก็ต่อด้วยพิธีบูชาข้าวพระค่ะพร้อมกันในเวลาธรรมกายนะคะผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN ค่ะก็ในทุกๆกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้ทุกท่านก็ต่างปลื้มปิติใจไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ครับผมต้องชื่นชมเนาะผู้มีบุญในภาคพื้นอเมริกาคือโดยเฉพาะช่วงเวลาของการบูชาข้าวพระพร้อมเพรียงกันต่างกันด้วยเวลาทางโลกแต่เวลาธรรมกายคือเวลาเดียวกันที
0: ่
1: เราจะได้มาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อการเข้า ข้าถึงพระธรรมกายภายในนั่นเองนะครับยังคงอยู่กิจกรรมงานบุญของทางภาพพื้นอเมริกาครับคุณกนกวรรณคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่เมืองแห่งเทคโนโลยีนะครับณวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์สหรัฐอเมริกากันครับที่ซิลิคอนวัลเลย์นะครับก็มีกิจกรรมงานบุญเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมครับพุทธศักราช2569เนื่องจากเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีนะครับก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Zoom application นะครับรวมไปถึงทาง Facebook Live กิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 17:30 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับคณะสงฆ์และก็สาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรจากนั้นได้เข้าสู่พิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และมหาปูชนียาจารย์พิธีถวายทิพยมาลานะครับแล้วก็รวมไปถึงพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพิธีถวายกองบุญคิลานเพศาสตร์หรือว่ายารักษาโรคพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะครับให้ชีวิตสัตว์เป็นทานรวมไปถึงพิธีถวายกองบุญคล่องถ่ายภาพด้วยนั่นเองครับจากนั้นเมื่อถึงเวลาสว่างครับเวลาธรรมกายทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันในการประพฤติปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้เป็นสุขนะครับแล้วก็จากนั้นทุกท่านก็ประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสถานี GBN บ่าย4ช่องนี้ช่องเดียวนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศจากวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์นะครับจะสังเกตได้ว่าองค์พระประธานนะครับนั่นก็คือพระธรรมกายเนี่ยก็ได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานเรียบร้อยแล้วแล้วทุกท่านเนี่ยก็ตั้งใจสั่งสมบุญในช่วงเวลาดังที่ได้เรียนว่าภาคพื้นอเมริกาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือคนละเวลากัน
0: ก็คือกลางวันของเราแต่ว่าเป็นกลางคืนของเขานะคะแต่ว่าเวลาไม่ใช่เงื่อนไขค่ะในการที่เราจะไม่มาร่วมกันสร้างบารมีนะคะดังนั้นเนี่ยทุกท่านเนี่ยก็เรียกว่ามาด้วยใจแท้ๆเลยนะคะกิจกรรมงานบุญต่อเนื่องนะคะยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะที่วัดพระธรรมกายบอสตันค่ะวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นในเวลา 20:30 ตามเวลาท้องถิ่นค่ะคณะสงฆ์และสาธุชนค่ะร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5พิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ประธานนำกล่าวคือคุณนฤมลหรือชามอสซิงเกอร์คุณเคนวัจราโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาพิษณุ วิสุทธิยาโนค่ะท่านประธานสงฆ์นำกล่าวบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตามด้วยท่านเจ้าภาพทุกคณะนะคะจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และกล่าวคำอธิษฐานจิตตอกย้ำผังสำเร็จในการสร้างบารมีค่ะเมื่อเสร็จพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆโดยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคนะคะท่านประธานในการนำกล่าวนั่นก็คือคุณสำราญคุณล่าแก้วคุณแองเจล่าคุณอลันผลสุขพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเดือนกรกฎาคม2569ประธานนำกล่าวคือคุณสำราญคุณล่าแก้วคุณแองเจล่าคุณอรันผลสุขค่ะจากนั้นนะคะทุกท่านก็รับฟังธรรมะจากท่านประธานสงฆ์ค่ะท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถาและนำคณะสงฆ์ให้พรค่ะในช่วงเวลาช่วงท้ายนะคะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันแล้วก็ร่วมกันในกิจกรรมสาวาระเดือนเกิดกรกฎาคมนะคะและก็การทบทวนบุญต่างๆและเมื่อถึงเวลาธรรมกายคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายต่อด้วยพิธีบูชาข้าวพระนะคะพร้อมกับที่วัดพระธรรมกายในประเทศไทยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะกันไปทั่วโลกเพราะว่าเราเชื่อมใจผ่านทางสถานี GBN by DMC ไปทั่วโลกในเวลาธรรมกายค่ะ
1: ครับผมในขณะที่คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในช่วงข่าวบุญรอบโลกเนาะถ้าใจของเราเนี่ยนึกน้อมในการอนุโมทนาบุญเนี่ยบุญข้อที่ว่าปตานุโมทนาใหม่นี่ก็เกิดขึ้นในใจของเราตลอดเวลาทีเดียวนะดังนั้นต้องอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของทางภาคพื้นอเมริกานะครับไปต่อกันที่โครงการปฏิบัติธรรมของวัดภาวนาซานดิเอโกครับสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นครับสำหรับการปฏิบัติธรรมของชาวท้องถิ่นนะครับพระมหาบุญส่งปรมัชฌโยครับรักษาการเจ้าอาวาสได้มีการปฏิสันถารนะครับทำความรู้จักกับชาวอเมริกันหรือว่าชาวท้องถิ่นผู้รักการปฏิบัติธรรมที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับเป็นมิตร ภายหลังจากการนั่งสมาธินะครับทุกท่านก็ได้แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจบางท่านครับก็เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้อนความงดงามแล้วก็ความสงบภายในขณะที่บางท่านนะครับก็มีความตั้งใจที่จะอาสามาช่วยสอนภาษาอังกฤษนะครับถวายความรู้แต่พระภิกษุสอนให้แก่เจ้าหน้าที่วัดอีกด้วยเพื่อสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมท้องถิ่นนั่นเองการที่ได้มาเจอกันในครั้งนี้นะครับนับเป็นก้าวแรกแห่งมิตรภาพอันงดงามที่สะท้อนให้เห็นว่าหลักธรรมแล้วก็การทำสมาธิเนี่ยสามารถเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมภูมิหลังให้มาพบกันด้วยดวงใจแห่งความปรารถนาดีนั่นเองแล้วก็โครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนแห่งสันติภาพและความเมตตารวมไปถึงวิสตอมหรือว่าปัญญานั่นเองนะครับให้เติบโตขึ้นในต่างแดนโดยเฉพาะดินแดนแถบแคลิฟอร์เนียตอนใต้แม้จะต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่ความสงบภายในก็คือภาษาสากลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการนั่งสมาธิดังนั้นภาพที่เราได้เห็นนะครับในขณะที่มนุษยชาติตอนนี้โดยเฉพาะในแถบตะวันตกก็ตามสหรัฐอเมริกาก็ดีหลายคนเริ่มมาศึกษาเมดิเทชันมองว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาครับแต่เป็นความรู้สากลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ชาวท้องถิ่นนะครับได้มีโอกาสมาเจริญสมาธิภาวนาด้วยกายที่สบายใจที่สบายกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับ
0: ค่ะนะคะดูภาพแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็ต่างที่จะแสวงหาความสุขที่จะเกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองในทุกๆคนนะคะไม่ต
1: ้
0: องไปแสวงหาจากภายนอกเลย
1: ถูกต้องครับแล้วก็ในโอกาสนี้ครับทางวัดภาวนาซานดิเอโกก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็เชิญชวนทุกท่านร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างพุทธวิหารขยายห้องปฏิบัติธรรมใหม่บูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายสู่มวลมนุษยชาตินะครับโดยเฉพาะในแถบของสหรัฐอเมริกานั่นเองก็จะจัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับณวัดภาวนาซานดิเอโกสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่คุณสิรินุชนะครับเบอร์โทรศัพท์092-925-5698และ official นะครับก็สามารถแอด LINE ID ได้นั่นก็คือ @ykm9460e นะครับ e หรือว่า e England นะครับแล้วก็สามารถร่วมบุญออนไลน์ได้นะครับโดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ QR Code มี2อันนะครับด
0: ้
1: านบนคือของ LINE Application ส่วนด้านล่างเป็น QR Code พร้อมเพย์ของประเทศไทยนั่นเองครับ
0: ค่ะก็สามารถที่จะยกโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code ได้เลยตอนนี้นะคะสะดวกรวดเร็วง่ายดาย
1: แต่ถ้าสแกนตอนนี้น
0: ะ
1: ไม่ขึ้นนะจะเห็นแค่เรา2คน
0: ตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้
1: ต้องเมื่อสักครู่นะ
0: ไม่ได้โค้ดอะไรเลยตอนนี้
1: ย้อนกลับไปทาง YouTube Channel แล้วกันครับผม
0: โอเคค่ะจากสหรัฐอเมริกานะคะมาที่ภาคพื้นยุโรปกันบ้างนะคะวันนี้มาที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลินค่ะสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง4กรกฎาคมนะคะวัดพระธรรมกายเบอร์ลินร่วมกับทีมงานอาสาสมัครค่ะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปวิไทวชิรวิชโชพระพุทธิพงษ์วรชโตพระไมเคิลและพระจัสตินค่ะท่านได้นำสาธุชนนะคะร่วมกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมีผู้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมนานาประเทศทั่วโลกเลยนะคะเช่นอาทิเช่นเยอรมันไอร์แลนด์ฮังการีสโลเวเนียโปแลนด์แล้วก็ยูเครนค่ะซึ่งทุกท่านเนี่ยนะคะได้มีโอกาสค่ะที่มาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการนะคะอาทิเช่นการนั่งสมาธิแผ่เมตตาการบริหารร่างกายด้วยโยคะนะคะการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นค่ะร่วมกันสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเรียนรู้วิธีการแล้วก็วัตถุประสงค์ของการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารไทยเลิศรสด้วยนะคะก็โหนี่ค่ะอาหารอันประณีตมาเลยปรากฏ
1: วันนะเลิศรสเลิศรสใช่ไหม
0: ใช่เลิศรสเลิศก็ได้อ่ะ
1: ไม่นึกว่าคำว่าเลิศเนี่ยมาจากเด็กเจนซีที่ใช้ไงเลิศอ๋ออันนี้เลิศนะเลิศรส
0: เลิศรสรสเลิศ
1: หัวใจเจนซี
0: ใช่นะคะเบบี้บูมก็มีหัวใจเหมือนกันนะ
1: หัวใจเจนซีใช่ไหม
0: หัวใจเจนซ
1: ี
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าภาวะอยู่ในเบบี้บูม
1: ครับผม
0: ในช่วงเย็นทุกท่านก็มีโอกาสนะคะในการที่จะได้มาสอบ ถามข้อสักถามข้อสงสัยกับพระอาจารย์เกี่ยวกับการนั่งสมาธินะคะแล้วก็หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาจะได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วยค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างรู้สึกประทับใจนะคะในการดูแลต้อนรับนะคะในการปฏิสันถานอันอบอุ่นของทีมงานวัดพระธรรมกายเบอร์ลินค่ะแล้วก็มีความสุขภายในที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็รู้หลักในการปฏิบัตินะคะของพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือกิจกรรมนะคะของวัดพระธรรมกายเบอร์ลินในการเผยแผ่สมาธิและพระพุทธศาสนาค่ะเพื่อสร้างสันติภาพโลกจากสันติสุขภายในด้วยการปฏิบัติธรรมนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือว่าเมดิเทชันเนี่ยกับชาวต่างชาติเนี่ยเขาเปิดใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะอย่างคำสอนของครูไม่ใหญ่ก็บอกแล้วว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นของสากลที่ทุกๆคนในโลกเนี่ยสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องมาอ้างอิงถึงการคุณจะศาสนาใดเผ่าพันธุ์ใดเชื้อชาติใดทุกคนในโลกนี้ปฏิบัติธรรมได
1: ้คือใครๆก็อยากมีความสุข
0: ใช่
1: คุณผู้ชมครับลองถามเพื่อนๆคุณผู้ชมก็ได้หรือถามตัวของเราเองก็ได้อยากมีความสุขไห
0: ม
1: อยากมีแต่บางครั้งความสุขที่ภายนอกมันตอบโจทย์ได้ไม่เต็มอิ่มไงแต่ความสุขภายในหรือว่า inner peace มันสามารถตอบโจทย์เราได้อย่างเต็มอิ่มต้องลองให้โอกาสตัวเองนั่นเองเพราะว่าโอกาสไม่เคยเลือกคนแต่คนต่างหากที่สามารถเลือกโอกาสได้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กิจกรรมงานบุญนะครับของทางภาคพื้นแอฟริกากันบ้านนะครับเป็นกิจกรรมในพิธีมอบตราตั้งแล้วก็พัดยศพระครูฐานานุกรมนั่นเองโดยพิธีนะครับได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนกลางพิธีนะครับจัดขึ้นณวัดสามพระยาวรวิหารกรุงเทพมหานครครับในโอกาสนี้นะครับพระเดชพระคุณพระพรหมดีโลกซึ่งต้องขอกราบมุทิตาสการะท่านด้วยนะครับเพราะว่ามีประกาศราชกิจจานุเบกษาในวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสำนักศักดิ์เทื่ออิสริยะฐานันดรเป็นสมเด็จพระราชาคณะมีราชทินนามที่ตามจารึกในพระสุพรรณบัตรนะครับว่าสมเด็จพระมหาวิชระคุณาดีหลกนั่นเองซึ่งท่านก็ดำรงตำแหน่งนะครับเป็นรองแม่กองทัพสนามหลวงขนกลางแล้วก็เจ้าอาวาสพระสัมพระยาวรวิหารโดยท่านนะครับได้เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งแล้วก็พัดยศพระครูฐานานุกรมในพระเดชพระคุณพระราชวิชระปริยัติบดีครับวีรชัยตันติปาโลปริญธรรมก้าประโยชน์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสามพระยาแล้วก็ยังเป็นเจ้าคณะเขตหนองจอกด้วยนั่นเองทั้งนี้พิธีดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณท่านนะครับนับเป็นวาระมงคลยิ่งทีเดียวครับแล้วก็สร้างความปลื้มปีติใจให้แก่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์แล้วก็พุทธศาสนิกชนนะครับที่ร่วมกันมุทิตาสการะโดยครั้งนี้ครับได้เมตตาแต่งตั้งพระภูวิทย์นะครับพระระธรรมโมนักธรรมเอกเปรียญธรรมประโยคหนึ่งสองครับวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตซึ่งเป็นการศึกษาทางโลกของท่านนะครับแล้วก็พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตด้วยปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าวาดวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ยังดำรงตำแหน่งครับเป็นรองเลขาธิการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปแอฟริกาตะวันออกกลางโดยได้ดำรงตำแหน่งนะครับในฐานะนานุกรมที่พระครูบดีกาภูวิทย์วรธรรมโมครับบรรยากาศในวันนั้นที่วัดสัมพยานะครับก็เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับปลื้มปิติใจของผู้ที่มาร่วมงานมุทิตาสการะพระเดชพระคุณพระพรหมดีโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันที่28กรกฎาคมนี้จะได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมด้วยนั่นเองก็เป็นขวัญกำลังใจนะครับในการปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ทวีปแอฟริกาเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาแล้วก็มวลมนุษยชาติสืบไปคณะอุบาสกอุบาสิกานะครับวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ก็ขอร่วมมุทิตาสการะแด่พระครูบดีกาภูวิทย์วรธรรมโมนะครับแล้วก็น้อมอนุโมทนาในโอกาสอันเป็นมงคลซึ่งพระครูบดีกาภูวิทย์นะครับท่านก็มีโอกาสมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีทีวีบายดีเอ็มซีช่องนี้ช่องเดียวหลายต่อหลายครั้งทีเดียวครับการทำหน้าที่
0: นะคะทุกท่านก็ได้รับรู้นะคะเรื่องราวแล้วก็เส้นทางในการสร้างบารมีของท่านเนี่ยก็คือว่าทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแอฟริกานั่นเองนะคะ
1: เห็นในภาพนะฮะในวันนั้นนะฮะคุณปิรพงษ์พันทองเนา
0: ะ
1: โฆษกองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกก็ไปร่วมพิธีทาสการะด้วยแล้วก็ทางพระอาจารย์ภูวิทย์นะครับต
0: ้
1: องเรียกท่านว่าพระครูบดีกาภูวิทย์นะตอนนี้ท่านฝากขอประชาสัมพันธ์มาด้วยครับคุณผู้ชมก็ทางวัดพุทธเคปทาวจะขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อแผ่นดินพื้นสุดท้ายเติมเต็มวัดพุทธเคปทาวที่แอฟริกาใต้นะครับก็สามารถร่วมบุญปัจจัยได้ผ่านทางธนาคารออมสินครับเลขที่บัญชี 020 47702716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์นะครับถ้าเราสังเกตภาพเมื่อสักครู่เนี่ยฮะที่ทีมงานขึ้นก็คือปัจจุบันเนี่ยจะมีลักษณะของอาคารเนี่ยเป็นรูปตัว L อีกพื้นนึงเนี่ยเป็นการขยายเพราะห้องเรียนคุณผู้ชมทุกท่านครับว่าพระอาจารย์ภูวิทย์หรือว่าพระครูใบดิกาภูวิทย์เนี่ยส่งภาพมาให้ดูตลอดนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียได้เห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ชาวท้องถิ่นมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยบางทีห้องปฏิบัติธรรมเนี่ยรองรับไม่ได้
0: ไม่พอแล้ว
1: ไม่พอแล้วในการจัดงานต่างๆนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ LINE ID ตามที่ปรากฏบนหน้าจอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วก็สแกน QR code ไม่สแกนหน้าเรา2คนนะสแกนที่ QR code
0: มันจะติดเหรอ
1: บางทีเป็นเบบี้มูมเมอร์มาถามรณกรอยู่ว่าเอ๊ะทำไมป้าสแกนไม่เคยติดรณกรขออนุญาตชี้แจงว่าสแกนเนี่ยคือต้องสแกน QR code ที่ QR code นะฮะไม่ใช่ใบหน้าเรา2คน
0: มันไม่ติดหรอกนะ
1: เอาคนคุณกนกวันยังรู้เลยเนาะแต่บางท่านไม่รู้จริงๆไม่ทราบจริงๆฮะก็ต้องเล่าให้ฟัง
0: อันนี้เป็นคำชมจะถือว่าเป็นคำชม
1: ว
0: ่าเป็นราชันปฐพีราชินีที่ดินกันดีกว่าเนาะนะคะก็มีโอกาสแล้วเราก็ได้ร่วมกันนะคะขยายวัดออกไปนะคะก็ขยายความสงบขยายความสุขนะออกไปให้กับมวลมนุษยชาตินะคะเริ่มต้นที่เราจริงๆนะคะยังนึกถึงโอวาทที่อ่านตอนต้นรายการว่าเมื่อเราสว่าง
1: โลกก็สว่างด้วยด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นลองสัมผัสกับความสว่างภายในคือหลายท่านวันนี้บางทีมีการถกเถียงกันมากมายนะ
0: ว่า
1: โอ้โหจริงหรอสามารถเข้าถึงความสุขภายในพระธรรมกายหรือพระรัตนตรัยในตัวเรามีจริงหรือไม่แต่ทุกท่านครับความเชื่อเนี่ยต้องวางไว้บนหิ้งแต่ความจริงต้องมาพิสูจน์แล้วการพิสูจน์ความเชื่อนี้เป็นวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องเสียปัจจัยใดๆเลยนะไม่ต้องจ่ายตังค์เอาไว้ง่าย
0: ๆ
1: แค่ลงทุนให้โอกาสตัวเองในการลองขัดสมาธิเจริญภาวนาโดยเฉพาะเดี๋ยววิธีการที่หลวงพ่อธรรมชโยจะได้แนะนำทางการปฏิบัติธรรมด้วยนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะก็ก่อนที่เราจะไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายนะคะเช่นเคยค่ะเราก็มีโอวาทอันทรงคุณค่านะคะจากครูไม่ใหญ่มาฝากคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้ปรับใจนะคะเข้าสู่โหมดในการที่เราจะร่วมกันปฏิบัติธรรมจากคุณสายใจวลีนะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: เรียนเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้รักในการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมะภายในอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตบุคคลผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในจะเปลี่ยนไปด้วยชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องความคิดคำพูดและการกระทำจะมีแต่ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงเป็นชีวิตที่น่าอัศจรรย์โดยก่อนอื่นในช่วงเวลานี้เราจะมาปรับใจกันก่อนนะคะเพื่อให้พร้อมในการรองรับการปฏิบัติธรรมกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะหลวงพ่อว่าการเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆต้องใช้สุจิปุลิหรือตาดูหูฟังเขียนซักถามกลับไปค้นคว้าขนาดท่องตำรากันมากๆติวแล้วติวอีกตั้งแต่ติวอ่อนจนกระทั่งติวเข้มผลสอบออกมายังตกดูซิยากขนาดไหนแต่การศึกษาวิชาธรรมกายไม่ต้องใช้อะไรเลยสมุดดินสอปากกาไม่ต้องใช้อุปกรณ์การเรียนก็ไม่มีมีแต่กายาวาหนาคืบกว้างศอกมีใจเป็นศูนย์กลางกายวิธีการก็มีหยุดกับนิ่งแค่นี้เองเดี๋ยวก็ไปรู้ไปเห็นได้แถมไม่ต้องใช้สมองด้วยแค่ทำตัวให้เหมือนหุ่นยนต์คือลืมความรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ยิ่งให้เหมือนหุ่นยนต์มากเท่าไรยิ่งเรียนได้ดีเท่านั้นแต่ถ้ายังมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังต้องคิดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ยังเรื่องมากอย่างนี้ยากนานนะจ๊ะทำตัวให้เหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองหยุดกับนิ่งเฉยๆเดี๋ยวความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้วเข้าถึงได้ด้วยวิธีการหยุดกับนิ่งใจถึงจะละเอียดก็แค่นี้เองไม่ได้ยากอะไรมากมายให้ไว้เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2539จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า47ถึง48คุณผู้ชมคะ ถ้าทุกท่านสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้หลวงพ่อคุณครูมิใหญ่ท่านเคยปรารภไว้ว่าความสงสัยทั้งปวงก็จะสิ้นไปจากผู้ไม่รู้ก็จะกลายเป็นผู้รู้ถ้าทุกคนลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังทำอย่างถูกวิธีและมีความสม่ำเสมอก็จะสามารถเข้าถึงได้ทุกคนและช่วงเวลานี้ถึงเวลาสว่างถึงเวลาธรรมกายเวลาที่ดวงใจใสๆจากทั่วทุกมุมโลกจะได้พร้อมใจกันหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเชื่อมต่อเชื่อมโยงให้เกิดเป็นกระแสแห่งบุญและขอให้ทุกท่านเข้าถึงความสุขภายในกันทุกๆท่านนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณสายใจวลีค่ะก็เป็นข้อคิดในการที่เราจะนำมาร่วมกันปรับใจนะคะในการที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมให้

0: ให้เข้าถึงความสุขภายในค่ะก็ยังคิดถึงคำสอนของคุณแม่ใหญ่นะคะที่บอกว่าหยุดให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ก็ง่ายนิดเดียวค่ะ
1: ครับดังนั้นยอมหยุดเย็นเนาะสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตแต่ความสังเกตเนี่ยต้องใช้นอกรอบนะแต่ในช่วงในรอบเนี่ยพยายามประคองสติแล้วก็สบายแล้วก็ให้สม่ำเสมอนั่นเองนะครับดังนั้นทำกายของเราให้สบายใจของเราให้สบายครับให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับช่วงเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสาระธรรมหมดเวลาลงแล้วครับเราสองคนคุณกนกวรรณชันกีฬาผมรณกรอินทร์คุณชัยพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับว
0: ัน
1: นี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: และในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับวันนี้มีพระอาจารย์มา2รูปด้วยกันนะครับซ
0: ึ่
1: งก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัยนะครับได้บวชเป็นสามเณรนะครับได้ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งนะครับได้มีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตนะครับในปีพุทธศักราช2569นี้เองนะครับท่านแรกนะครับพระมหาดุสิตปุณณาคชโยปริยธรรม7ประโยคครับและท่านที่2นะครับพระมหาเมขานะครับเมคินทชโยปริยธรรม5ประโยคนมัสการครับ
0: นมัสการค่ะ
2: ท่านพรครับ
0: กราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่าชีวิตของพระอาจารย์ก่อนเข้าสู่เพศสมณะให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ทราบกันสักนิดหนึ่งนะเจ้าคะเริ่มจากพระมหาดุสิตเจ้าค่ะชีวิตวัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนและภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอย่างไรเจ้าคะ
2: ครับก็เป็นคนกรุงเทพเลยนะครับเป็นคนกรุงเทพแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับใส่บาตรทำบุญเพราะว่าอยู่กับโยมย่าโยมย่าก็จะพาสวดมนต์ใส่บาตรตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆก็รู้สึกว่าชอบผ้าเหลืองชอบเห็นพระบิณฑบาตชอบใส่บาตรแล้วพอยังเป็นเด็กๆเนี่ยก็ชอบเอาพวกผ้าห่มพวกจีพวกผ้าห่มพวกปลอกหมอนเลยเนี่ยมาห่มมาคุมตัวเพื่อที่จะให้เหมือนพระแล้วก็ถือกระมังบ้างชามข้าวบ้าง
0: เป็นบาตร
2: เดินบิณฑบาตอยู่ในบ้านพอรู้ว่าเอ้ยเราชอบนะพอเราเห็นผ้าเหลืองเนี่ยเอ้ยเราก็อยากจะห่มอยากจะคุมกายแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเราก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าอยากเป็นยังไงต้องการอะไรแล้วก็ทําให้ดูคนที่บ้านเค้าก็เอ๊ะอันนี้แปลกๆเว้ยเด็กคนนี้มันแปลกๆเอาผ้าห่มบ้างเอาบางทีก็เสื้อคนนู้นเสื้อคนนี้เอามาพันตัวเพื่อให้เหมือนพระที่สุดก็ความสุขนี้ก็ยังติดอยู่ในใจตั้งแต่ยังเด็กมาก็คิดว่าอยากจะเนี่ยอยากจะห่มผ้าเหลืองเนี่ยอยากจะเหมือนคนที่หัวล้นเดินบิณฑบาตหน้าบ้านเราเนี่ยอยากจะเป็นอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ไม่ได้พูดกับโยมพ่อไม่ได้ตรงแต่แค่บอกว่าชอบใส่บาตรเอาละตื่นเช้ามาโยมย่าก็จะเตรียมข้าวเตรียมผลไม้ใส่บาตรเราก็จะซึมซับอย่างนั้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลย
1: กี่ขวบฮะตอนนั้นประมาณ
2: 3ขวบ4ขวบ5 6ขวบก็อยู่อย่างเงี้ยครับ

0: จนจนกระทั่งประมาณป .4 ป .5 ได้
1: ครับ
0: ก็เรียนที่โรงเรียนปรากฏว่าก็มีโยมอาจารย์ท่านหนึ่งโยมอาจารย์นิชาภาท่านเนี่ยถือว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรกในชีวิตที่ทำให้สมัยรู้จักวัดพระธรรมกายรู้จักมหาปูชนียอาจารย์รู้จักวิชาธรรมกาย
2: ครับ
0: เราก็เรียนกับเด็กทั่วไปเรียนป .4 ป .5 ก็เรียนสังคมศาสนาแต่ว่าโยมอาจารย์นิชาภาเนี่ยไม่ค่อยสอนสังคมเท่าไหร
2: ่ค่ะ
0: แต่จะสอนวิชาพุทธศาสนา จะสอนวิชาพุทธศาสนาสอนวิชาพุทธศาสนาสอนพุทธสาวกสอนพุทธประวัติปรากฏว่าเราเนี่ยด้วยความที่ชอบประวัติพุทธเจ้ามาตั้งแต่เป็นเด็กมาก็อ่านประวัติพุทธเจ้าพอไปเรียนวิชาสังคมซึ่งอาจารย์สอนศาสนาอย่างเดียวก็ถามประวัติพุทธเจ้าถามประวัติสาวกปรากฏว่าตัวเราก็ชอบตอบได้หมดเลยตอบได้หมดว่าพระโมคคัลลานะเป็นพระเถระเบื้องซ้ายพระสารีบุตรเบื้องขวาตอบได้หมดจนกระทั่งเหมือนโยมอาจารย์เริ่มเห็นว่าเอ้ยมีแววก็เลยตื้อชวนบวชตื้อชวนบวชว่าเอ้ยดุสิตเธอบวชเถอะอะไรเงี้ยบวชดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์พาไปบวชอะไรอย่างงี
2: ้
0: นะก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มเข้าใจคำว่าบวชอ๋อเกิดการเป็นพระเป็นเนรชวนมาห่มเริ่มเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นนักบวชเป็นพระปรากฏว่าพอโยมอาจารย์เริ่มชวนหนักเข้าสัญญาเก่าตั้งแต่3ขวบ4ขวบ5ขวบที่อยู่กับโยมย่าเนี่ยก็เหมือนสปาร์คขึ้นมาในใจว่าเฮ้ย
2: พูดขึ้นมาม
0: ันคือความปรารถนาของเราตั้งแต่ยังเด็กก็ได้มีโอกาสโยมอาจารย์ก็ชวนจนกระทั่งตอนป.4ขึ้นป.5ตอนปิดเทอมก็ตัดสินใจว่าบวช
2: ช่วงปิดเทอมเท่านั้น
0: ช่วงปิดเทอมพอภาคฤดูร้อนโยมอาจารย์ก็พามาบวชที่ศูนย์เมธัมดอนเมืองของพระอาจารย์พระมหาธีรธรรมก็บวชอยู่นะครับพอบวชภาคฤดูร้อนเนี่ยเราก็สึกตามเพื่อนเห็นเพื่อนสึกเราก็สึกแต่ใจจริงไม่อยากสึกรู้ว่าพอวันที่ผมผ้าเหลืองเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสุขมันอยากจะห่มผ้าผืนนี้มันไม่อยากใส่กางเกงไม่อยากใส่เสื้ออยากใส่จีวรพอวันที่จบโครงการเนี่ยก็เห็นเพื่อนสึกตามพิธีกรรมที่ควรจะสึกก็สึกตามเขาปรากฏว่าก็สึกไปกลับมาบ้านก็รู้สึกว่ากระสับกระสายทุรนทุรายบอกโยมพ่อโยมแม่ทุรนทุรายอยากจะบวชจะกลับไปบวชอีก
2: แต่ต้องกลับมาเรียนหนังสือถูกไหมคะณตอนนั้น
0: ณตอนนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราแรงกล้ามากเรามีความปรารถนาแรงกล้าเราจะต้องกลับไปบวชให้ได้แน่นอน
2: ค่ะ
0: ก็บอกโยมพ่อแม่ว่าถึงให้เป็นโยมอยู่ใส่ที่โยมอยู่ก็จะไม่ไปเรียนก
2: ็
0: จะขอบวชให้ได
1: ้
0: บอกว่าโยมพ่อแม่ก็ต้องหิ้วกลับมาที่สุเวธธรร
1: มมาบวชใหม
0: ่มาบวชตอนนั้นพระอาจารย์มหาธีรธรรมก็งงว่าเอ๊ะจะรับยังไงจะเพิ่งลาสิกขาไปแล้วจะรับมาแล้วจะเรียนยังไง
2: ค่ะ
0: ปรากฏว่าสงสัยบุญบันดาลท่านก็รับปรากฏว่ารับปุ๊บก็มีการเอาคุณครูจากโรงเรียนเนี่ยมาสอน
2: นะ
0: เป็นโรงเรียนที่เหมือนเป็นเจ้าภาพเป็นอาจารย์การทำบุญ
2: ให้เราได้เรียน
0: ก็ให้เราได้เรียนให้เรียนสามัญ
2: ใ
0: ช่ครับ
1: เราไม่ได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนเดิม
0: ก็ลาออกแล้วก็มาเรียนใหม
2: ่
0: ปอก็อยู่ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปสักบวชเนี่ยได้สักปีนึง
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเป็นด้วยความเป็นเด็กก็งองแง
2: ค่ะ
0: อยากศึกอยากศึกและอยากศึก
2: บางช่วง
0: อยากศึกพอบวชได้ปีนึงแล้วอยากศึกก็เลยพระอาจารย์ธีรธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนจะศึกเดี๋ยวไปกราบหลวงพ่อธรรมชโยที่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันได้ฝันก่อนเมื่อ10ปีที่แล้ว
2: เมื่อ
0: ปี58 59ซึ่งตอนนั้นคุณครูไม่อยากก็ยังทำหน้าที่ปกติเราก็เอ้ยใครอยากรู้ก็เลยพระอาจารย์ชวนไปก็ไปปรากฏว่าเราก็ไม่ได้รู้จักมรรคคุณหลวงพ่อโดยตรงเราก็รู้ว่าถ้าเป็นพระก็รู้ว่าแค่ถ้าเป็นพระปรากฏว่าพระอาจารย์ก็พามาที่หน้าโรงเรียนตอนนั้นบุญแรกที่ทำก็คือลงครัว71ปีของหลวงพ่อตอนนั้นก็ด้วยความที่บวชมาเราบิณฑบาตเราออกเทศญาติโยมก็มีปัจจัยพอมีปัจจัยก็รวบรวมได้จำนวนหนึ่งแล้วก็เป็นบุญแรกที่ถวายหลวงพ่อปรากฏว่าพระอาจารย์ก็พามากราบถือถุงทองอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันหน้าตอนนั้น
1: แต่ก็เป็นสามเณรอยู่ใช่
0: ยังเป็นสามเณรน้อยอยู่10ขวบเองครับ
2: 10
0: ขวบก็หลวงพ่อก็ลงจากรถมาหลวงพ่อก็ลงจากรถมาหลวงพ่อก็พูดมาแต่ไกลเลยพอหลวงพ่อก้าวลงมาแล้วปุ๊บหลวงพ่อก็ทักเอ้ยเด็กที่ไหนมายืนวะน่ะคำแรกที่หลวงพ่อทักปรากฏว่าแค่เราเห็นรัศมีหลวงพ่อในระยะ100เมตรเนี่ยเราก็อู้รู้สึกขนลุกรู้สึกแบบไม่รู้สึกว่ามันปลื้มปิติไม่รู้จะพูดคำยังไงออกมาให้เป็นออกมาเรียบเรียงได้ปรากฏว่า
2: แค่10ขวบ
0: 10ขวบนะตอนน
1: ั้
0: น
1: แล้วก็ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักเลยรู้แค่ว่าเนี่ยห่มจีวรเนี่ยเป็นพระแน่นอน
2: ค่ะ
0: หลวงพ่อก็ลงออกมาลงมาจากรถตู้แล้ว

0: แล้วก็
1: ศึกไหมคะ
0: มองหน้าท่าน
1: ตั้งใจว่า
0: ตอนนั้นมองหน้าท่านมองหน้าหลวงพ่อมองพนมมือมองหน้าท่านโอ้ในตาท่านเป็นประกายแววตาท่านรอยยิ้มท่านมันติดตาตึงใจเราตอน10ขวบเนี่ย
1: แล
0: ้วเราก็คิดในใจว่าพระรูปนี้ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าเราสัมภาษณ์แล้วเราขนลุกเราปลื้มปิติมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกนะตอนนั้นก็เลยรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาคำว่าศึกเนี่ยมาลายหายสูญไปเลย
1: ลืมไปเลย
0: ว่า
2: เหมือนถูกตอกย้ำว่า
1: ค
2: นนี้เก้าแล้วมันตอกเป็นสิบ
0: เหมือนคนนี้เหมือนเราเคยเจอมาแล้วแต่เราไม่รู้เราเคยเจอที่ไหนแต่มาเจอครั้งแรกแล้วเรามันเข้าไปที่ใจของเรามันทำให้เราแบบนี่แหละสิ่งที่เราตามหาสิ่งที่เราการบวชการได้มาเจอหมู่คณะเป็นสิ่งที่เราตามหา
1: และอยู่จนถึงบัดนี้เลย
0: ครับปรากฏว่าวันนั้นก็
1: ไม่ได้ศึก
0: ไม่ได้ศึกก็กลับโรงเรียนตื่นเช้ามาก็บอกโยมแม่ว่าไม่ศึกแล้ว
1: ใช่
2: ค่ะทางพี่พระมหาเมฆาบ้างนะครับ
1: ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนยังไงเจ้าคะแล้ววัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
3: ภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงซาเกิดและโตที่นั่นเลยครับ
1: ค่ะ
3: ช่วงเด็กๆโยมพ่อโยมแม่ส่งให้ยายเลี้ยงว่าทำงานเยอะช่วงแรกช่วงเช้าประมาณที่ห้าก็ไปวัดกับยายทุกวัน
2: โอ้โห
3: ช่วงดีตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ตามไปเฉย
1: ๆค่ะ
3: พอผ่านมาอายุได้ช่วงประถมแล้วยายก็ส่งกลับมาให้พ่อแม่เลี้ยงเหมือนเดิมก็อยู่มาจนถึงช่วงป.4 ป.5ช่วงนั้นมีเพื่อนชวนไปบวชแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดจะบวชเลย
1: บวชที่ไหนคะตอนที่เพื่อนชวน
3: ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราตอนเพื่อนก็ชวนก็ปฏิเสธหลายครั้งเพื่อนก็มาชวนตื้อแล้วตื้ออีกก็ลองก็ได้ตื้อแบบนี้ก็ลอง
1: ปิดเทอมใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับตอนนั้นเป็นช่วงพักฤดูร้อน
1: ค่ะ
3: ก็เลยลองบวชพอเข้าโครงการช่วงแรกก็โอ้อยากกลับบ้าน เพราะว่าใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนก็ไม่ค่อยได้มาเล่นด้วย
1: ค่ะ
3: ก็แอบน้ำตาไหลนิดๆก็อยู่มันก็พอถึงวันตอนแรกก็เป็นหน้าก่อน
1: ค่ะ
3: พอได้บวชปุ๊บก็เอ้ยแบบมันตื่นเต้นใส่ชุดที่ตัวเองไม่เคยได้ใส
1: ่ค่ะ
3: ก็อยู่จบโครงการ
1: เก่งมากเลย
3: แต่ก่อนที่จะจบงานก็เคยคิดว่าเราอยู่ไม่จบหรอก
1: ค่ะ
3: อยู่บวชสักวันสองวันเดี๋ยวให้พ่อแม่มารับกลับแต่ก็อยู่จนจบโครงการโดยที่ไม่รู้อ้าวจบแล้วเหรอก็ติดใจ
1: ค่ะ
3: พอจบโครงการก็คิดว่าเดี๋ยวปีหน้ามาบวชใหม
1: ่ค่ะ
3: พอมาบวชก็เหมือนเดิมครับตอนนั้นก็ไม่ได้ร้องไห้แม่อะไรแล้วเพราะว่ามาเอง
2: มีประสบการณ์แล้ว
3: แล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายช่วงนั้นยังไม่รู้จักวัดพระธรรมกายก็คิดว่าเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวเฉยๆเหมือนมีพระมารวมตัวกันเยอะ
1: ก็คือครั้งที่สองก็บวชที่เดิม
3: ใช่ครับ
1: ค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้มาวัดพระธรรมกาย
3: ใช่ครับ
1: มีบุญอะไรคะตอนนั้นที่ได้มา
3: อ๋อตอนนั้นเป็นโครงการแสนลูกบวชเนรแสนครับ
1: ค่ะ
3: ก็เลยได้มา
1: เห็นวัดพระธรรมกายครั้งแรกรู้สึกไงบ้างคะ
3: โอ้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นวัดเลยครับ
1: อ๋อค่ะ
3: คิดว่าเป็นแค่ที่ใหญ่ๆโต
2: ท่องเที่ยว
1: เพราะยังเป็นเด็กอยู
3: ่ใช่คร
1: ับ
2: แล้ววันบวชนี่โยมพ่อโยมแม่ปลื้มไหมฮะ
3: โอ้ปลื้มมาก
2: ทั้งสองครั้ง
3: ใช่ครับแล้วก็ปลื้มไงเพราะว่าได้บวชให้ท่านท่านเองได้บวช
1: ค่ะ
2: ครับ
3: แล้วพอจบป.6แล้วตอนนั้นแต่ตอนบวชอยู่มีพี่เนนที่มาจากเป็นพี่เนนวัดพระมังกายที่มาเป็นพี่เลี้ยงที่ศูนย
2: ์
3: ท่านก็ผมก็ถามท่านว่าที่นั่นเขาได้เรียนหรือเปล่า
2: ครับ
3: ท่านบอกโอ้จะเลี้ยงก็ได้ไม่เลี้ยงก็ได้มาอยู่เลย ผมก็คิดเก็บไปคิด
1: ค่ะ
3: พอจบป.6ก็คิดตอนนั้นเพื่อนก็ชวนนี่ไปบวชเรียนไหมที่พระมังกายผมก็ตอนนั้นก็ถามเพื่อนมันไม่มีเรียนใช่ไหมตอนนั้น
1: นั่นหมายความว่า
2: ถึงว่าไม่ได้เรียนแบบพวกสามัญใช่ไหม
1: วิชาสามัญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนั้น
3: ตอนเป็นเด็กมันเกิดความไม่อยากเรียนก็เลยแล้วพอ

ถือเอาน้ำและไม้ชำระฟันมาใช้เองได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พอบัญญัติสิกขาบทว่าห้ามทุกอย่างเข้าไปเลยโอ้โหพระท่านก็เกรงกลัวเนี่ยกลัวไปผิดพระวินัยก็ไม่กล้าแม้จะไปหยิบไม้ชำระฟันหรือน้ำมาดื่มมาดิเพราะว่ากลัวว่ามันจะผิดพระวินัยก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุบัญญัติก็คือบัญญัติเพิ่มเติมเนี่ยถึงบอกไงว่าวินัยของพระพุทธเจ้านั้นน่ะพระองค์บัญญัติเพื่อให้เกิดความสงบสุขอยู่อย่างเป็นสุขของพระภิกษุหมู่ใหญ่ไม่ได้ว่าบัญญัติมาเพื่อเอาเป็นเอาตายเพื่อจะเข็นจะฆ่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่บัญญัติเพื่อเกิดความสงบสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเมื่อมันดูแล้วว่ามันมีโอกาสที่ทําให้พระภิกษุท่านมันไม่สะดวกบางประการก็เลยมาปรับเป็นอนุบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นให้ว่าอันหนึ่งภิกษุใดกลืนอาหารที่ยังไม่มีผู้ถวายให้ล่วงลำคอนอกจากน้ำและไม้ชำระฟันต้องอบัติปาจิตตีเห็นไหมล่ะก็แก้ไขให้ว่าถ้าเป็นน้ำเปล่ากับไม้ชำระฟันหรือไม้แปรงฟันไม้สีฟันสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ไม้เนื้ออ่อนนะแล้วก็มาทำเป็นขุยประมาณนั้นแหละแล้วก็ปั่นหรือว่าทำความสะอาดฟันนะถ้าเทียบปัจจุบันก็คล้ายๆยาสีฟันแปรงสีฟันนี่แหละพระองค์ก็บัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมไม่ให้มันรัดเกินไปไม่ให้มันลำบากเกินไปกับลูกของท่านก็ในวิธีการรับประเคนหรือลักษณะของการรับประเคนเนี่ยคำว่ารับประเคนคือการมอบให้การถวายให้เนี่ยนะมีอะไรบ้างล่ะท่านบอกว่าที่ชื่อว่ามีผู้ถวายคือหนึ่งเขาถวายด้วยกายด้วยของเนื่องด้วยกายหรือด้วยการโยนให้เนี่ย นั้นวิธีการถวายของญาติโยมเนี่ยคำว่าถวายด้วยกายเช่นยื่นส่งให้เลยนะโยมจับอาหารมายื่นส่งให้เลยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าถวายด้วยกายถวายเนื่องด้วยกายก็แค่เช่นโยมเอาอาหารนั้นใส่ถาดยกมาอย่างเงี้ยนะเราคงเคยเห็นบางทีเขามาถวายน้ำปานะหรือถวายอาหารก็จะยกใส่ถาดมาหลายๆชิ้นจากนั้นก็ให้พระภิกษุแต่ละองค์แต่ละรูปท่านหยิบไปนี่ก็เรียกว่าถวายเนื่องด้วยกายนะหรือบางทีอาจจะเอาผ้ามาวางแล้วโยมก็เอาของไปวางไว้บนผ้าโยมจับที่ผ้าแล้วให้พระมาจับอย่างนี้ก็ได้นี่ก็เป็นการถวายเนื่องด้วยกายหรือด้วยการโยนให้แต่ว่าการโยนให้มันก็ดูน่าเกลียดไปเหมือนไม่เคารพในทานแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เนี่ยถ้าจะเป็นการถวายด้วยกายของเนื่องด้วยกายหรือโยนให้ก็จัดเป็นการถวายเพราะเจตนาเขาอยากจะให้อยู่แล้ว2เขาอยู่ในหัตถบาทแต่ก็มีองค์ประกอบว่าจะถวายด้วยกายของเนื่องด้วยกายหรือโยนให้ก็ตามต้องอยู่ในหัตถบาทหัตถบาทเอาง่ายๆก็คือประมาณ2ศอก2ศอกจากใครจากพระนี่1ศอกจากโยม1ศอกก็รวมไปก็ห่างกันไม่เกินเท่าไหร่ล่ะ1เมตรประมาณเนี้ยนะตีไปห่างกันไม่เกินประมาณ1เมตรเพื่อจะได้หยิบยื่นให้กันได้ถึงแม้จะโยนให้ก็ตามก็ต้องโยนอยู่ในหัตถบาทนี้นะนี่เขาเรียกว่า1ถวายด้วยกายของเนื่องด้วยกายหรือโยนให้2ต้องอยู่ในหัตถบาทนะอยู่ใกล้กันไม่ใช่โอ้โหอยู่ไกลโน้นเลยคว้างไปเลยโยนไปเลยอย่างงี้ก็ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นการถวายหรือการประเคนนะ3ภิกษุรับประเคนด้วยกายหรือของเนื่องด้วยกายนี้ชื่อว่ามีผู้ถวายเห็นมั้ยพระภิกษุเนี่ยจะรับจากมือโดยตรงก็ได้จะรับจากมือโดยตรงแม้จะเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยยื่นมานี่ถามว่าท่านรับจากมือโดยตรงได้ไหมได้ไม่ผิดโดยประการทั้งปวงในพระวินัยแต่ว่ารับที่ของนะอย่าไปถูกเนื้อต้องตัวมันก็ถ้ามีเจตนาที่จะถูกเนื้อต้องตัวก็จะกลายเป็นอาบัติสังฆาธิเศษเป็นอาบัติอะไรที่อีกอาบัตินึงแต่ถ้าหากว่ารับของนั้นเช่นโยมยื่นจานอาหารมาถ้วยอาหารมาพระท่านยื่นมือไปหยิบเลยไปจับโดยที่ไม่ต้องใช้ผ้าเลยก็ได้ไม่ได้ผิดนี่เขาเรียกว่าถวายด้วยกายรับด้วยกายหรือแม้โยมถวายด้วยกายแต่พระรับด้วยของเนื่องด้วยกายคำว่าเนื่องด้วยกายก็เช่นใช้ผ้ารับประเคนเนี่ยหรือใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับใช้ถาดใช้ไม้ใช้อะไรก็ได้แต่ก็ต้องอยู่ในหัตถบาท

เรียกว่าเป็นการประเคนนะด้วยกายด้วยของเนื่องด้วยกายหรือการโยนให้พระก็รับด้วยกายหรือของเนื่องด้วยกายแต่ก็นี่พระในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มองว่าการรับด้วยมือโอกาสที่มันจะผิดพลาดไปถึงอาบัติในตัวอื่นด้วยก็นิยมถ้าเป็นโยมผู้หญิงจึงใช้ผ้ารับประเคนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของเนื่องด้วยกายเป็นหลักเราจึงเห็นภาพนั้นแต่พระภิกษุบางประเทศนะในหลายประเทศเนี่ยแม้จะเป็นหญิงเป็นชายยื่นถวายเนี่ยท่านรับด้วยมือของท่านเลยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่าท่านไม่ได้เจตนาในการที่จะไปถูกเนื้อต้องตัวอันนี้ก็เรียกว่าชื่อว่าการถวายแล้วก็รับประเคนส่วนที่ชื่อว่าอาหารได้แก่ของที่ฉันได้ยกเว้นน้ำและไม่ชำระฟันนี้ชื่อว่าอาหารคำว่าอาหารเนี่ยมันก็หมายว่าของขบเคี้ยวของขบฉันยกเว้นน้ำน้ำเปล่านะน้ำเปล่ากับไม้ชำระฟันถ้าบอกคำว่านอกจากน้ำและไม้ชำระฟันคือยกเว้นน้ำและไม่ชำระฟันนี่ก็ชัดเจนอยู่ไปแล้วว่าถ้าเป็นน้ำเปล่านี่ก็ไม่ต้องรับประเคนภิกษุถือเอาด้วยความตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัติทุกกฎภิกษุฉันต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำกลืนใช่ไหมถ้าโยมไม่ถวายไปมองเห็นอ้าวอันนั้นเป็นผลไม้เป็นข้าวอาหารต่างๆวางอยู่หรือของที่เขาเส้นไหว้ตามศาลพระภูมิศาลพระพรหมอะไรต่างๆพวกนี้นะโอ้บิณฑบาตหรือมีใครใส่บาตรเลยไปขอพระพรหมมาฉันหน่อยดิอย่างเงี้ยท่านบอกตั้งใจจะเอามานะของเคี้ยวของฉันพวกเนี้ยแค่ตั้งใจจะเอามาเนี่ยก็ถือเอามาแล้วก็ต้องอาบัติทุกกฎแล้วแต่ถ้าฉันกลืนลงไปเนี่ยก็จะเป็นอาบัติปาจิตตีทุกๆคำกลืนเลยคราวนี้มันมีคำวินิจฉัยเขาเรียกว่าเป็นบาลีมุตตกะหมายถึงว่านอกเหนือจากพระบาลีก็เป็นชั้นหลังๆที่ท่านวินิจฉัยกันขึ้นมาขยายความละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการรับประเคนนี้ก็ในสิกขาบทนี้พึงทราบบาลีมุตตกะวินิจฉัยดังต่อไปนี้การรับประเคนมีองค์ห้านะในการรับประเคนเนี่ยของพระเนี่ยมีองค์ห้าประการการรับประเคนย่อมขึ้นด้วยห้าองค์ห้าคือของพอบุรุษมีกำลังปานกลางยกได้หนึ่งหมายถึงว่าเนี่ยต้องมีของที่จะมาประเคนเนี่ยมีน้ำหนักที่คนปานกลางก็ตีไปอายุ20ถึง25ประมาณเนี่ยนะหรือ25ถึง30 40คือเขาเรียกว่ากลางคนนี่แหละพอยกไหวมีกำลังยกไหวคนแข็งแรงเนี่ยยกไหวไม่ใช่โอ้โหเอาก็ข้าวเป็นกระสอบมาแบกมาเนอะยกไม่ไหวโยนใส่พระเลยอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้การประเคนเนี่ยมันมีองค์อย่างนี้เลยที่เขาขยายความออกมานะหนึ่งก็คือต้องเป็นของที่บุรุษปานกลางยกขึ้นไหวสองหัตถบาตรปรากฏก็คือต้องถวายอยู่ในหัตถบาตรอย่างที่บอกไปแล้วไม่ไกลกันเกินอยู่ประมาณสองศอกเนี่ยนะสามน้อมถวายปรากฏก็คือยกมาประเคนรับถวายบอกเทวดาก็ตามมนุษย์ก็ตามเดรัจฉานก็ตามถวายประเคนก็ได้ดังนั้นพวกสัตว์เดรัจฉานเราคนได้ยินเรื่องของช้างปาริไลยกะถวายน้ำแก่พระพุทธเจ้าอย่างนี้ไงถวายอาหารถวายผลหมากรากไม้แก่พระพุทธเจ้าหรือลิงถวายน้ำผึ้งแก่พระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยถ้าบอกจะเป็นเทวดาถวายก็ได้มนุษย์ถวายก็ได้สัตว์เดรัจฉานถวายก็ได้ก็รับได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นการประเคนเหมือนกันแต่ก็ต้องมีองค์ประกอบนี้นะหนึ่งก็คือมีของนั้นไม่ใหญ่เกินไปเหมาะพอที่จะคนมีกำลังปานกลางหรือว่าคนแข็งแรงเนี่ยยกขึ้นได้2 อยู่ในหัตถบาตร3น้อมไปถวายนะ4จะเป็นเทวดามนุษย์หรือสัตว์ดิฉันถวายก็รับได้เหมือนกันและภิกษุรับประเคนนั้นด้วยกายหรือของเนื่องด้วยกายข้อที่5ก็คือเนี่ยพระภิกษุก็รับประเคนนั้นด้วยกายหรือของเนื่องด้วยกายอย่างที่กล่าวไปแล้วจะรับจากมือโดยตรงหรือใช้ผ้ารับประเคนก็ได้เหมือนกันถ้าบอกการรับประเคนย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยองค์5ประการอย่างนี้นี่นะก็จะเป็นมีปรากฏอยู่ในอรรถกถาปฏิปาจิตติยกันนะปาจิตติโพธินวรรคที่4สิกขาบทที่10เนี่ยอันนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องขององค์5ประการของการรับประเคนวันนี้พอพูดถึงองค์5ประการของการรับประเคนตรงเนี้ยก็จะมีการถกเถียงถามกันว่าเอาแล้วเอาของมารวมใส่โต๊ะใหญ่ๆแล้วก็นิมนต์พระจับที่โต๊ะเลยแล้วก็ยกจับโต๊ะแตะอะไรเงี้ยได้ไหมตรงนี้มันก็ยังไม่ถูกองค์ลักษณะของการรับประเคนที่ถูกต้องจำไว้ว่า1ของนั้นอ่ะมันต้องไม่ใหญ่เกินไปนั้นดีที่สุดก็คือเอาใส่ถาดมาแล้วก็ถวายที่เรายกไหวนั่นแหละถาดที่มันไม่ใหญ่เกินไปเนี่ยใส่ถาดมาถ้ามันของหลายชิ้นนะก็ใส่ถาดมาแล้วก็ถ้าจะถวายเป็นองค์ก็ให้ทันรับทีละองค์ไปหรือถ้าจะถวายเป็นวงถวายรวมๆกัน

ก็ให้ท่านจับวางลงก่อนหรือเราจับถวายท่านทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะให้โยมช่วยๆกันถือคนละชิ้นละชิ้นหรือคนละถ้วยคนละจานอย่างเงี้ยเข้ามาประเคนท่านก็รับแล้วก็วางอย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่องค์ประกอบมันมีชัดเจนว่ามันไม่ใหญ่ไม่หนักจนกระทั่งเรายกไม่ไหวนั้นก็คือของนั้นมันไม่ใหญ่ไม่หนักเกินไปสองก็คือเราเนี่ยมาประเคนต้องอยู่ในอัฐบาทนะไม่ใช่บอกโอ้โต๊ะมันใหญ่มากนู่นอยู่ตั้งไกลนึงไปแตะเอาตรงนู้นอ่ะมันก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ถูกสามน้อมถวายปรากฏคำว่าน้อมถวายก็อย่างที่บอกไปว่าเนี่ยต้องการประเคนต้องการมอบให้แล้วก็พระท่านก็รับด้วยมือของท่านเองหรือรับด้วยผ้ารับประเคนอย่างนี้ก็ใช้ได้นั่นก็เป็นองค์ประกอบของการรับประเคน5ประการคราวนี้อาหารที่ยังสามน้อมถวายปรากฏคำว่าน้อมถวายก็อย่างที่บอกไปว่าเนี่ยต้องการประเคนต้องการมอบให้แล้วก็พระท่านก็รับด้วยมือของท่านเองหรือรับด้วยผ้ารับประเคนอย่างนี้ก็ใช้ได้นั่นก็เป็นองค์ประกอบของการรับประเคน5ประการคราวนี้อาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนภิกษุสำคัญว่ายังไม่รับประเคนฉันอาหารที่ยังไม่มีผู้ถวายให้ร่วงลำคอนอกจากน้ำและไม้ฉันละฟันต้องอบัติปาจิตตีคืออาหารที่เขายังไม่ได้รับประเคนเขามาวางไว้อย่างเงี้ยพระท่านไปก็รู้อยู่นะว่ายังไม่ได้รับประเคนแล้วก็แหมมันหิวอะทำยังไงเอาเลยก็ขบทันกันเลยขบทันกันเลยท่านบอกว่าเนี่ยรู้อยู่อย่างเงี้ยยกเว้นน้ำและไม้ชำระฟันเนี่ยพอฉันเข้าไปก็ต้องอาบัติปาจิตตีอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนภิกษุไม่แน่ใจฉันอาหารที่ไม่มีผู้ถวายให้ล่วงลำคอนอกจากน้ำและไม้ชำระฟันก็ต้องปาจิตตีมันไม่แน่ใจประเคนหรือยังหรือไม่ได้ประเคนนี่มันแต่ไม่ฉันไปเลยหิวแล้วอะไรประมาณเนี้ยหรือมันใกล้จะหมดเวลาท่านก็บอกก็ต้องอาบัติปาจิตตีอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนภิกษุสำคัญว่ารับประเคนฉันอาหารที่ไม่มีผู้ถวายนอกจากนั้นแล้วไม่ชำระฟันต้องอบัติปาจิตตีเนี่ยอาหารที่ยังไม่รับประเคนก็ต้องอบัติปาจิตตีเหมือนกันดังนั้นก็ต้องดูว่าอาหารที่รับมานี่ในสำหรับพระภิกษุนะท่านรับประเคนไว้หรือยังการรับประเคนเนี่ยมันมีทั้งให้องค์ใดองค์หนึ่งไปรับประเคนไว้รอก็ได้ต้องเป็นพระภิกษุนะเอาสามเณรไปรับประเคนรอไม่ได้เพราะสามเณรถือว่าเป็นอนุปสัมบันก็ไม่จำเป็นดังนั้นแม้สามเณรเนี่ยไม่จำเป็นต้องประเคนก็ได้นะคำว่าไม่จำเป็นต้องเคนคือโยมถวายของเณรเนี่ยยกให้เลยเอาไปเลยอย่างนี้ก็ได้เพราะเณรยังไม่เป็นอุปสัมบันคือศีลของสามเณรอยู่ไม่แค่10ข้อก็จัดว่าเป็นผู้ที่คอยอุปถัมภ์อุปถากดูแลพระภิกษุดังนั้นท่านจะไม่รับประเคนแล้วฉันได้เลยของสามเณรเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นพระไม่ได้ถ้าฉันโดยที่ไม่ได้รับประเคนหรือไม่มีคนมอบให้เนี่ยก็ต้องอาบัติปาจิตตีฉะนั้นถ้าหากว่าให้สามเณรไปประเคนไว้แล้วก็ให้พระภิกษุมานั่งฉันก็ยังต้องอาบัตินะฉะนั้นถ้าไม่ให้ต้องอาบัติคือยังไงสามเณรญาติโยมอยากจะถวายอยากจะประเคนก็ให้เณรรับประเคนก็จริงแต่เณรนั้นก็ต้องมาประเคนให้พระภิกษุต่ออีกรูปอีกครั้งนึงนะถ้าเกิดว่าสามเณรรับไว้แล้วบอกนิมนต์พระฉันเลยไม่ได้อันนี้ก็ยังผิดพระวินัยอยู่ก็บางทีโยมบอกจะรีบกลับไม่มีพระเลยพระกำลังติดประชุมหรือพระกำลังทำงานอยู่อะไรอยู่ไม่สะดวกเอาเณรรับประเคนให้หน่อยอย่างเงี้ยเณรรับประเคนก็ถือว่าเป็นการรักษาศรัทธาญาติโยมก็ถือว่าเป็นการรับทายธรรมจากญาติโยมมารับอาหารการขบฉันจากญาติโยมมาแล้วสามเณรนั้นก็ต้องน้อมถวายให้พระภิกษุรับประเคนต่ออีกทีนึงอาหารที่รับประเคนภิกษุสำคัญว่าไม่ได้รับประเคนต้องอาบัติทุกกฎนะคือบางทีมันรับประเคนไว้แล้วล่ะแต่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจคือถ้ามีพระองค์ใดองค์หนึ่งมารับประเคนไว้เหมือนโอ้โหมีหลายโต๊ะหลายสำรับเลยก็ส่งตัวแทนภิกษุรูปหนึ่งมารับประเคนรับประเคนรับประเคนแล้วพระท่านก็มาเป็นจำนวนมากอย่างเงี้ยมาฉันอันนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดถ้าเป็นพระแต่ถ้าเป็นเนนรับประเคนและพระไปฉันโดยที่ไม่ให้เนนประเคนต่อเนี่ยก็ถือว่าผิดอยู่คราวที่พอมาเจอปุ๊บพระท่านอาหารที่รับประเคนภิกษุสำคัญว่าไม่ได้รับประเคนเนี่ยก็ยังต้องอาบัติทุกกฎเหมือนกันนะมันก็ยังมีความคลางแคลงใจไงอาหารที่รับประเคนภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎคือประเคนไว้แล้วล่ะแต่ไม่แน่ใจก็อาบัติทุกกฎเหมือนกันอาหารที่รับประเคนภิกษุสำคัญว่ารับประเคนไม่ต้องอาบัติก็โอ้มีพระองค์หนึ่งรับประเคนไว้เรียบร้อยท่านมาเห็นปุ๊บก็นั่งฉันได้เลยอย่างเนี้ยเห็นอยู่ก็ไม่ต้องอาบัติ

นี้ต่อไปภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตนะถ้าภิกษุที่ไม่ต้องอาบัตในเรื่องนี้มีอะไรบ้าง1ภิกษุใช้น้ำและไม้ชำระฟันถ้าดื่มน้ำเปล่านะแล้วก็ไม้ชำระฟันเนี่ยท่านบอกไม่ต้องอาบัตเรื่องน้ำเนี่ย บางคนก็เกิดการถกเถียงกันเหมือนกันว่าเอ้น้ำแบบไหนประเคนได้แบบไหนไม่ประเคนคือน้ำเปล่าที่ไม่มีสีเจือปนเนี่ยก็ไม่ต้องประเคนแม้มันจะเป็นน้ำคงน้ำแข็งน้ำอะไรนะไม่ต้องประเคนหรอกมันก็ยังเป็นอยู่สภาพของน้ำเปล่าแต่ถ้ามีการเจือด้วยสีนะหรือว่ามันมีการแปรรูปออกไปอยู่ในภาวะของพวกน้ำปานะอย่างเงี้ยก็ต้องประเคนนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจง่ายๆอย่างนั้นน้ำเปล่าน้ำใสน้ำสะอาดบริสุทธิ์จะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นยังไงก็ตามไม่ต้องประเคนแต่ถ้ามันแปรรูปออกไปมีการผสมสีมีการใส่น้ำตาลมีการใส่น้ำปนมปนะอะไรผสมเข้าไปอย่างนี้ก็ต้องประเคนเข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะสองภิกษุหยิบยามหาวิกัตสี่ฉันเองยามหาวิกัตสี่ก็คือคูดมูดเท่าดินภิกษุอาพาธหรือถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยคือไอ้มหาวิกัตสีเนี่ยมันเป็นยาชนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ยาพวกเนี้ยอย่างเช่นอุจจาระหรือว่ามูดก็คือปัสสาวะเนี่ยแล้วก็เท่าขี้เท่าหรือดินพวกนี้มันสามารถที่จะเอามาปิดที่แผลหรือทำความถอนพิษของสัตว์ร้ายได้อะไรได้พวกนี้มันก็มีวิธีการผสมสูตรเป็นยาชนิดหนึ่งดังนั้นถ้าหากว่ามันเกิดฉุกเฉินขึ้นมาจะหยิบเอามูดเอาคูดเอาเท่าเอาดินทำเป็นยาก็ไม่ผิดไม่ต้องรอการประเคนนะไม่ใช่งูกัดโอ้โหจะเอายาพวกนี้มาถอนพิษสักหน่อยรอคนมาประเคนไม่มีใครผ่านมาก็ตายพอดีดังนั้นท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยแม้สี่อย่างนี้ก็ไม่ต้องประเคนหยิบมาใช้งานได้เลยหยิบฉันได้โดยไม่ต้องรับประเคนถ้าไม่อาพาธก็ควรจะรับประเคนแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเหตุจำเป็นนะมันเกิดปกติธรรมชาติธรรมดาเนี่ยก็ไม่จำเป็นก็ต้องมีการรับประเคนอยู่แต่ถ้าหากว่ามันฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องรอการรับประเคนเมื่อมีเหตุที่สมควรในเมื่อไม่มีกัปปิยกาลกถวายก็หมายถึงว่ากัปปิยกาลกผู้ดูแลผู้อุปถัมภ์เนี่ยไม่มีญาติโยมไม่มีเจ้าภาพว่างั้นเถอะไม่มีสามเณรมาอยู่ใกล้ท่านก็ถ้ามันจำเป็นเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาก็หยิบมาใช้งานได้แต่ถ้าหากว่าโดยปกติแล้วก็สมควรที่จะมีการประเคน3ภิกษุวิกลจริตอันนี้คือไม่ต้องอาบัตนะเนี่ยตั้งแต่1ภิกษุใช้น้ำและไม้ชำระฟันถึง2ภิกษุหยิบยามหาวิกัตสีมาฉันเองในคราวที่มันจำเป็น3ภิกษุวิกลจริตคือเป็นบ้าแท้ๆโดยที่ไม่ได้แกล้งเป็นบ้านะถ้าเป็นบ้าเนี่ยก็ไม่ได้ต้องอาบัตไม่เป็นอาบัต4ภิกษุต้นบัญญัติก็องค์ที่รอดไปก็คือองค์ที่ไปอยู่ป่าช้าแล้วไปกินของเขาเส้นไหว้ต่างๆหมดนั่นน่ะองค์นี้รอดตัวไป ไม่ต้องอาบัตนั้นทั้ง4ประเภทนี้แหละที่ไม่ต้องอาบัตในข้อนี้นะไม่มีโทษทางพระวินัยนั้นถ้าหากว่าเราพิจารณาเห็นถึงทั้งเรื่องของการประเคนและการรับประเคนซึ่งมันมีประเด็นหลากหลายกันว่าเอ๊ะแล้วยังไงถึงจะขาดประเคนไม่ขาดประเคนเนี้ยเราจะว่ากันต่อไปในลักษณะของ การขาดประเคนหรือไม่ขาดประเคนเนี่ยมันก็มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็บัญญัติเอาไว้การรับประเคนที่ใช้ไม่ได้เนี ่ยท่านบอกเอาไว้อย่างนี้ว่าท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการรับประเคนที่ไม่ถูกต้องมีเท่าไหร่น้อแลพระพุทธเจ้าข้าพระอุบาลีเข้าไปถามพระพุทธเจ้านะพระผู้มีภาคตรัสว่าอุบาลีการรับประเคนที่ใช้ไม่ได้มี5อย่างคือ1ของเขาให้ด้วยกายไม่รับประเคนด้วยกายเนี่ยคือโยมเนี่ยเขาถวายด้วยกายยกยื่นไปด้วยมือเนี่ยแต่เราไม่รับเนี่ยก็ยังถือว่าใช้ไม่ได้นะไม่รับด้วยกาย2เขาให้ด้วยกายไม่รับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกายเนี่ยหรือไม่รับด้วยมือก็ยังไม่พอไม่เอาผ้ารับไม่เอาของไม่เอาถาดรับไม่เอาอะไรพวกเนี้ยก็ยังถือว่ายังใช้ไม่ได้3ของเขาให้ด้วยเนื่องด้วยกายไม่รับประเคนด้วยกายก็คือเขาถวายด้วยของเนื่องด้วยกายอย่างที่บอกไปเอาใส่ถาดใส่ภาชนะมาแต่ว่าเราก็ไม่รับนะไม่รับประเคนคือไม่หยิบเอาไม่อะไรเอาเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้สีของเขาเนื่องด้วยกายไม่รับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกายเนี่ยแม้เขาใส่ถาใส่อะไรมาแต่เราก็ไม่เอาอะไรมารองรับไม่เอาผ้ามาปูรับไม่อะไรครับท่านก็บอกองค์เนี้ยก็ยังใช้ไม่ได้ของเขาให้เนื่องด้วยการโยนให้ไม่รับประเคนด้วยกายหรือของเนื่องด้วยกายอุบาลีการรับประเคน5อย่างนี้แหละใช้ไม่ได้ดังนั้น

ห้าอย่างนี้นะใช้ไม่ได้หมายถึงว่าโยมจะถวายมาด้วยการยื่นให้ก็ดีด้วยการใส่ถาดใส่อะไรมาก็ดีหรือว่าโยนให้ก็ดีแต่ว่าพระไม่สนใจรับไม่เอาผ้าไปรับไม่ยื่นมือไปรับอะไรอย่างเนี้ยก็ยังถือว่าการประเคนนั้นไม่สำเร็จนั้นไม่ใช่ว่าโยมเอามาวางแล้วพี่ประเคนแล้วนะแล้วก็เดินจากไปเลยอย่างนี้ไม่ใช้ไม่ได้ของนั้นก็ยังถ้าพระไปขบฉันขึ้นเนี่ยก็ถือว่าผิดพระวินัยอยู่เพราะยังไม่ครบองค์ประกอบของการประเคนแล้วการรับประเคนที่ใช้ได้ล่ะอุบาลีการรับประเคนที่ใช้ได้มี5อย่างคือ1ของเขาให้ด้วยกายรับประเคนด้วยกาย2ของเขาให้นึ่งด้วยกายรับประเคนด้วยของนึ่งด้วยกาย3ของเขาให้ด้วยของนึ่งด้วยกายรับประเคนด้วยกาย4ของเขาให้นึ่งด้วยกายรับประเคนด้วยของนึ่งด้วยกาย5ของเขาให้ด้วยการโยนให้รับประเคนด้วยกายหรือด้วยของนึ่งด้วยกายอุบาลีการรับประเคน5อย่างนี้แหละใช้ได้เห็นมั้ยยังไงเนี่ยก็ต้องมีทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วถูกองค์ลักษณะของมันคือเขาก็ยกประเคนให้พระก็จะรับด้วยมือหรือจะใช้ผ้าปูรับอะไรต่างๆอย่างนี้แล้วก็อยู่ในหัตถบาตรอย่างนี้ก็ถือว่าของนั้นใช้ได้แล้วก็รับประเคนเป็นการรับประเคนที่ถูกต้องครบฉันได้และไม่มีโทษทางพระวินัยก็เลยมาถึงไอ้การขาดประเคนข้อนี้ที่มีการถกเถียงกันมากบางคนบอกถวายของพระไปแล้วจับเนี่ยถือว่าขาดประเคนใช้ไม่ได้บางคนบอกได้บางคนบอกไม่ได้อุถกเถียงกันเป็นเรื่องเป็นราวเรามาทำความเข้าใจกันอย่างนี้เนี่ยว่าในพระวินัยมีปรากฏอยู่อย่างนี้จริงอยู่ว่าพุทธบทนี้พระมีภาคตรัสหมายเอาเพศกลับขึ้นชื่อว่าการรับประเคนย่อมขาดไปคือในส่วนเนี้ยที่พูดถึงเรื่องการขาดและการรับประเคนเนี่ยการขาดประเคนเนี่ยนะมีปรากฏอยู่ในกาอัตถกถาเกี่ยวกับเรื่องขยายความกับเรื่องของอาบัติปาราชิกในอัตถกถาปฐมปาราชิกสิกขาบทมหาวิพังภาคที่1เนี่ยท่านได้ขยายความถึงเรื่องของเพศกลับแล้วก็ได้พูดถึงว่าเป็นหนึ่งในการขาดประเคนหนึ่งขยายความอยู่ตรงนี้จริงอยู่ว่าพุทธบทนี้พระมีภาคตรัสกับหมายเอาเพศกลับขึ้นชื่อว่าการรับประเคนย่อมขาดไปเพราะเพศกลับหนึ่งคำว่าเพศกลับหมายถึงบวชเป็นพระภิกษุดีๆอยู่เนี่ยรับประเคนของเอาไว้แล้ววิบากกรรมมันมาตัดรอนนะกลับจากพระผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงคือจากพระผู้ชายกลายเป็นภิกษุณีเลยสมัยนั้นมีอย่างนั้นพระองค์ก็บอกว่าของที่รับไว้ตอนที่เป็นพระภิกษุเนี่ยก็ถือว่าขาดไปเลยโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติแม้พระองค์นั้นก็ต้องย้ายจากวัดที่อยู่กับพระผู้ชายก็ไปอยู่กับพระภิกษุณีนี่ไงหรือภิกษุณีบวชมาวิบากกรรมมันมาตัดรอนยังไงไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆเอ้าภิกษุณีนั้นกลายเป็นผู้ชายขึ้นมานะมีเพศความเป็นผู้ชายขึ้นมาก็ต้องของที่รับประเคนไว้นะในขณะที่เป็นพระภิกษุณีนั้นนะก็ถือว่าขาดแล้วแล้วท่านก็กลับมาอยู่กับพระที่เป็นผู้ชายอย่างนี้นั่นมันสมัยนั้นมันมีพระวินัยในพูดละเอียดถึงขนาดนั้นจริงๆว่ามันเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ปรากฏเกิดขึ้นท่านบอกถ้าหากว่ามันเปลี่ยนเพศแปลสภาพเพศอย่างเนี้ยด้วยวิบากกรรมนะไม่ได้ว่าไปผ่าตัดไม่ได้ไปสัญญกรรมนะไอ้ผ่าตัดสัญญกรรมอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะเป็นพระเป็นภิกษุณีจะไปผ่าตัดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าจะผ่าตัดอย่างนั้นคุณก็ต้องลาสิกขาไปทำอะไรให้มันเป็นไปตามวัฏจักรอย่างนั้นมาอาศัยความเป็นพระภิกษุณีไปผ่าตัดแปลงเพศอย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นถ้าหากว่าเพศมันกลับด้วยวิบากกรรมอย่างนี้ของที่ประเคนไว้ในคราวที่เป็นพระก็จะขาดไปในคราวที่ภิกษุณีก็จะขาดไปสองมรณภาพนะไม่ใช่ประเคนอาหารไว้เสร็จสับโอ้ไม่ทันได้ฉันเลยเดินขึ้นกุฏิไปมรณภาพนะหัวใจล้มเหลวตายวูบไปถ้าบอกของนั้นก็ถือว่าเป็นการขาดประเคน3เพราะลาสิกขาดังนั้นใครที่รับของไว้ประเคนไว้รับอาหารไว้แล้วว่าจะฉันเพนพอสักพักหนึ่งลาสิกขาก่อนฉันเพนอย่างเงี้ยท่านบอกไอ้ของที่รับไว้นั้นก็ถือว่าเป็นการขาดประเคนไปแล้วนะขาดประเคนจากสภาวะที่ตนเองรับเอาไว้แล้วดังนั้นถ้าจะเอาไปถวายพระองค์อื่นอีกอะไรอีกก็ต้องมีการประเคนอีกนั่นถือว่าเป็นการขาดประเคนข้อต่อไปก็คือเพราะหันไปเป็นคนเลวข้อ4เนี่ยนะหันไปเป็นคนเลวยังไงล่ะก็หมายถึงต้องอาบัติปาราชิกจากความเป็นพระภิกษุดีๆรับประเคนไว้เสร็จสรรพเรียบร้อยอ้าวไปอยู่เกิดโมโหไปฆ่าคนตายขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือไปขโมยของเขาอย่างนี้ต้องอาบัติปาราชิกของที่รับประเคนไว้นั้นก็ถือว่าเป็นอันขาดประเคนนะข้อต่อไปข้อที่5เนี่ยบอกให้แก่อนุปสัมบัน

คือรับประเคนมาแล้วก็จริงแต่ว่าเอ้าเห็นเด็กเดินมาแล้วสงสารมันไม่มีอะไรจะกินอ้าหนูเอาอาหารนี้ไปกินให้ขาดจากใจไปอย่างนี้นะให้แก่ญาติแก่โยมอย่างเนี้ยท่านบอกว่าก็เป็นการขาดประเคนคือให้เขาไปแล้วนี่ดูดจากใจไปแล้วของนั้นก็ถือว่าไม่ได้ขาดจากการประเคนไปเรียบร้อยแล้วนะคำว่าขาดประเคนก็คือมันไม่เป็นของพระองค์นั้นอีกแล้วอันนี้ต้องคำเข้าใจอย่างนั้นข้อที่6ก็คือเพราะไม่เสียดายสละเสียคือรับประเคนมาแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้มีความยินดีเลยเอาใครอยากได้เอาเชิญเอาเลยอย่างเนี้ยคือเป็นคนประกาศสละไปนะก็ถือว่าเป็นการขาดประเคนแล้วก็ข้อสุดท้ายเพราะถูกชิงเอาไปในข้อที่7เห็นไหมเพราะถูกชิงเอาไปรับประเคนมาวางไว้เสร็จสับเรียบร้อยอยู่ๆไม่รู้ใครมาแอบขโมยไปตอนนี้พอเขาขโมยไปชิงเอาไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ไปได้หรอกมันก็ไม่ได้มีอะไรแพงอะไรมากมายเห็นไหมแค่อาหารกล่องเดียวหรือว่าข้าวห่อเดียวไม่เป็นไรคือพอหลุดออกจากใจอย่างนี้เสร็จปั๊บนั่นแสดงว่าของนั้นได้ขาดประเคนไปเรียบร้อยดังนั้นทั้ง7ข้อนี้นะเป็นการขาดประเคน1ก็คือ1เพราะเพศกลับ2เพราะมรณภาพ3เพราะลาสิกขา4เพราะหันไปเป็นคนเลว5เพราะให้แก่อนุปสัมบัน6เพราะไม่เสียดายสละเสีย7เพราะถูกชิงเอาไปเห็นไหมดังนั้นทั้ง7ข้อนี้มันก็ไม่ได้มีอยู่ในว่าเอ้าพอประเคนของพระไปแล้วไปจับอีกถือว่าเป็นการขาดประเคนบางคนก็ไปตีความไงไปตีความมันยังไงบอกว่าเนี่ยเพราะว่าถูกกลัวถูกชิงเอาไปก็เลยไม่ให้โยมจับแต่จริงบางทีอาหารมันเยอะญาติโยมมาก็ต้องการจัดให้มันเข้าระบบจัดให้เข้าระเบียบแต่เขาไม่มีเจตนาในการที่จะลักจะขโมยไม่ได้ขาดประเคนแต่ประการใดดังนั้นไอ้คำถามที่ว่าเมื่อพระประเคนแล้วโยมจะไปจับได้ไหมจับเพื่อจัดให้มันเรียบร้อยให้มันเข้าที่เข้าทางให้ท่านจับง่ายอะไรง่ายไม่ถือว่าเป็นการขาดประเคนแต่ถ้าโยมจับแล้วขโมยไปเลยอย่างนั้นก็เป็นการขาดประเคนแล้วโยมก็จะได้วิบากกรรมไปดังนั้นต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่โอ้ถกเถียงกันแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวบาดหมางกันเพราะว่าพระองค์นั้นจับแล้วไม่ได้แล้วพระบางทีก็เข้าใจผิดเพราะว่าตนเองประเคนมาเสร็จปั๊บพอมีโยมมาจับบอกไม่ได้ต้องประเคนใหม่มันจะประเคนใหม่ยังไงเพราะว่ามันยังไม่ได้ขาดประเคนก็ขบฉันได้แค่โยมก็จัดให้มันเข้าที่เข้าทางอย่างนั้นเองในตรงนี้ต้องไปศึกษากันให้ดีนะมันจะได้ไม่เกิดความหงุดหงิดกันนี่ก็เป็นเรื่องของการขาดประเคนหรือไม่ขาดประเคนเพราะฉะนั้นแม้ถ้ามีสิ่งของที่รับประเคนเก็บไว้จะเป็นชิ้นสมอก็ตามสิ่งของทั้งหมดของเธอย่อมขาดประเคนไปเห็นไหมถ้าอยู่ในองค์ประกอบของ7ประการเนี่ยถ้าบอกรับประเคนเอาไว้แม้แต่เป็นชิ้นสมอเล็กๆเนี่ยถ้าจะเป็นเพศกับหรือลาสิกขาไปอะไรไปพวกนี้ท่านก็บอกอย่างนั้นเนี่ยถือว่าขาดประเคนแล้วองค์ใหม่จะมาขบมาฉันหรือจะยังไงเนี่ยก็ต้องประเคนกันใหม่แต่ถ้าไม่อยู่ในองค์ประกอบทั้ง7ประการนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขาดประเคนแต่ประการใดนี่ให้ทำความเข้าใจกันอย่างนี้นะนี่ก็คาดว่าเข้าใจว่านะคงจะมีคนที่เข้าใจพอสมควรว่าสิ่งที่เราประเคนกับการขาดประเคนคืออะไรประเคนที่ใช้ได้คืออะไรประเคนที่ใช้ไม่ได้คืออะไรนะเอาจำหลักง่ายๆนะการประเคนก็คือของนั้นไม่ใหญ่เกินไปนะพอยกไหว2 อยู่ในหัตถบาท3จัดประเคนหรือถวายด้วยกายก็คือยื่นให้ก็ดีหรือใช้อุปกรณ์นะเรียกของเนื่องด้วยกายประเคนก็ได้เนี่ยแล้วก็พระองค์ที่รับนั้นจะรับด้วยกายหรือของเนื่องด้วยกายก็ได้ก็ถือว่าเป็นการองค์ประกอบของการประเคนส่วนว่ารายละเอียดปีกย่อยที่ถกเถียงกันนั้นก็ขยายความให้เข้าใจไปแล้วว่าสิ่งคำว่าขาดประเคนคืออะไรไม่ขาดประเคนคืออะไรประเคนที่ใช้ได้คืออะไรประเคนที่ใช้ไม่ได้คืออะไรก็คงพอเข้าใจกันตามนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพฤติกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุก

การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนเร่งรีบแข่งขันกันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีศิลปะในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขอารมณ์สบายเป็นศิลปะชั้นสูงในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและยังเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพียงแค่เราทำใจให้หยุดนิ่งเฉยอย่างเบาๆสบายๆไว้ที่ศูนย์กลางกายภายในตัวของเราทำไปเรื่อยๆด้วยความพึงพอใจรักษาอารมณ์นี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงอารมณ์สบายอย่างแท้จริงอันจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงภายในอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายจะทำให้พบกับความสุขที่สมบูรณ์กระทั่งได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในยะชะมานสูตรว่ายะชะมานานังมนุสสานังปุญญะเปขานะปานินังกโรตังโอปทิกังปุญญังสังเคทินังมหาพลังเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้มีชีวิตปรารถนาบุญบูชาอยู่กระทำบุญมีอุปธิเป็นผลทานที่ให้แล้วในสงฆ์มีผลมากพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐเพราะเกิดมาในช่วงที่พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองมีการขยายความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิรูปประเทศคือได้อาวาสเป็นที่สบายบ้านเมืองก็ปราศจากศึกสงครามภัยร้ายแรงต่างๆก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนักข้าวปลาอาหารก็อุดมสมบูรณ์ไม่ลำบากในการแสวงหาผู้คนในประเทศก็ยังมีศีลมีธรรมกันอยู่มากแต่ดูเหมือนว่าเวลาที่พวกเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองจะพบแต่การนำเสนอเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทำให้เกิดอาการวิตกกังวลหวาดระแวงภัยกันจนเกินเหตุอันที่จริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อว่าเรื่องราวดีๆและคนดีๆในประเทศของเราเนี่ยมีอยู่มากมายนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ได้นำมาเสนอให้เป็นข่าวทั้งที่ข่าวดีๆและคนดีๆควรให้ความสนใจมากกว่าและใจของผู้รับข่าวสารก็จะได้เยือกเย็นและสูงขึ้นฟังเรื่องรุ่มร้อนก็ร้อนใจฟังเรื่องดีๆก็สดชื่นเบิกบานสบายใจเช่นมีกลุ่มคนที่รักเพื่อนร่วมโลกได้รวมตัวกันทำพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่และตัดสินใจหักดิบเลิกดื่มเลิกขายสุรายาเสพติดทุกชนิดอย่างเด็ดขาดมีหลายท่านเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิตหลวงพ่อได้รับฟังข่าวดีเหล่านี้แทบทุกวันเลยฟังแล้วก็ปีติเบิกบานใจตามไปด้วยกิจกรรมเหล่านี้ได้จัดขึ้นทั่วประเทศแล้วนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ค่อยได้ถูกนำมาเสนอให้เป็นข่า

เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบุคคลภายในประเทศยังถือว่ามีบุคคลเป็นที่สบายโดยเฉพาะเราได้เกิดมาในบุญญาเขตคือมีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เรามีโอกาสได้ทำบุญกันอย่างเต็มที่เพราะบ้านเมืองปราศจากศึกสงครามร้ายแรงจะไปวัดฟังธรรมก็สะดวกสบายขึ้นอยู่กับว่าเราจะอาศัยความเป็นผู้มีโชคดีนี้เนี่ยแสวงหาบุญให้กับตัวเราเองหรือเปล่าเกี่ยวกับการทำบุญของชาวพุทธในปัจจุบันนี้หลวงพ่อสังเกตเห็นหลายท่านได้พยายามเที่ยวแสวงหาสถานที่ทำบุญกับประสงค์ตามวัดต่างๆโดยตั้งใจว่าจะไปทำบุญกับพระสุปฏิปันโนคือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบพอได้ยินข่าวว่ามีพระอริยเจ้าที่ไหนก็ดันด้นข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามวันข้ามคืนเพื่อจะได้ไปทำบุญกับท่านเพราะอยากได้บุญมากๆหลวงพ่อขออนุโมทนาในกุศลเจตนาอันนี้ด้วยแต่ว่าอยากจะขอแนะนำเกี่ยวกับการทำบุญเพิ่มเติมว่าเราควรเปิดใจให้กว้างเหมือนแม่น้ำที่พร้อมจะให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่มาอาบดื่มกินได้ทุกเวลาเราไม่ควรเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งการถวายทานแต่ละครั้งควรตั้งกัลยาณจิตให้เป็นสังฆทานถวายเป็นของกลางแก่สงฆ์อย่างนี้ได้บุญมากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่ารูปไหนท่านเป็นพระอรหันต์รูปไหนเป็นพระอริยเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามทารุกัมมิกะคฤหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีท่านยังทำทานกับภิกษุสงฆ์อยู่หรือเปล่าคฤหบดีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย้ายทานอยู่เป็นประจำและในการให้ทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะในภิกษุผู้เป็นอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตตมรรคผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดผู้ถือการนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดไม่ได้ให้กับภิกษุสงฆ์ทั่วไปพระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์จะทำความเห็นของท่านทานบดีท่านนี้ให้ตรงจึงตรัสสอนว่าดูก่อนคฤหบดีท่านยังเป็นคฤหัสถ์บริโภคกามอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรและภรรยายังทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากว่าภิกษุเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตตมรรคถ้าไม่ควรให้ทานเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพราะทานนั้นจะกลายเป็นปาติปุคลิกทานซึ่งมีอานิสงส์น้อยกว่าการถวายทานเป็นสังฆทานดูก่อนคฤหบดีแต่แม้ภิกษุผู้ถือธุดงค์อยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดหรือบิณฑบาตเลี้ยงชีพเป็นวัดยังเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวจัดพูดพร่ำมีสติเลอะเลือนไม่มีสัมปชัญญะมีใจไม่ตั้งมั่นมีจิตพลุ่งพล่านไม่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นก็สมควรถูกตำหนิติเตียนแม้เทวดาก็ไม่สรรเสริญถ้าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน
ไม่ถือตัวไม่พูดพร่ำมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีใจตั้งมั่นมีจิตเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งสำรวมอินทรีย์พอเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสรรเสริญทั้งจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายถ้าภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้านเป็นผู้ฟุ้งซ่านไม่ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องถูกตำหนิเหมือนกันส่วนภิกษุใดแม้จะพำนักอยู่ที่วัดใกล้บ้านไม่ได้เป็นผู้บิณฑบาตเป็นวัดไม่ได้สมาทานธุดงค์เข้าวัดไม่ได้ถือผ้าบังสุคุณเป็นวัดแต่เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านสำรวมอินทรีย์มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ก็สมควรได้รับการสรรเสริญภิกษุรูปนั้นเป็นทักขิณายบุคคลอันเยี่ยมเมื่อทรงอธิบายให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทรงตอกย้ำเพิ่มขึ้นไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีเชิญท่านทำบุญเป็นสังฆทานเถิดเมื่อท่านในสังฆทานอยู่จิตจะเลื่อมใสผู้ใดมีจิตเลื่อมใสเมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะได้ฟังคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าแล้วทารุกัมมิกะคฤหบดีก็ทำตามพุทธโอวาททุกอย่างครั้นละโลกแล้วก็ได้ไปเสวยสุขในสวรรค์เห็นไหมจ๊ะว่าการที่จะถวายทานจำเพาะเจาะจงพระอริยเจ้าเจาะจงภิกษุผู้อยู่ป่าหรืออยู่ในถิ่นธุรกันดารที่ไกลจึงเป็นความคิดที่ยังไม่ค่อยจะถูกต้องนักเราถือว่าเป็นปาฏิปุคคลิกทานอยู่แม้จะมีเจตนาดีคืออยากได้บุญมากๆแต่ถือว่ายังไม่ถูกหลักวิชาส่วนว่าในขณะที่เราให้ทานโดยไม่จำเพาะเจาะจงอยู่นั้นโชคดีว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญคือทำกับผู้ได้เข้าถึงไตรสรณคมก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภของตัวเราดังนั้นอย่ามัวดั้นดนหาพระอรหันต์หรือพระสุปฏิปันโนให้เสียเวลาเลยนะจ๊ะบางคนหาทั้งชาติก็ไม่เจอเพราะปุถุชนไม่สามารถล่วงรู้วาระจิตของพระอริยเจ้าได้มีแต่ผู้รู้กับผู้รู้เท่านั้นที่รู้ว่าบุคคลใดเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระแท้ทั้งภายนอกและภายในเอาเป็นว่าพระสงฆ์วัดไหนก็ได้จะอยู่ป่าเป็นวัตรจะพำนักอยู่ในเมืองหรือตามต่างจังหวัดอยู่วัดหลวงหรือวัดลาดก็สามารถเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราได้หมดนั่นแหละขอเพียงเราตั้งจิตให้เป็นกลางถวายในสงฆ์ทั้งหลายพระพุทธองค์จึงตรัสบอกท่านพระอนนท์ว่าดูก่อนอนนท์เราไม่กล่าวว่าปาติปุคคลิกทานมีผลมากกว่าสังฆทานด้วยปริยายอะไรอะไรเลยสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญสังโฆเวยจตังมุขังพระสงฆ์นั่นแลเป็นประมุขของทายกผู้บูชาอยู่และพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนั้นเราเข้าใจหลักการทำบุญโดยไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดอย่างนี้แล้วในขณะที่เราให้ทานก็ทำใจให้กว้างทำใจของเราให้ใสๆเอาไว้และตัวของเราเองก็ต้องทำตัวเองให้บริสุทธิ์โดยการหมั่นทำใจหยุดนิ่งให้ได้ทุกวันทำตัวทำใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัย

ภายในกันให้ได้ทุกๆคนนะจ๊ะแล้วเราจึงจะได้บุญมากในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบกับความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: าดกณเมืองสาวัตถีครอบครัวของเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นหลังจากรับสะใภ้ที่เป็นลูกสาวของตระกูลใหญ่เข้ามาอยู่ในบ้านสะใภ้ที่ว่านี้ก็คือนางสุชาดาผู้เป็นน้องสาวของนางวิสาขาสะใภ้ผู้นี้สำคัญตนว่าเป็นลูกสาวของตระกูลใหญ่จึงไม่ยอมก้มหัวให้กับใครเลยในครอบครัวสามีเที่ยวดุด่าเคี่ยนตีทาสรับใช้ในเรือนของสามีอยู่เป็นประจำ
1: ถ้าอย่างพวกแกเนี่ยไม่มีวันได้ดิบได้ดีขึ้นมาได้หรอกแค่สั่งให้ทำงานง่ายๆแค่นี้ก็ทำไม่ได้โอ้ยเบื่อจริงๆเลยคนบ้านนี
0: ้แม้กระทั่งปู่และย่าผู้อาวุโสที่สุดในบ้านนางสุชาดาก็ไม่ได้ให้ความเคารพแต่อย่างใด
1: คุณปู่คุณย่าอยากได้ของอะไรก็เรียกให้เด็กรับใช้มาหยิบให้สิคะหนูเองไม่ว่างที่จะมาคอยทำอะไรให้หรอกค่ะเหนื่อยจะตายใครจะไปทำแค่เดินไปเดินมาในบ้านเนี่ยก็เมื่อยพออยู่แล้วให้ทำงานอีกก็คงจะไม่ไหวว
0: ันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เข้าไปฉันที่บ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีขณะที่กำลังแสดงธรรมอยู่ก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวาย
1: ทำไมพวกเจ้าถึงได้งี่เง่าอย่างนี้ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบกินผลไม้พวกนี้ไปหาของที่ดีกว่านี้มาให้ฉันไป
0: เสียงเอะอะโวยวายอะไรหรือ
2: เสียงลูกสะใภ้ของหม่อมฉันเองพระเจ้าค่ะ
0: เมื่อเศรษฐีกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทราบพระองค์จึงรับสั่งให้เรียกนางมาเข้าเฝ้าสุชาดาเขาว่าภรรยาน่ะมี

0: จ้าน่ะเป็นแบบไหน
1: หม่อมฉันไม่เข้าใจเพคะขอพระองค์ทรงโปรดอธิบายด้วยเพคะ
0: พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเรื่องภรรยาทั้ง7จำพวกว่าภรรยาแบบที่1มีจิตคิดประทุษร้ายสามีมิได้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สามีรักใคร่ในชายอื่นดูหมิ่นล่วงเกินสามีหาเรื่องทำลายสามีเรียกภรรยาแบบนี้ว่าวัฏกาภริยาเปรียบภรรยาเหมือนกับเพชฌฆาตภรรยาแบบที่2สามีได้ทรัพย์มามอบให้ภรรยาเก็บรักษาไว้แต่ภรรยาไม่รู้จักเก็บรักษามีแต่จะใช้ทรัพย์นั้นให้หมดไปเรียกว่าโจรีภริยาเปรียบภรรยาเหมือนกับโจรภรรยาแบบที่3เกียจคร้านทำงานกินจุมักโกรธมักดุด่ากดขี่คนใช้เรียกว่าอัยยาภริยาเปรียบภรรยาเหมือนกับเจ้านายภรรยาแบบที่4อบอ้อมอารีทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทุกเมื่อตามรักษาสามีเหมือนแม่รักษาลูกรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้เรียกว่ามาตาภริยาเปรียบภรรยาเหมือนแม่ภรรยาแบบที่5มีความเคารพสามีมีความละอายใจทำตามความพอใจสามีคล้ายน้องสาวเคารพพี่ชายเรียกว่าภกินีภรรยาเปรียบภรรยาเหมือนน้องสาวภรรยาแบบที่6เมื่อเห็นหน้าสามีมีแต่ความยินดีคล้ายกับเพื่อนรักมาเยี่ยมที่บ้านรักษาชื่อเสียงวงตระกูลมีศีลมีวัดปฏิบัติต่อสามีดีเรียกว่าสขีภริยาเปรียบภรรยาเหมือนเพื่อนภรรยาแบบที่7เป็นคนที่ไม่โกรธง่ายถึงจะถูกคุกคามก็ไม่มีจิตคิดประทุษร้ายอดกลั้นต่อสามีเอาใจสามีเก่งเรียกว่าทาสีภริยาเปรียบภรรยาเหมือนทาสสุชาดาเอ๋ยภรรยา3แบบแรกก็ต้องตกนรกส่วนภรรยา4แบบหลังจะไปเกิดในเทวโลกชั้นนิมมานรดีภรรยา7แบบนี้เนี่ยเจ้าเป็นแบบไหนกัน
1: ข้าขอเป็นทาสีภริยาภรรยาเหมือนดั่งทาสเพคะ
0: เมื่อกลับถึงวัดเชตุวันเหล่าภิกษุพากันสนทนาถึงนางสุชาดาที่เป็นหญิงสะใภ้เจ้าอารมณ์แต่พอได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วกลับเป็นหญิงเรียบร้อยไปได้พระพุทธเจ้าจึงได้อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมตรัสอดีตนิทานมาเล่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตได้สมรสกับมเหสีต่อมาก็มีพระราชโอรสตัวน้อยซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพรหมทัตเป็นอย่างมากมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตเป็นหญิงดุร้ายชอบด่าบริวารข้าทาสอยู่เสมอ
1: พวกเจ้าดูแลพระโอรสกันอย่างไรเนี่ยถึงได้หกล้มได้ฉันจะลงโทษพวกเจ้าทุกคนทหารเอาตัวพวกนี้ไปลงทันเคี่ยนให้หลังลายเลย
0: เมื่อพระโอรสเจริญวัยก็ทรงเป็นห่วงพฤติกรรมของมารดาแต่ก็ไม่สามารถจะว่ากล่าวอะไรได้
1: ทำไมพวกเจ้าถึงทำงานไม่เรียบร้อยอย่างนี้ดูสิตรงนี้ยังมีฝุ่นหนาอยู่เลยปัดกวาดที่มันสะอาดหน่อยสินี่มันมีวังนะไม่ใช่ชนบทบ้านของพวกเจ้าไปทำให้มันสะอาดไม่อย่างนั้นพวกเจ้าจะโดนเคี่ยนหลังลายแน
0: ่เมื่อพระโอรสได้เรียนรู้วิชาต่างๆจากในวังหมดสิ้นแล้วก็เดินทางไปศึกษาศิลปะที่เมืองตักกศิลา
2: หม่อมฉันจะตั้งใจเรียนพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่ดูแลตัวเองด้วยนะ
1: พวกเจ้าดูแลพระโอรสให้ดีๆล่ะอย่าให้รู้ชนะว่าเจ้าดูแลลูกของเราขาดตกบกพร่องน่ะ
0: เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงสวรรคตพระโอรสก็ทรงขึ้นครองราชสืบมาพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยคุณธรรมแต่ด้านของมเหสีเองกลับมีนิสัยดุร้ายอย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
1: เอาออกไปให้หมดพวกเจ้านำสำรับมาให้ฉันทานดูสิของอย่างนี้ใครจะไปทานได้ฉันแก่ขนาดนี้แล้วยังจะเอาของหวานๆมาให้อีกอยากให้ฉันตายๆไปนักหรือไงไม่ได้เรื่องได้ราวเลยสักคน
2: ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่ท่านแม่ก็ยังมีนิสัยดุร้ายอย่างเดิมเราจะทำอย่างไรดีนะให้ท่านแม่เปลี่ยนไปได้
0: พระโอรสทรงครุ่นคิดถึงวิธีที่จะตักเตือนพระมารดาอยู่นานก็คิดไม่ได้สักทีจนมาวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปอุทยานพร้อมกับ

0: ี่ค่อยอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยลมเย็นๆสบายๆ เสียงนกร้องไพเราะอย่างกับเสียงเพลงฟังแล้วระรื่นหูดีจริงๆ
1: เสียงนกด้วยว่าวนี่เพราะจริงๆฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเบื่อยิ่งฟังก็ยิ่งเพราะ
2: นั่นนะสินะถ้าได้ฟังเสียงนกดูว่าวร้องทุกวันก็คงจะดีร้องต่ออีกนะเจ้านกอย่าเพิ่งหยุดร้องเสียล่ะ
3: เสียงร้องของนกทั้งสองชนิดนี้ทำให้พระโอรสทรงคิดถึงคำที่จะใช้ตักเตือนมารดาได้
4: ใช่สินะหากเรานำนกทั้งสองนี้มายกตัวอย่างเสด็จแม่จะน่าเปลี่ยนพฤติกรรมได
0: ้ลูกเอ้ยฟังเสียงนกดูว่าวร้องสิไพเราะจริงๆเจ้าชอบไหมล่ะ
4: ชอบพะยะค่ะเสด็จแม่ดูสินกดูว่าวสีดำตัวเนี้ยสีก็ไม่สวยแถมลายพร้อยไปทั้งตัวแต่ที่น่าแปลกที่มันกลายเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายจำนวนมากแม้แต่พวกเราที่เป็นมนุษย์เองก็ยังชอบเลยนะแต่นกต้อยตีวิทที่เราเห็นตะกี้สีสันสวยงามน่ารักแต่กับร้องเสียงแสบแก้วหูไม่เห็นจะมีใครชอบมันสักคนธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่สมบูรณ์วรรณะมีเสียงอันไพเราะน่ารักน่าชมแต่พูดจาหยาบกระด้างย่อมไม่เป็นที่รักของใครๆทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์ก็ได้เห็นมิใช่หรือว่านกดูว่าวสีดำตัวนี้ไม่น่ารักเลยแต่กลับเป็นที่รักของสัตว์อื่นๆเพราะเสียงร้องด้วยเสียงอันไพเราะเพราะฉะนั้นบุคคลควรพูดคำอันสละสลวยคิดก่อนพูดพูดพอประมาณไม่ฟุ้งซ่านถ้อยคำของผู้ที่แสดงอัดเป็นธรรมเป็นถ้อยคำไพเราะเป็นถ้อยคำที่เป็นภาษิต
0: จริงอย่างที่เจ้าพูดแม่เป็นถึงมเหสีเป็นมารดาของเจ้าแท้ๆกลับคิดไม่ได้ที่ผ่านมาแม่ก็เป็นเหมือนนกต้อยตีวิทนั่นแหละจากนี้ไปแม่จะเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่ขอบใจเจ้ามากนะที่เตือนแม่ให้ได้สติ
4: พระเจ้าค่ะลูกดีใจที่เสด็จแม่คิดได้จากนี้ไปทั้งบ่าวทั้งไพร่และราษฎรก็คงรักและเทิดทูนเสด็จแม่มากขึ้นแน่ๆพะยะค่ะ
3: พระมเหสีในครั้งนั้นได้กำเนิดเป็นนางสุชาดาพระโอรสเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

างสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภควันตังสรณังคโต
1: ภควันตังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง
1: กำจัดทุกข์ได้จริง
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสวาขาตัง
1: ยะมหังสวาขาตัง
0: ภควตาธัมมังสรณังคโต
1: ภควตาธัมมังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชา

0: ได้สักการะนี
1: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: สังฆังสรณังคโต
0: สังฆังสรณังคโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ด้วยสักการะนี
1: ้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

0: ยังกะรัมหา
1: เอวังพันเตมยัง
0: เอวังพันเตมยัง
1: อัจจโยโน
0: อัจจโยโน
1: ปฏิคันหทา
0: ปฏิคันหทา
1: อยติงสังวรายามะ
0: อยติงสังวรายามะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอ

0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง
0: ซึ่ง

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตการ
0: ในอดีตการ
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอด
1: อุกาสา
0: อุกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: เก้าประการ
1: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได
0: ้จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: เก้าประการ
0: เก้าประการ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: เก้าประการ
0: เก้าประการ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: อุกาสา
0: อุกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า

0: พระสงฆ์เจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูอุปชาอาจารย์
1: คุณครูอุปชาอาจารย์
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: ทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่าน
1: ั้นขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เถ
1: อในการปัจจุบันนี้เถ
0: อนิพพานะปัจจโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
0: กราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแด่ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางปลดปล่อยวางผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆนะทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกเรามีชีวิตอยู่ช่วงสั้นๆในเมืองมนุษย์ที่

เราเกิดมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมีนี่เป็นวัตถุประสงค์หลักของชีวิตส่วนการทำมาหากินทำมาค้าขายก็เป็นเรื่องรองมาเพื่อที่จะให้เราได้ปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงสังขารได้ทรัพย์สินเงินทองมาเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแต่งานหลักก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งก็จะได้หลุดพ้นจากทุกข์ทรมานของชีวิตพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเกิดบ่อยๆก็ทำให้แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพลาดจากสิ่งที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาบ่อยๆต้องมีความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเวไรลำพันกันบ่อยๆต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจบ่อยๆกฎแห่งกรรมที่ทำให้เราจะต้องไปเจอวิบากกรรมประสบทุกข์ลำบากในอบายในมหานรกบ่อยๆเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบ่อยๆนานๆทีก็ไปท่องเที่ยวในเทวโลกอยู่กันชั่วครั้งชั่วคราวก็กลับมาเกิดวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็มีชีวิตอยู่ในชนชั้นล่างเมื่อประมาทในการดำเนินชีวิตเดี๋ยวก็ไปสู่ชนชั้นกลางมาความประมาทน้อยลงบางครั้งก็ไปสู่ในชนชั้นสูงแต่ชนชั้นสูงเนี่ยมักจะมีน้อยปริมาณน้อยกว่าชนชั้นกลางเรามาเคยเป็นชนชั้นกลางมีปริมาณมากกว่าเกิดเป็นชนชั้นสูงเป็นชนชั้นล่างยิ่งมากก็เพราะการเกิดนี่แหละเป็นทุกข์แต่สิ่งที่ทำให้เราเกิดเนี่ยมันมีเชื้ออยู่ภายในเพราะฉะนั้นเมื่อเราคลายความผูกพันจากทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเราจะได้ใช้วันเวลาอย่างมีจำกัดในโลกมนุษย์นี้ช่วงสั้นๆ สั้นในระดับที่เราไม่รู้วันตายของเราเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายเพื่อรวมสร้างบารมีของเรานี่เป็นจำนวนมากต่างก็ทยอยตายกันไปทั้งที่ไม่อยากจะตายอยากมีชีวิตอยู่เป็นนานๆเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ใช่โลกแต่ความเพลิดเพลินปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแสของกิเลสแต่เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีแต่โลกเสวยผลแห่งบุญนั้นมันอีกโลกหนึ่งคือในเทวโลกในสุคติโลกสวรรค์ซึ่งมีเวลายาวนานมากเป็นผลจากการกระทำในเมืองมนุษย์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่

ีวิตให้มีคุณค่าที่สุดด้วยการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านจึงจะได้ชื่อว่าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะดับขันธปรินิพพานพุทธพจน์บทสุดท้ายที่ทรงประทานโอวาทก็คือจงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถอะก็คือให้ละชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสง่ายที่สุดลัดที่สุดก็คือรวมใจไม่หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราดับทุกข์ได้ทำให้เรามีความสุขยังไม่มีประมาณเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไม่ว่าจากทรัพย์สินเงินทองหรือเรื่องอะไรก็ตามกามสุขนั้นมีผลช่วงสั้นๆแต่ให้ทุกข์นั้นยาวนานแต่สุขที่เข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นยั่งยืนและก็เป็นสุขที่แท้จริงฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเป็นที่ตั้งของพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็คือธรรมกายเกศดอกบัวตูมที่ชัดใสแจ่มเป็นกายตรัสรู้ธรรมของเรากายนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราที่สิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ท่านมารวมใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้และก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเอกสายเดียวเป็นแนวดิ่งโดยเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้บุญทั้งสงเคราะห์โลกและบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาเรานึกถึงบุญเหล่านี้ด้วยใจที่เบิกบานแช่มชื่นให้ทุกบุญมารวมกันเป็นดวงบุญใสๆเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราแล้ว

สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญใสเย็นสว่างกระจ่างอยู่กลางกายของเรานะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสหัวใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องเรานะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยนะจ๊ะใกล้ประคับประคองใจให้หยุดนิ่งกันให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาปรัปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอะระหันตานัญจะเตเจนะรักขังปันธามิสัพโสเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะ

0: สัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุริสาวัชระวรชาติและกัลยาณมิตรยุพินสุขีไพศาลเจริญ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ธัมมะชะยะมหาเถระสะ
1: ธัมมะชะยะมหาเถระสะ
0: เทเวอสีติ
1: ทเวอสีติ
0: วัสายุวัฒนกาเร
1: วัสายุวัฒนกาเล
0: ชีวิตะ
1: ชีวิตะ
0: สัจจะสิกขายะ
1: สัจจะสิกขายะ
0: โสตะทัสนทัสนู
1: โสตะทัสนู
0: ปะการานานิ
1: ปะการานานิ
0: สัปปวิวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: มหาชนัสสะ
1: มหาชนัสสะ
0: อัตตสันติสุขะ
1: อัตตสันติสุขะ
0: สัมปาปนัตถายะ
1: สัมปาปนัตถายะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: นิยาเทมะ
1: นิยาเทมะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: โสตทัสนู
1: โสตทัสนู
0: ปะการานานิ
1: ปะการานานิ
0: สัปปวิวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
1: ขอมอบถวาย
2: อุปกรณ์ระบบสื่อสดทัศน
1: ์อุปกรณ์ระบบสื่อสดทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
1: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์แก่การให้มหาชน
1: แก่การให้มหาชน
2: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
1: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
2: อุปกรณ์สื่อโสทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรนายแพทย์ประภาสอุครานันท์และกัลยาณมิตรพันตรีแพทย์หญิงศิรดาอุดมภักดีพงศ์ขอเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปาติคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆะรัตตัง
0: ทีฆะรัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: แล้วพวกเราก็ตั้งใจรับพรพระกันนะด้วยการนำใจจดศูนย์กลางกายระลึกถึงบุญที่เราได้ทำในวันนี้บุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาบุญที่เราได้ตั้งใจถวายอุปกรณ์สื่อโสตัสบุญที่เราได้ตั้งใจถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนึกถึงบุญทุกบุญรวมกันเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์สถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวลแล้วเราก็ระลึกถึงคุณครูเมื่อใหญ่ที่ให้โอกาสเราได้มีโอกาสได้ทำบุญในคราวนี้ได้สร้างสถานที่แห่งนี้รองรับการที่เราจะได้สร้างบารมีกันต่อไประลึกถึงท่านด้วยใจกตัญญูบูชาน้อมถวายบุญแด่ท่านให้ท่านมีแต่ความสุขแล้วเราก็ระลึกถึงดวงบุญดวงนี้ที่กลางกายนำใจจดศูนย์พร้อมกันลึกถึงญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนทุกท่านทุกคนในครอบครัวของเรารวมกันอยู่กลางดวงบุญหนึ่งนี้พร้อมก็ตั้งความปรารถนาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตจะทำการงานสิ่งไรก็ขอให้ประสบกับความสำเร็จปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีชีวิตที่มีแต่ความผาสุกกันทุกๆท่านทุกคนในครอบครัวจดใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายขณะรับพรพระกันนะจ๊ะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปา

0: สังโฆเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนรโสยถาดุจจันในดิถีที่15คือจันเพ็ญมณิโชติระโสยถาหรือดุจดวงแก้วมณีโชติรสเทิน
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ุชนที่เคารพทุกท่านครับในลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์โสติโกเรื่องบุญลิขิตให้ชีวิตไปต่อขณะนี้พระอาจารย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: เดี๋ยวเราบูชาพระกันก่อนเนาะ

0: เรียนเชิญนั่งกันสบายๆนะขอเจริญพรกับผู้มีบุญทุกท่านยอดกัลยาณมิตรมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกเนาะ
1: สาธุ
0: วันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะให้มาแสดงธรรมในเรื่องบุญลิขิตให้ชีวิตไปต่อเนี่ยนะที่เลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากว่าเมื่อไม่นานมาเนี่ยในบ้านเมืองไทยพวกเราเองนั้นรู้สึกว่ามันมีข่าวคราวเกี่ยวกับคนซึ่งเสียชีวิตไปโดยที่ไม่ค่อยอยากจะเสียชีวิตกันเท่าไหร่นะก็นั่นก็คือธรรมชาติของโลกก็เป็นไปแบบนั้นแม้พระก็เช่นเดียวกันซึ่งเป็นเหตุสะเทือนขวัญขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็กระเทือนใจไม่ใช่เฉพาะในมุมของพุทธศาสนิกชนนะพี่เองก็ได้รับฟังข่าวจากพี่น้องซึ่งก็เพื่อนร่วมโลกนะคนละความเชื่อเขาก็แสดงความห่วงใยมาว่าเห็นพระมรณภาพกันจำนวนไม่น้อยเลยในขณะที่เอากำลังไปเดินทุดงบำเพ็ญตบะนะเสาะแสวงหาหนทางแห่งความสงบแล้วก็ทำให้ภาพที่เกิดขึ้นนั้นสะเทือนใจกับคนซึ่งต้องใช้คำว่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นั่นแหละเมื่อไหร่ที่เห็นคนเสียชีวิตไปก็ทำให้คนสะเทือนใจกันขึ้นมาในเรื่องของความเป็นพุทธศาสนิกชนนี้เรามีความจำเป็นจะต้องมองสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราแม้คุณยายอาจารย์เองผู้ซึ่งเนี่ยนะสร้างวัดนี้มาให้เราเองได้ประกอบเหตุสร้างบุญกันก็เตือนหลวงพ่อทัตตะบ่อยๆบอกว่าวันนี้ในช่วงแรกๆนะตอนช่วงที่หลวงพ่อทัตตะท่านเพิ่งบวชใหม่ๆวันนี้นึกถึงความตายแล้วหรือยังคุณยายก็มักจะถามหลวงพ่อแบบนี้อยู่ทุกวันจนวันหนึ่งหลวงพ่อรู้ละเจอคุณยายปุ๊บคุณยายจะถามคำนี้ว่าวันนี้นึกถึงความตายแล้วหรือยังหลวงพ่อก็ตอบก่อนวันนี้พระนึกถึงความตายแล้วยายก็เรียนคุณยายไปแบบนี้นั่นก็คือสิ่งที่เป็นมุมมองของครูบาอาจารย์ของพวกเราแล้วทำไมครูบาอาจารย์ถึงจะต้องมาย้ำเตือนอะไรกันไปแบบนั้นเพราะโดยปกติมนุษย์ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอันนี้ถือว่าปกตินะใช้ชีวิตด้วยความประมาทใช้ชีวิตกันไปแล้วก็ถ้าไม่รู้จักเส้นทางแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีก็จะเผลอสติประมาทกันไปเรื่อยๆแต่ก็ยกเว้นแถวๆนี้นะเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อกี้เข้ามาก็โอ้นั่งกันเพียบแหละนี่ก็คือความไม่ประมาทที่เรารู้ว่าสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเราก็คือบุญกุศลนั่นแหละเป็นหนทางที่จะทำให้เราเองนั้นพ้นจากวงจรนี้นะวงจรซึ่งทำร้ายเราซ้ำซ้ำซ้ำกันอยู่แล้วก็เราเองก็เลยมาประกอบเหตุสร้างบุญจะได้แม้ว่าจะต้องอยู่ในวงจรนี้ไม่ทุกข์กันไปนักกันนะพอทนพอทนอยู่กันไปแล้วก็มีการวางแผนด้วยว่านอกจากพอทนแล้วเนี่ยก็ขออยู่สบายๆหน่อยเถอะตราบใดยังต้องมาเวียนว่า

0: อยู่ในวงจรแห่งทุกข์แห่งนี้เนี่ยก็ขอให้อยู่สบายๆเป็นใช้คำว่าหลวงพ่อท่านเปรียบเทียบนะจริงๆยกมาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละว่าสังสารวัฏนี้เหมือนคุกใหญ่ๆขังสรรพสัตว์อยู่ให้เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในนี้นั่นแหละก็ขอเป็นนักโทษนะที่อยู่ในวัฏสงสารแบบนี้แบบ VVIP แล้วกันนะเนาะแม้จะยังอยู่ในนี้ก็ขอให้อยู่แบบ VVIP ก็มีความสุขกันต่อไปแล้วเราจะทำยังไงให้ไปต่อได้ในแบบ VVIP จะไม่เจอสถานการณ์แบบที่ยกขึ้นไปเป็นตัวอย่างในเบื้องต้นก็โฟกัสในเรื่องที่ครูบาอาจารย์เราสั่งสอนอยู่เป็นประจำนั่นแหละคือบุญ
1: คร
0: ับ คำนี้เป็นสิ่งที่ต้องถือว่าลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายชอบมากนะใครชอบบุญมากเอ่ยยกมือขึ้นมาหน่อยนะโอสาธุอนุโมทนานอกจากชอบบุญแล้วยังชอบบารมีอีกนะใครชอบบารมีบ้างเอ่ยเอาสาธุบารมีก็บุญเนี่ยนะแต่เป็นบุญพิเศษพรีเมียมนะกลั่นให้เราเองนั้นมีความสุขความเจริญได้มากขึ้นแล้วบารมีสามารถจะฆ่ากิเลสได้ไอ้ตัวที่ทำให้ทุกข์นั่นแหละกิเลสนั่นนะถ้าเราสั่งสมบุญแล้วก็สร้างบารมีเราก็พอที่จะเป็น VVIP อยู่ในโลกใบนี้ได้ก็คือแม้จะเป็นวงจรแห่งความทุกข์แต่เราแทบจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับความทุกข์มากนักเพราะลูกศิษย์ลูกหาวัดนี้นะที่ชื่อว่าวัดพระธรรมกายนี้อันนี้เขาว่านะล่ำลือกันว่าลูกศิษย์ลูกหาวัดนี้รวยนะ นี่ อันนี้ก็คือนี่แหละเป็นคอนเซ็ปต์ครับรู้ว่าเป็นลูกศิษย์ธรรมกายปุ๊บเขาก็จะบอกก่อนเลยรวยนะนี่ก็คือเรื่องของพวกเราแล้วทำไมจะต้องมารวยกันด้วย VVIP ไงนะเราก็รวยกันไปแบบนี้แหละเพราะถ้าไม่รวยเราจะเดินทางไกลในวัฏสงสารแห่งนี้เนี่ยลำบากมากๆแล้วคนบอกสอนผิดหรือเปล่านะมักจะโดนคำถามนี้อยู่ตลอดสอนผิดพระพุทธเจ้าท่านให้ปล่อยวางละทิ้งมาล่ำมารวยอะไรเงี้ยนะจริงๆถูกเลยนะถูกตัวสมถะเลยตรงตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้นั่นแหละว่าตอนที่พระองค์จะได้รับการพยากรณ์จำได้เนาะบารมีแรกสิ่งที่ต้องสั่งสมเก็บแต้มเนี่ยนะแต้มบุญแรกที่ต้องทำเลยคืออะไรบารมีเอ่ย
1: ทานบารม
0: ีเนี่ยนะเป็นเบื้องต้นเพราะท่านรู้ว่าท่านต้องเดินทางไกลมากๆเนี่ยนะในวันที่ท่านถูกได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่พระนามว่าทีปังกรนั้น4อสงไขยแสนมหากัปปะนะนี่คือพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพยากรณ์ท่านว่านี่แหละสุเมธดาบสนี้ฤาษีคนนี้เนี่ยนะที่ชื่อว่าสุเมธเนี่ยในอีกไม่นาน4สงไขยกับแสนมหากัปจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระสมณะโคดมเช่นเดียวกับที่เราเป็นนี่แหละเนี่ยนะคนก็โอ้อนุโมทนาสาธุแล้วสุเมธดาบสคิดว่าปลื้มไหม
1: ปลื้ม
0: ปลื้มเหมือนกับว่าจะเป็นพุทธเจ้าวันพรุ่งนี้เลยเนี่ยนะแต่จริงๆก็คือ4สงไขยแสนมหากัปแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าสุเมธประสงค์คือฤาษีที่ชื่อว่าสุเมธในชาตินั้นเนี่ยนะ4สงไขยแสนมหากัปที่แล้วถ้าสุเมธต้องการเข้านิพพานได้เลยในวันนั้นแต่เลือกจะไปมั้ย
1: ไม
0: ่เลือกจะไปตังพอนะที่จะบินเฟิร์สคลาสแต่ขอนั่งอีโคโนมี่ดีกว่าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นอะไรเงี้ยนะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นมุมมองของพระโพธิสัตว์เจ้าที่กลายมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นทานบารมีที่เราสั่งสมกันอยู่แบบนี้ไม่ใช่เราที่ปรารถนาเป็นบุคคลแรกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่ากันว่ามีจำนวนมากมายมากกว่าเมล็ดทรายใน
1: ท
0: ้องพระมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยนะทุกพระองค์ทำอย่างนี้หมดคือรวยนั่นเองนะต้องเริ่มต้นด้วยทานบารมีไม่อยากรวยมันก็รวยนะนะเพราะว่านี่ก็คือเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งเก็บแต้มบุญมาถึงวันนี้เนี่ยที่นั่งพูดอยู่เนี่ยพระเนี่ยนะก็ยังได้อาศัยทานบารมีซึ่งพระพุทธองค์ท่านส่องสมมาเนี่ยถึงวันนี้ใช้ชีวิตสบายสบายนะเงินเราอยู่ในกระเป๋าผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็อาศัยความเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นแต่ว่ามันก็มีผลตอบแทนเราต้องต่างตอบแทนกันสองอย่างพระก็ต้องตั้งใจฝึกตัวเองญาติโยมก็ดูแลในเรื่องปัจจัย4ดังนั้นก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะจะภาพทั้งหลายสปอนเซอร์หลวงพี่นะให้สร้างบารมีได้อย่างมีความสุขกันไปหลวงพี่ก็พยายามจะเป็นสปอนเซอร์

0: ืนให้กับพวกเราด้วยกับเรื่องที่ได้เรียนรู้มาวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องบุญนี่แหละให้เราได้เข้าใจว่ายังไงมันถึงจะไปต่อได้แบบ VVIP ไม่ลำบากมากจนเกินไปนักหรือจะได้ไม่เจอสถานการณ์อย่างที่สะเทือนใจกันไปทั่วโลกเนี่ยนะก็ขอยกสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยนะแต่ว่าเป็นการปรับคำโดยอาศัยคำพูดของคุณครูไม่ใหญ่นะหลวงพ่อธรรมชโยเพราะว่าเวลาหลวงพ่อธรรมชโยท่านเอาคำซึ่งมาจากพระไตรปิฎกมาเทศเนี่ยมันฟังง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเห็นภาพชัดเจนดีจริงๆก็คือเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้นั่นแหละคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยเนี่ยนะเทศไว้วันสักวันนึงนะดูวันที่ก็ได้เดี๋ยวขึ้นบนจอนะว่าวันที่ท่านได้เทศเรื่องนี้ไว้วันที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 22
0: เมษายนวันอะไรนะ
1: วันเกิด
0: วันคล้ายวันเนี่ยนะนั่นแหละเรารู้กันนะของคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยท่านพูดวันนี้เลยวันนั้นเลยวันเกิดเนี่ยหลวงพ่อท่านยกเรื่องนี้ขึ้นมาถามว่าทำไมถึงต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมามันเป็นวันทบทวนพอถึงวันเกิดของพวกเราเนี่ยก็ได้ทบทวนว่าบุญคืออะไรเอ่ยขุมทรัพย์อันประเสริฐเป็น
1: เส
0: บียงในการเดินทางไกลในสังสารวัฏเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่พูดไปเมื่อกี้นั่นแหละว่าจะเป็นผู้ซึ่งเดินทางไกลนักโทษไม่ค่อยดีเนาะเอาผู้ที่เดินทางไกลในสังสารวัฏนี้ต้องมีบุญเป็นส่วนสำคัญเลยเพราะถือว่าเป็นเสบียงถ้าเรามีเสบียงเดินทางเป็นไงเอ่ย
1: สบาย
0: นี่ก็คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกไว้ท่านทบทวนในวันคล้ายวันเกิดของท่านเนี่ยนะดังนั้นใกล้วันเกิดก็ต้องมาทบทวนกันแบบนี้โชคดีวันนี้หลวงพี่ได้มาแสดงธรรมวันนี้ก็เลยนึกถึงสิ่งเนี้ยเพราะว่านึกเหมือนที่หลวงพ่อท่านได้ให้อวาดไว้นั่นแหละถามว่าทำไมถึงต้องนึกโชคดีที่รอดมาถึงวันนี้เนี่ยนะพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพี่พอดีเนี่ยนะวันนี้ก็เลยได้ทบทวนนี่แหละก็นึกอย่างนี้เลยรอดมาถึงวันนี้เนี่ยนะ53บุญคือคุ้มทรัพย์อันประเสริฐนี่แหละได้อาศัยบุญเนี่ยนะเดินมาถึงวันนี้ยังรอดอยู่เห็นใครหลับตาลาโลกกันไปก็นึกเสียดายเสียดายอะไรเอ่ยเสียดายว่าเขาหน้าที่จะต้องอายุยืนๆกันไปดังนั้นก็อวยพรกันก่อนแล้วกันเนาะให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่อย่างน้อยก็อยู่กันสัก150ปีแล้วกันนะแข็งแรงแข็งแรงตามที่หลวงพ่อทัตตะท่านบอกว่าอายุยืนก็ขอให้ยังยืนได้นะจะได้แข็งแรงกันไปครูบาอาจารย์ของเรานี่ประเสริฐเหลือเกินให้คำพูดคำสอนซึ่งชัดในเรื่องของข้อวัดในการปฏิบัติตัวถือว่าโชคดีมากนะได้มาเกิดอยู่ในประเทศนี้ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักซึ่งมีคนถือเยอะมากมายในประเทศนี้แต่ก็น่าเสียดายอยู่บ้างที่คนซึ่งอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ใส่ใจกับธรรมะน้อยไปนิดนึงบอกว่าตัวเองเป็นพุทธแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ใช้ชีวิตเหมือนกับอย่างอื่นเลยอีกความเชื่ออีกแบบนึงเลยเนี่ยนะถือผีอะไรเงี้ยบางทีก็มีกันถือกันไปไม่แปลกนะต้องยกตัวอย่างที่บอกมาเมื่อกี้ไม่แปลกนี่คืออีกภาพนึงที่อยากให้พวกเราได้มองว่าถ้าจะเดินอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ให้ได้ต้องเข้าใจความต่างมนุษย์มีความต่างถือผีไม่แปลกอย่างบ้านของพี่เองเนี่ยตอนเด็กๆแม่พาไปไหว้ผีบ่อยมากนะทางเข้าบ้านโยมแม่เนี่ยน่ากลัวมากเนี่ยนะน่าจะไปถ่ายหนังนึกถึงภาพเมื่อก่อนรถเข้าไม่ได้มันเป็นทางเดินแล้วก็คนเหนือนะเขามีบ้านผีอยู่ปากซอยเลยบ้านผีนี่ไม่ใช่บ้านเล็กๆไม่ใช่ศาลพระภูมินะเท่าบ้านกับเท่ากับบ้านคนจริงๆอ่ะใหญ่กว่าบ้านเราอีกที่อยู่ปากซอยเข้าบ้านแม่เนี่ยคือไปเห็นแล้วก็อ๋อนี่คือนับถือกันแบบนั้นดังนั้นก็ถึงวันนี้ถ้ามีคนจะมานับถือผีอะไรกันบ้างก็ไม่แปลกถามว่าทำไมถึงไปนับถือแบบนั้นเพราะของเก่าที่ทำร่วมกันมากับสัมภเวสีเหล่านั้นแหละมันเชื่อมนี่พูดถึงในกรณีของถ้ามีเจ้าที่เจ้าทางอะไรที่เขาว่าในสถานที่อย่างนั้นจริงๆนะมีไหมมีสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณครูไม่ใหญ่ท่านยืนยันว่ามีอยู่แต่ว่าด้วยความผูกพันที่ทำกันมาข้ามชาติเลยจำเป็นจะต้องมาอันนี้กันสมมติชาติก่อนเคยทำบุญด้วยกันมาแล้วชาตินี้เกิดมาปุ๊บเขาโชคไม่ดีเท่าเราเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนแต่เราเองมีบุญนะได้เกิดมาเป็นคนแต่เผอิญคนที่ว่า

0: เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนเลี้ยงดูเรามาเนี่ยนะส่งต่อความรู้มาให้กับพวกเราว่าผีนี่สำคัญมากนะอันอื่นนี่ไม่สำคัญต้องไปไหว้ผีก่อนก็ไปไหว้สัมภเวสีเหล่านั้นเนื่องจากเคยทำบุญร่วมกันมาก่อนเชื่อมสายบุญกันได้เขาก็ให้โชคให้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีโชคมายิ่งเชื่อหนักเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะจริงๆถามว่าเป็นบุญใคร
1: บุญเรา
0: เป็นบุญของเราเนี่ยแหละที่เราทำเองแต่เอิญว่ารู้ไหมไม่รู้มันลืมนะเกิดมาปุ๊บมันก็ลืมดังนั้นกลไกตรงนี้ทบทวนกันเยอะๆว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนรวมถึงเคสสตาร์ดี้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาใครเคยได้ฟังบ้างเอ่ยเคสสตาร์ดี้โอสาธุเนี่ยนะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยให้เราเข้าใจเรื่องพวกนี้เพื่อไม่ตัดสินใครเห็นคนไปมูเนี่ยนะหนูพี่เห็นเขาไปมูพ่อแม่อะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยดูเสร็จแล้วปุ๊บก็เออดีเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าไปมูเรื่องนี้ที่พระแม่นี้อะไรเงี้ยนะที่หลวงพี่เห็นก็คือเขาไปไหว้ผิดองค์นะแสดงว่าไม่ได้ศึกษามามากพอนะไหว้ผิดองค์แถมได้ด้วยนะเลยเออใช้ได้นะแสดงว่าไม่ธรรมดาไหว้ผิดองค์ไปขอแล้วก็ได้จริงด้วยตามที่ขอผิดองค์นะเขาบอกอยากได้เรื่องนี้ต้องไปขอองค์นี้แต่เพิ่นไปขอผิดแล้วก็ยังได้อยู่เนี่ยก็ถือว่าบุญในตัวไม่ธรรมดานี่แหละกลไกของวัฏฏะสงสารคนมีความคิดแตกต่างเราเองก็มีความคิดของเราเราก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้เราจะเอาอะไรบุญ
1: ครับ
0: เท่านี้พอเรารู้ว่าต่อให้ไปไหว้พระแม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะถ้าบุญเราไม่พอโชคมันจะเกิดมั้ย
1: ไม่เกิด
0: นะเพราะบุญเป็นเบื้องหลังแห่งความสุขความสำเร็จนะเราเองเนี่ยรักบุญวันนี้วันอาทิตย์ธรรมดานะแม้ช่วงนี้คุณครูไม่ใหญ่ท่านยังพักร้อนอยู่นะหวังว่าอีกไม่นานท่านคงจะกลับมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะมาให้พวกเราได้กราบได้ไหว้กันแต่ตอนนี้ท่านยังติดพักร้อนอยู่นะเอาว่ามีพระลูกชายนี่แหละที่สับเปลี่ยนมาทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนชั่วคราวแล้วก็มาทบทวนเรื่องที่ท่านได้ให้ความสำคัญไว้นั่นแหละวันนี้ก็ยกเรื่องของบุญขึ้นมาก็ขอยกจากพระไตรปิฎกมาแล้วกันนะเดี๋ยวจะว่าไม่ยกพระไตรปิฎกขึ้นมาเลยเราจะได้ฟังธรรมกันแบบมีต้นฉบับอ้างอิงได้ว่าเรามาวันอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นต้นเดือนไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นบุญใหญ่เพราะเราเห็นคุณค่าของบุญมาวัดเนี้ยสิ่งที่เน้นมากเนี่ยนะก็คือการนั่งสมาธิก่อนที่จะรับศีลวัดอื่นเขารับศีลเลยนะแต่วันนี้ต่างนิดนึงก่อนจะรับศีลทำไงเลยนั่งสมาธิกันก่อนพอพระให้ศีลเนี่ยนะไม่ต้องพระให้ศีลหรอกเริ่มสมาทานมะยังพันเตขึ้นมาเนี่ยปุ๊บรู้สึกมันขลังนะทำไมมันรู้สึกว่าขลังรู้ไหมเอ่ยเพราะใจมันนิ่งในระดับหนึ่งเลยล่ะแล้วมันสัมผัสกับบุญได้บุญที่นั่งเตรียมมาแล้วพอถึงเวลามาพระขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่พระขึ้นขออภัยพิธีกรขึ้นมาแบบเนี้ยฟังแค่ยังไม่ทันฟังพระเลยก็ปลื้มแล้วเนี่ยนะมันก็เลยโอ้รู้สึกรับศีลที่นี่แล้วมันขลังจังเลยเนี่ยนะไม่ได้รับเสร็จเอาไปวางกองไว้ที่ห้องแก้วเนี่ยนะรับเสร็จแล้วก็เอากลับไปที่บ้านด้วยเพราะเรารู้สึกสัมผัสความสำคัญของศีลได้จากไหนเอ่ย
1: จากใจเรา
0: จากใจเราเองมันเลยอยากให้เราเองรักษาศีลนี่ก็คือสิ่งที่เราเองเรียนรู้แล้วศีลเป็นเกราะเนี่ยนะพระไตรปิฎกบอกไว้ป้องกันเนี่ยนะเห็นที่ยกเคสมาเมื่อกี้ว่าเคสพระไม่ว่ากันแต่เคสของอีกเคสหนึ่งสถานบันเทิงไปเสียชีวิตถ้าวันนั้นเขารักษาศีลเหตุเกิดไห
1: ม
0: เห็นไม่เกิดก็ไม่มีใครตายขึ้นมาแต่นั่นแหละกรรมเขาทำไปเพราะรู้หรือเปล่าไอ้ว่านั่นจะทำให้เขาไปสู่ที่ตายได้เนี่ย
1: ไม่รู้
0: แต่ว่าหลวงพ่อรัตตาชีโวเคยสอนไว้เนี่ยนะว่าศีลเนี่ยตัวศีลมีอยู่4ข้อข้อที่5เป็นตัวเร่งให้ศีลเนี่ยมันขาดได้เร็วขึ้นขาดสตินั่นเองคนไหนขาดสติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ประมาทนะประมาทปุ๊บประมาทเป็นทางแห่งความ
1: ตาย
0: นะนะแค่นี้มันยืนยันตามนั้นหมดนะสัจธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ยืนยันเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่พวกเราเองเดินสวนทางเขาถนนทางเดียวกันเนี่ยนะเราเดินสวนดังนั้นจะไม่แปลกถ้าคนอื่นเห็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายซึ่งรวยมากนะต้องใช้คำว่ารวยมากเนี่ยเดินมาเสร็จปุ๊บเขารู้สึกนะมันไส้เล็กๆเนี่ยนะเห็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายเพราะมันมีมากนะมีมากลูกศิษย์วัดเนี่ย

0: เดินมาเนี่ยมาคนจะหมั่นไส้เล็กๆและยังไม่พอเดินสวนทางชาวบ้านอีกชาวบ้านเดินซ้ายลูกศิษย์วัดพระธรรมกายไปขวาคนไม่ค่อยชอบต้องพูดตามตรงนะคือชาวบ้านเขาเดินมาทางเนี้ยเราเดินสวนเขาหมดเลยเนี่ยนะแต่ทําไมมันถึงเดินสวนก็พระพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างเนี้ยให้เราสู้กับกิเลสให้เราพยายามจะเนี่ยนะประกอบเพศสร้างบุญเรื่อยๆสู้กับกิเลสหมดเลยนะแต่คนในทั้งโลกเป็นไงไหลไปตามกระแสของกิเลสแต่เราไม่ไหลเราพยายามจะสู้ดังนั้นมันก็เลยแปลกๆดังนั้นถ้าคนมองเราว่าแปลกๆจงภูมิใจเพราะว่าแปลกแต่ดีนะใช้คำว่าแปลกแต่ดีนี่จากเดินไปในทางที่คนอื่นเขาไม่ทราบเราทราบแล้วเราก็เลยเดินอยู่ในเส้นทางนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในธรรมบทนะว่าหากบุคคลทำบุญก็คือพวกเราเนี่ยแหละบุคคลทำบุญก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆเนี่ยนะบ่อยไหมเอ่ยใครทำบุญบ่อยๆบ้างโอ้สาธุเนี่ยนะนอกจากทำบุญบ่อยๆแล้วก็ควรทำความพอใจในบุญนั้นด้วยเนี่ยนะเพราะการสั่งสมบุญนำอะไรมาให้เอ่ยนำสุขมาให้เนี่ยนะคนที่เขาทุกข์กันอยู่แสดงว่าไม่ค่อยได้สั่งสมบุญเท่าไหร่แต่เราเองสั่งสมบุญประจำแม้บางครั้งบางทีมันก็ทุกข์นะทุกข์แบบที่คนอื่นทุกข์แต่ก็หาสุขสุขนิ่งๆเลยสุขยังไงหลับตาเฉยๆก็สุขแล้วนี่คือวิธีที่ครูบาอาจารย์เราสอนเรามีบุญมากกว่าหลายๆคนนะดังนั้นภูมิใจในความเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายให้ได้ที่ยังนั่งอยู่ตรงนี้ยังได้ไปต่อได้เนี่ยนะเพราะบุญยังมีอยู่หมดบุญปุ๊บได้ไปต่อไหมหมดไม่ได้ไปต่อ
1: ครับผม
0: ข้ามภพทันทีดังนั้นถ้าไม่อยากจะรีบข้ามภพไม่อยากจะทำศึกชิงภพเร็วเกินวัยอันควรเนี่ยนะทำยังไงดีทำบุญบ่อยๆเนี่ยนะไม่ให้มันมีระหว่างถ้ามีระหว่างปุ๊บเขาแทรกแทรกเสร็จปุ๊บเสร็จเลยเพราะฉะนั้นประมาทหรือไม่ประมาทดีต้องไม่ประมาทก็คือนึกถึงบุญบ่อยๆแม้ไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆก็สัมมาอรหังสัมมาอรหังไปให้ใจเรานึกถึงบุญหรืองานมันวุ่นมากทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีนะเห็นไหมสุดคุณครูไม่อยากให้หมดเลยท่านรักเราไหม
1: ร
0: ักมากนะให้สูตรต่างๆเหล่านี้และทำให้ชีวิตของพวกเรามีความสุขมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้ว่าบุญก็คือความดีที่เราทำทั้งจากการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนากลั่นใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งยังไงเอ่ยปราศจากความโลภความโกรธความหลงมากเท่าไหร่บุญก็ยิ่ง
1: มาก
0: ขึ้นเท่านั้นดังนั้นช่วงเวลาที่เราหยุดเรานิ่งอยู่ที่ไหนศูนย์กลางกายฐานที่7นี่นะตรงนั้นเขาเรียกเป็นจุดสำคัญมากนะจุดไปเกิดจุดมาเกิดก่อนพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจะเข้าถึงธรรมเนี่ยท่านได้ยินเสียงจากจุดตรงเนี้ยดังขึ้นมาเลยนะว่ามัชฌิมาปฏิ

มารเข้าไม่ได้นี่คือคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่มารมันจะเข้ามายังไงมันอาศัยอะไรเอ่ยโลภโกรธหลงแทรกเข้าไปให้ได้ดังนั้นพอเราทำบุญเนี่ยนะทานศีลภาวนากลั่นใจของเราให้ใส

0: ส่วนหนึ่งมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วส่วนหนึ่งมันอยู่ในใจพร้อมที่จะเปิดช่องดังนั้นที่หลวงพ่อหลวงปู่ท่านอยากจะให้เรานิ่งเฉยเพราะเมื่อไหร่ที่เรานิ่งเฉยโลภโกรธหลงทำงานไหม
1: ไม่ทำ
0: ไม่ทำเพราะมันนิ่งมันอยู่เฉยๆเนี่ยนะเมื่อนั้นแหละมันกลางมันสมดุลมันหยุดมันนิ่งเนี่ยเอกคตาลมเกิดมัชฌิมาปฏิปทาเปิดเนี่ยนะดวงธรรมอันทำให้เราเป็นกายมนุษย์ขึ้นมาหรือที่เรียกปฐมมรรคสว่างขึ้นมาเลยนะนะนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดจากการที่อยู่ในบุญกันเรื่อยๆรักษาความไม่ประมาทเรื่อยๆใจก็เลยไม่ค่อยมีระหว่างให้มารเขามาแทรกเท่าไหร่นั้นก็สั่งสมบุญกันไปเรื่อยๆบุญเท่านั้นที่จะทำให้เราได้ไปต่อนะแล้วคุณครูไม่อยากก็ย้ำอีกครั้งว่าเมื่อมีบุญมากอย่างเช่นเศรษฐีผู้ใจบุญแถวนี้เนี่ยนะเมื่อมีบุญมากจะปรารถนาอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะนะความสุขความสำเร็จความสมหวังก็จะบังเกิดกับเราทุกอย่างจนกระทั่งไม่อยากได้อะไรอีกเลยอยากจะทำอะไรเอ่ยปฏิบัติธรรมอย่างเดียวอยากจะอยู่ในกลางของกลางกลางของกลางเพื่อมุ่งเข้าไปหาที่สุดในกลางอย่างเดียวเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้พวกเราได้รู้อยากจะไปต่อกลางของกลางกลางของกลางไปเรื่อยๆแล้วมันต้องพยายามไหมไม่ต้องพยายามจะเข้ากลางของกลางเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะต้องพยายามแต่จริงไม่ใช่พยายามแต่ให้ทำยังไงเอ่ยหยุดนิ่งเฉยอย่างเดียวเฉยประมาณไหนติวเตอร์เขาบอกนะว่าเฉยเหมือนก้อนหินเลยเฉยยังไงเอาก้อนหินวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยนะนี่คือหลักการง่ายๆดังนั้นใครนั่งแล้วยังไม่ยอมจะเฉยจำคำของติวเตอร์ไว้ว่านิ่งหยุดเป็นก้อนหินเลยเนี่ยนะก็คือเฉยประมาณก้อนหินนี่แหละวางตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยวิ่งหรอกเนาะวิ่งไหมก้อนหินไม่วิ่งนะวางตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้แต่ใจของมนุษย์มีปกติชอบวิ่งชอบเที่ยวชอบคิดเห็นไหมเพราะอะไรเพราะกิเลสในใจนั่นแหละมันเร้ามันอยากให้เราชอบวิ่งชอบเที่ยวพอใจไปก่อนตัวมันตามเนี่ยนะเห็นเคสหนึ่งเขาบอกปลอดภัยมากนะนั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้านดีๆกับน้องโอ้ครอบครัวนี้ใช้ได้นะกินเหล้าอยู่ด้วยกันคือฟังสัมภาษณ์น้องเขากินเหล้ากันอยู่ที่บ้านมันคงปลอดภัยจนเกินไปมั้งกินกันพอได้ที่บ้างแล้วอันนี้น้องเขาว่านะพี่ชายก็เลยออกบ้านไปแล้วก็ไปนะเสียชีวิตที่สถานบันเทิงเหล่านั้นนั่นแหละถ้าอยู่ที่บ้านก็ยังพอจะรอดแต่เนื่องจากว่าอะไรมันไปก่อนเอ่ย
1: ใจไปก่อน
0: ใจมันไปก่อนมันจะไปได้ไงกิเลสมันจะเร้ามันจะรู้ว่าเราเคยทำอะไรบ้างเมื่อตอนไหนชาติก่อนมันรู้ดีหมดแหละเราลืมแต่มันรู้ว่าชาติก่อนๆเราทำอะไรมามันเลยเอาสิ่งนั้นมาล่อล่อเสร็จไปไงใจวิ่งก่อนแล้วตัวก
1: ็ไป
0: ตามไปอยู่ตรงที่กรรมหนักพอหรือเปล่าและอะไรหนักพอย้ำหนักแค่ไหนถ้าใจมันย้ำนะพับพับพับอะไรอย่างเงี้ยนะนึกถึงแบบนี้เล่าอะไรเงี้ยนึกปุ๊บมันก็จะอยู่ภาพมันก็จะเน้นจากนั้นก็ทนไหวไหมทนไม่ไหวนั่นคืออริยสัจที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ทุกแปลว่าไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาวะนั้นได้แต่ถ้ามีบุญโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยนะเป็นไงเอ่ยหยุดนิ่งเฉยเป็นอะไรก้อนหินจำได้เนาะเฉยเป็นก้อนหินเลยเมื่อมันเราอยากจะให้ใจเราไหลไปไหลไหม
1: ไม่ไหล
0: ไม่ไหลเพราะว่าอะไรมันหนักมันนิ่งมันแน่นมันเฉยพอเข้าใจกลไกมันไหมนี้แหละคือสิ่งที่คนทั่วไปรู้ไหมเอ่ย
1: ไม่รู้
0: แต่เราไม่รู้ว่าของเก่าเราทำมาแค่ไหนวิบากกรรมดั้งเดิมที่เคยทำไว้มันมีอะไรบ้างรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
0: มันอาจจะอยู่ข้างในนั่นแหละลึกๆเนี่ยนะเราจะต้องนั่งเข้าไปก่อนใช้วิชาเข้าไปเราถึงจะรู้ว่าเราทำอะไรมาแต่พอเราไม่รู้ก็อย่าประมาทรักษาใจให้นิ่งมากที่สุดเพราะมีโอกาสพลาดไห
1: ม
0: มีโอกาสแล้วของเก่ามีสิทธิ์ที่จะมาทันตัวเราไห
1: ม
0: มีดังนั้นในแต่ละวันที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะดังนั้นหลวงพี่เห็นพวกเรานั่งอยู่ก่อนหลวงพี่เนี่ยชื่นใจเพราะแสดงว่าประมาทไหม
1: ไม่ประมาท
0: เลยมานั่งนี่ตั้งแต่

เช้าเนี่ยนะมาเอาบุญกันมานั่งฟังธรรมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้บอกได้เลยไม่ประมาทดังนั้นในช่วงเนี้ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ได้กดไลน์เล่นอะไรแบบเนี้ยนะใจอยู่กับที่อย่างเงี้ยบุญก็จะไหลอยู่ตลอดเมื่อบุญไหลอยู่ตลอดโอกาสที่มารจะเข้าแทรกหรือวิบากกรรมเก่ามันจะแทรกเนี่ยแซงคิวนะเป็นยังไงเอ่ยมีไหมมีน้อยลงยากขึ้นตามนี้เลยที่พิธีกรของเราบอกเนี่ยนะมันจะยากขึ้นดังนั้นอย่าให้มันทำงานง่ายเลยเพราะยุคนี้กิเลสทำงานง่ายมากวงจรกลไกที่โลกเป็นอยู่ในตอนนี้มี AI มีสารพัดมีอะไรให้คนรู้สึกว่าโอ้ชีวิตฉันง่ายมากเนี่ยนะแล้วก็ชอบอะไรง่ายๆเนี่ยนะ

0: ก็คืออยากจะซื้ออะไรซื้อเลยเห็นไหมนี่คือกลไกของกิเลสแต่เงินพอไหมเงินไม่พอเอาเงินในอนาคตมาก่อนแล้วมันหมุนไม่ทันตอนนี้เลยวุ่นวายอยู่แบบนี้เห็นกลไกของมันไหมว่าถ้าเราเผลอไหลตามกิเลสมันก็จะไปทางแต่คุณยายฝึกสติก่อนนั่งสมาธิแล้วก็ทำให้เราสู้กับกิเลสได้ตัวใหญ่มากเนี่ยนะที่มันละได้ยากที่สุดเลยคือเขาเรียกตัวตนรู้จักตัวตนเนาะอัตตาเป็นตัวที่ล้างได้ยากแต่ถ้าใครมาเจอยายไม่รู้ใครได้เจอยายบ้างเดี๋ยวท่านเจอยายยกมือหน่อยเนาะโอสาธุยายให้ล้างห้องน้ำหลวงพี่มาวัดนี้ครั้งแรกปี2530มาบวชธรรมทยาตอบุญมาฝากเนาะ
1: สาธุ
0: ล้างห้องน้ำเดี๋ยวนี้มีบุญนะคนรุ่นใหม่รุ่นหลังนี่มาต่อหลังเนี่ยมีบุญรุ่นนี้บุญอาจจะย่อนๆไปนิดนึงนะไม่มีถุงมือให้ใส่นะเดี๋ยวนี้เขาล้างน้ำเขาจะมีถุงมืออย่างดีเลยนะรุ่นนั้นก็คือนี่นะอุปกรณ์ล้างห้องน้ำคือเนี่ยนะมือตรงนี้แหละแล้วก็มีคนมีสโลแกนด้วยนะพระอาจารย์ก็จะบอกก่อนจะเข้าห้องน้ำได้ล้างเนี่ยพระอาจารย์ก็จะบอกว่ายิ่งล้วงยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งใสยิ่งใสยิ่งเข้าใกล้พระนิพผ่าน39ปีจำได้แม่นเลยนะเดือนมีนาคม2530เนี่ยนับมาตั้งแต่ปีนั้นมาถึงวันนี้ยิ่งล้วงยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งใสยิ่งใสยิ่งใกล้พระนิพพานเนี่ยนะก่อนจะเข้าไปเราจะต้องปลุกใจตัวเองก่อนนะเข้าไปแล้วก็เข้าไปนะฮึบแล้วก็ไปล้างกันเพราะใครต่อใครไม่รู้อะใช้ที่เดียวกันหมดนะนั่นคือสละตัวตนสิ่งที่คนเรารักที่สุดติดที่สุดแต่นั่นแหละหลักสูตรของคุณยายให้เราทิ้งไปการเป็นพระก็ทำคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันมาบวชบวชปุ๊บพระอุปัชฌาย์เปลี่ยนชื่อก่อนเลยชื่อเดิมก็ทิ้งไปโกนผมไปแล้วทุกอย่างทิ้งไปแม้ชื่อก็เป็นชื่อใหม
1: ่
0: เพื่อให้เรียนรู้ในเรื่องของการทิ้งเราเองมาถึงวันนี้ทิ้งทำไมเอ่ยทิ้งให้ส่วนหนึ่งซึ่งกิเลสมันเกาะมันได้หลุดออกไปบ้างเหลือตัวตนใหม่สร้างโอกาสใหม่ให้เราเองสังสมบุญไปเรื่อยๆเพราะเรารู้ว่าบุญเท่านั้นที่จะนำพาความสุขและก็ความสำเร็จมาให้กับเรา รวมทั้งก่อนวันพระวันนี้วันพระคุณครูไม่ใหญ่ก็ย้ำเนี่ยนะให้ทำใจใสใจใสจะนำเราพาไปสู่สุขติภูมิแล้วก็คุณครูไม่ใหญ่ท่านก็ย้ำเรื่องนี้บ่อยว่าบุญเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่สุขติพบนี่ก็คือคำที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้ดังนั้นอยากจะมีความสุขแม้จะยังไม่ข้ามภพอย่ารีบไปนะเหงาอยู่ด้วยกันตรงนี้ก่อนดังนั้นก็อยู่ด้วยกันนานๆไปแล้วก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงด้วยเราต้องการตัวอย่างของคนรักบุญจำนวนมากๆอย่างนี้แหละลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายตอนนี้คนบางส่วนเริ่มรู้แล้วล่ะว่าชีวิตในแบบที่ไหลไปตามกระแสโลกมันทุกข์มากมันทุกข์ใจแม้ความเป็นอยู่มันอาจจะสบายแต่ใจมันทุกข์เลยพยายามจะเสาะแสวงหาคำตอบพวกเรารู้คำตอบแล้วเราเองก็ช่วยเขาหน่อยเท่านะว่าชวนญาติสนิทมิตรสหายชวนเข้ามาปฏิบัติธรรมวันอย่างนี้ก็ได้วันอาทิตย์ธรรมดาก็ได้คนสบายๆเนี่ยนะแม่นแน่นจนเกินไปหรือบางคนเป็นเอ็กโทรเวิร์ตนะชอบคนเยอะๆก็สามารถจะมาในวันอาทิตย์ต้นเดือนได้คนเยอะๆแน่นๆอะไรแบบเนี้ยเราเลือกได้เพื่อนชอบเงียบๆก็พามาแบบอาทิตย์ธรรมดาเนี่ยนะเงียบพอหลวมๆพอสบายๆนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะเลือกได้หรือพาเข้าไปร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมให้เขาเองได้สัมผัสอารมณ์แห่งบุญอย่างที่เราเองได้สัมผัสเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่นี้มันเป็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้เราต้องช่วยเหลือคนที่เขาได้รู้ว่าชีวิตมันทุกข์มาสู่เส้นทางแห่งความสุขเถอะดังนั้นที่ยายบอกว่ายายจะสร้างเศรษฐีใหม่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของบุญแล้วก็บารมีในตัวด้วยเพราะถ้าบุญมีบารมีมีเยอะๆในตัวเนี่ยนะยายบอกว่าคนนั้นจะสอนตัวเองได้ไม่ต้องรอใครมาสอนจะสอนตัวเองได้ว่ารู้ว่าอันนี้ไม่น่าทำก็ไม่ทำคนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะเมื่อสัก 2-3 วันก่อนแอบส่องเนี่ยนะในอินเทอร์เน็ตนี่แหละชอบเผือกเรื่องชาวบ้านเป็นคนใส่ใจดูว่าอินเทอร์เน็ตมีอะไรอยู่เห็นดาราสองคนคุยกันดาราสองคนคุยกันแล้วคนรุ่นใหม่นะดาราสองคนคุยกันเสร็จปุ๊บคนหนึ่ง

0: ประมาณสัก 70% มั้งน่าจะเมาพี่ดูแล้วน่าจะเมาไปสัมภาษณ์รายการเมานะบอกโอ้โหนับถือน้ำใจมากเลยว่าเป็นตัวของตัวเองมากนะประมาณ 70% เมาสัก 70% เนี่ยไปออกรายการแล้วขอแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ออกรายการขอแอลกอฮอล์มาดื่มการรายการเลยไม่สนฉันชอบไม่ว่ากันความชอบมันไม่เข้าใครออกใครนะเราต้องเข้าใจคือเขาชอบเขาขอมาแต่สิ่งที่คนซึ่งดูรายการชื่นชมไม่ได้ชื่นชมคนที่เมานะเขาชื่นชมอีกคนหนึ่งที่เป็นพิธีกรเพื่อนยื่นแก้วให้ดื่มไหมขยันขยอ 100% ไม่เอาเลยไม่เอาไม่ดื่มนี่คือสิ่งที่คนชื่นชมอ่านดูที่คนคอมเมนต์บอกเออดีจังเราไม่ต้องกินหรอกเพราะคนรุ่นใหม่ในตอนนี้เริ่มเป็นเทรนด์นะเป็นกระแสที่เขาจะไม่ดื่มเหล้าเขาจะไม่สูบบุหรี่คนรุ่นใหม่เห็นไหมเขาเริ่มฉลาดมากขึ้นโอ้หลวงพ่อธรรมชโยท่านแม่นนะ30ปีก่อนท่านบอกว่าคนรุ่นใหม่เขามีปัญญาเขาลงมาเกิดทีหลังเขามีปัญญาโลกเขาดีชีวิตเขาดีเรามีหน้าที่ชี้ทางให้ความเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเขาจะต่อยอดตัวเขาเองได้ดังนั้นก็ฝากด้วยเนาะให้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรหน่อยกับคนรุ่นใหม่เขาพร้อมนะเดี๋ยวนี้มีสถานบันเทิงซึ่งไม่ดื่มเหล้าเริ่มมีแถวยุโรปเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยบางเมืองแห่งเมืองเดียวเนี่ยนะในยุโรปมี 5-6 ที่ละอันนี้เขาเล่าให้ฟังคนยุโรปเขาเล่าให้ฟังก็เลยเออเนาะมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนไปเอ๊ะทำไมเขาเล่าเรื่องของผู้นั้นให้ฟังเพราะเมื่อก่อนหลวงพี่ใช้ชีวิตอยู่ในสถานบันเทิงไงนะอยู่ในตรงนั้นมาเลยเข้าใจที่เขาไปตายกันแบบนั้นนะไม่ตัดสินเพราะที่ทำงานเดิมก็ประมาณนั้นนะที่เห็นอยู่นะเราเลยเข้าใจว่ามันตายเพราะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไม่แปลกเพราะถ้าชี้ไปว่าเขาเนี่ยด่าใครเอ่ยด่าตัวเองเนี่ยนะเราไม่ยอมตัวเราเองสำคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยเราเห็นเราเข้าใจเราไม่ว่ากันแม้กินเหล้าพระที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้ก็กินมาก่อนไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนแต่ว่าได้คิดแล้ววันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าได้คิดแล้วนะที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่กินเหล้าไม่อะไรมาเลยเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยบวชมาพรรษาที่ถึงนี้ก็จะ29แล้วเอาบุญมาฝากพวกเราเนาะ
1: สาธุ
0: แป๊บเดียวมันเวลามันหมุนไปเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเห็นวันนี้ยิ่งระลึกนึกถึงความสำคัญของบุญเนี่ยนะและสิ่งที่อยากจะทบทวนให้พวกเราได้เห็นอีกครั้งคือพุทธพจน์ให้มาอ่านกันนิดๆเยอะๆกันนิดหนึ่งในวันตรงนี้ว่าดูหลักการตรงนี้ไว้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ว่าบุคคลควรรีบเร่งทำบุญควรห้ามจิตจากบาปบุคคลก็ทั่วไปนะไม่ใช่จำกัดเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งเพราะเมื่อทำบุญช้าไปใจก็จะยินดีในไหนเอ่ยในบาปเพราะฉะนั้นควรรีบเร่งทำบุญดังนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้ถ้าใครบอกว่าวัดพระธรรมกายสอนผิดเถียงเลยนะเอาพุทธพจน์นี้เลยในชั้นบาลีเลยเนี่ยชั้นเนี้ยแข็งที่สุดละบุคคลควรรีบเร่งทำอะไรเอ่ย
1: ทำ
0: บุญควรห้ามจิตจากบาปเพราะเมื่อทำบุญช้าไปใจจะยินดีใน
1: บาป
0: เห็นตัวอย่างเยอะแยะดังนั้นที่เราเองรีบเร่งทำบุญเนี่ยนะโอ้โหกฐินใช่ไหมเดี๋ยวจะมี82ปีอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเดี๋ยวจะมีกฐินอีกกี่หมื่นวัดไม่รู้เดี๋ยวจะมีกฐินวัดพระธรรมกายอีกเดี๋ยวจะมีโอ้เยอะอะบุญเยอะมากเลยทำไมถึงต้องมีแบบนั้นไม่อยากให้ใจของเรามีระหว่างให้วิบากกรรมเดิมมันมาแทรกเราเองจะได้ไปต่อได้ไงเหงาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะอย่ารีบไปไหนไกลๆดังนั้นก็ทำบุญกันไปเรื่อยๆวันนี้ก่อนเพลงเนี่ยก็ได้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมอายุทั้งนั้นน่ะนี่ทำกันอยู่ทุกงบในวันอาทิตย์แม้จะเป็นวันอาทิตย์ธรรมดาทุกงบเลยนะที่วัดพระธรรมกายจัดให้เนี่ยโดยนโยบายไล่มาตั้งแต่สมัยคุณยายแล้วล่ะมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยตอนนี้มาถึงหลวงน้ำหมูนะที่เป็นเจ้าวาดพระธรรมกายในปัจจุบันเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่ก็คืออยู่ในหลักเกณฑ์ในการสั่งสมบุญเป็นประจำอยู่ไม่ได้บ้าบุญแต่เพราะเราเชื่อในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่พูดคำในเชิงลบเด็ดขาดคนทั่วไปที่ติดอยู่ในกระแสแห่งกิเลสจะพูดคำในเชิงลบบ้าเอ้ยอะไรเอ้ยพวกเนี้ยเราไม่ใช่เราเข้าใจบุญและเห็นความสำคัญของบุญเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราไม่ดื้อถ้าเรามีลูกแล้วไม่ดื้อเนี่ยรักมั้ย

น่ารักเนาะพระพุทธเจ้าก็รักพวกเรามากๆนี่แหละเพราะเราเองไม่ดื้อเลยกับสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนไว้แบบไหนเราก็ทำแบบนั้นไม่ดื้อเลยนะท่านบอกควรรีบเร่งทำบุญเพราะฉะนั้นกฐินนะตู้บริจาครอเราอยู่ก็ไปร่วมบุญกันได้ไม่งั้นถ้าเราทำบุญช้าไปใจจะยินดีในบาปทำบุญแล้วก็อย่าลืมทบทวนบุญกันบ่อยๆด้วยเพราะจะไม่ให้ใจของเรามีระหว่างเราจะไม่ประมาทในการสั่งสมบุญเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นในแต่ละวันที่ทุกๆคนใช้ชีวิตโชคดีเนี่ยนะที่เรายังไงนะครูไม่ใหญ่บอกเราโชคดีที่รอดมาอีก1วันเนี่ยนะแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ไม่มีใครไม่ตายนะแต่ว่าย้ำอีกรอบตะติยัมปิเหงานะอยู่กันไปนานๆให้แข็งแรงแข็งแรงกันด้วยนะทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้เพราะให้กำลังใจหลวงพี่นะปลื้มกันเลยให้ได้บุญกันเยอะๆหน่อยก็มันก็เป็นแบบนี้ดังนั้นแบ่งปันความปลื้มเพราะเมื่อไหร่ที่ปลื้มแสดงว่าบุญเป็นไงบุญมันเกิดปลื้มปีติของพวกนี้แหละอารมณ์พวกนี้แหละบุญเปิบแล้วนั้นบุญเกิดคุณครูไม่ใหญ่เลยถามเราบ่อยๆปลื้มกันไหมจ๊ะทำบุญอะไรแบบเนี้ยคนอื่นเขาไม่ค่อยถามกันเท่าไหร่นะแต่ว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำให้เรานึกให้เราทบทวนบุญเพราะปลื้มเมื่อไหร่บุญเกิดเมื่อนั้นแล้วไม่จำเป็นนะว่าทำบุญนี้เมื่อ30ปีก่อนนึกกลับไปได้บุญก็เกิดเหมือนได้ทำในตอนนี้เลยดังนั้นทบทวนกันบ่อยๆโดยเฉพาะบุญใหญ่ๆที่เคยทำบางคนบอกหลวงพี่ทำบุญได้ไม่เท่าเดิมแล้วจากเมื่อก่อนเคยทำเดือน10ล้านเหลือเดือนละล้านเดียวเองอะไรเงี้ยนะแก่แล้วตั้งล้านหนึ่งนะอะไรเงี้ยนะคือแบบแต่ว่ามันทำได้น้อยลงไงเราก็อยากจะได้ทำบุญแบบก็ไม่ต้องคือมันแก่แล้วไงใช่ไหมเปลี่ยนมือมีเงินทำได้เดือนเท่านี้ก็แฮปปี้แล้วแต่มันยึดติดรู้จักคำว่ายึดติดไหมเคยยึดติดกับแบบนั้นน่ะแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอย่างนั้นแค่ทบทวนเดือนปีก่อนๆ20ปีที่แล้วว่าเราเคยทำบุญเดือนเท่านี้เท่านี้แค่นั้นบุญก็เกิดขึ้นแล้วบวกกับในตอนปัจจุบันนี้ด้วยโอ้กำไรเห็นๆน่ะนะดังนั้นทำบุญแบบตัวแม่ตัวมัมนะเราก็ต้องทำกันปลื้มๆทำบวกทำคูณทำแบบเนี้ยเขาเรียกผู้ฉลาดในการทำบุญไม่มีวัดไหนเหมือนวัดนี้เนี่ยนะยายสอนไว้ทุกเรื่องครบวงจรในการทำบุญแบบผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นก็สั่งสมบุญกันไปแต่ก็เพื่อไม่ให้เราประมาทขอยกเรื่องของพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้วกันมาเป็นอุทาหรณ์ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าเพิ่งได้ไปแสดงธรรมเกี่ยวกับพระปริตที่เกี่ยวกับพระอรหันต์รูปนี้ขึ้นมาก็เลยต้องไปอ่านเจาะนิดนึงเกี่ยวกับพระอรหันต์รูปนี้เนี่ยนะชื่อว่าอหิงสกะชื่อท่านนะหรือเราเองคุ้นเคยท่านในนามขององคุริมานรู้จักไหมเอ่ยใครรู้จักองคุริมานบ้างยกมือขึ้นมาหน่อยนะองคุริมานเป็นผู้ที่ประมาทในภพชาติสุดท้ายประมาทมากเลยประมาทขนาดไหนฆ่าคนอะฆ่าเยอะไหมเยอะมากนะฆ่าจนหน้ามืดตามัวคือหมกมุ่นมากกับการฆ่าคนเนี่ยถามว่าด้วยจิตปัดตั้งใจดีด้วยนะคืออยากจะบรรลุเรื่องที่ตัวเองไปเรียนน่ะแต่ว่าเจออาจารย์ซึ่งไม่ใช่สัมมาทิฏฐิสอนผิดเป็นอาจารย์ที่ไม่ดีแล้วก็อิจฉาสิทธิ์หรืออะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเขาก็เลยถูกชักจูงด้วยความรักที่มีต่ออาจารย์และชักจูงให้ทำอะไรที่ผิดพลาดองคุลิมานก็ฆ่าสุดท้ายมันหน้ามืดขนาดไหนนิ้วสุดท้ายเนี่ยที่เก็บนิ้วสั่งสมเป็นพวงมาลัยเนี่ยนะนิ้วค่ะนิ้วมันดาของตัวเองเนี่ยนะถ้าสมมุติพระสัมมาพุทธเจ้าไม่ทันเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยนะเป็นไงเอ่ยได้เป็นพระอรหันต์มั้ยไม่ได้เป็นแต่พุทธเจ้าท่านทราบว่าบุญเยอะพอเห็นมั้ยว่าไม่แน่นะบุญเยอะขนาดเป็นพระอรหันต์ได้แต่พอวิบากกรรมเดิมรวมทั้งมาเจออินฟลูเอนเซอร์ใช้คำนี้แล้วกันนะเจออินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่ดีเจอครูบาอาจารย์ที่ชี้ว่าคุณทำแบบเนี้ยถึงจะดีแล้วก็หลงไหลไปตามนั้นเลยพิจารณาไม่มากพอวิ่งไปเห็นมารดาตัวเองแต่ตอนนั้นองคุลิมานเห็นมารดาไหมไม่เห็นกิเลสมันให้เห็นอะไรเอ่ยตัวเลของคุลิมานเห็นตัวเลขไม่ได้เห็นมารดาเลยเห็นตัวเลขเท่าไหร่ 1,000 ไม่เห็นแม่หน้ามืดแล้วทำไมหน้ามืดกิเลสมันบัง

0: นะขนาดบุญเป็นพระอรหันต์เนี่ยกิเลสมันแทรกปุ๊บหน้ามืดได้ขนาดนั้นนะกับแม่ตัวเองซึ่งโกรธเกลียดอะไรแม่ตัวเองเปล่า
1: ไม่
0: โกรธเลยแต่เห็นตัวเลขปุ๊บวิ่งเข้าชาร์จเลยนั่นก็คือสิ่งที่เป็นแต่เพลินพุทธเจ้าท่านปาดหน้าให้สติซะก่อนก็เลยได้เป็นพระอรหันต์ขอยกเอาเรื่องที่องคุลิมาลท่านเล่าความพลาดของท่านให้พวกเราฟังเราเองจะได้ปลอดภัยจะได้เดินทางอยู่ในเส้นทางนี้อย่างที่ว่าให้เราได้ไปต่ออย่างสบายสบายไม่พลาดเหมือนกับที่ท่านได้พลาดเนี่ยนะลองอ่านกันดูแล้วกันนะว่าองคุลิมาลท่านสอนนั้นนี่คือคำของท่านเมื่อก่อนเรามีชื่อว่าอหิงสกะเนี่ยแต่ว่าไม่เบียดเบียนแต่ก็ยังไงเอ่ยยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ตั้งชื่อเนี่ยนะเป็นมงคลตกลงมันมงคลไหมไม่ได้มงคลเท่าไหร่นะเพราะก็ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่วันนี้เรามีชื่อตรงความจริงแล้วเราไม่เบียดเบียนใครๆแล้ววันนี้เป็นอหิงสกะเป็นตัวเองอย่างที่สุดเลยไม่เบียดเบียนใครๆแล้วเนี่ยนะเมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อองคุลิมาลเรานั้นเมื่อถูกกิเลสดุดห้วงน้ำใหญ่พัดไปมาจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้จะเจอกิเลสซัดแต่พอเจอพระพุทธเจ้าก็ยังรอดได้นะประเด็นของหน้านี้คือตรงนี้แม้พลาดเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้เนี่ยนะนี่คือพระองคุลิมาลเป็นแบบนี้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะได้เมื่อก่อนเรามือเปื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองคุลิมาลท่านจงดูการที่เราถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะแถวนี้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะหรือเปล่าเอ่ยใครถือก็สาธุการขึ้นมา3ครั้งอ่ะนะสาธุสาธุสาธุเราถอนตัณหาอันจะนำไปสู่ภพได้แล้วหมดกิเลสแล้วประโยชน์เนี่ยคือหมดกิเลสแล้วหลังจากทำกรรมอันเป็นเหตุให้ถึงทุกขติเช่นนั้นไว้มากแล้วเห็นไหมพลาดไหมเอ่ยพลาดเยอะมากนะยอมรับไหมว่าพลาดยอมรับด้วยว่าตัวเองพลาดเราผู้ได้รับวิบากกรรมนั้นแล้วหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยใช้คำว่าองคุลิมาลบิณฑบาตเลือดตอนเช้าเนี่ยในบาตรเขานั้นใส่อะไรเอ่ยใส่เลือดนะมีใครใส่บาตรไหมไม่มีแต่เขากลัวเขาเอาหินขว้างเอาอะไรแบบเนี้ยจนบาตรไม่ได้เข้าแต่ได
1: ้
0: เลือดแทนนั่นคือรับวิบากกรรมนั้นแล้วเพราะรับกรรมจึงเป็นผู้ไม่มีหนี้บริโภคคือไม่ติดค้างใครเลยของเก่าเคยเบียดเบียนใครไว้ขอรับจบในชาตินี้นี่คือคอนเซ็ปต์ของพระอรหันต์ต้องรับจบให้ได้ในชาติสุดท้ายนะท่านยอมพวกชนพาลปัญญาสามมัวแต่ประมาทเริ่มต้นที่ใครก่อนตัวท่านนั่นแหละท่านยกขึ้นมาท่านเคยประมาทปัญญาสามที่นี้ไม่ได้หมายความว่าโง่หรือแย่หรือเป็นคำลบนะแต่จริงๆก็คือถูกกิเลสมันครอบโดยเฉพาะตัวที่ชื่อโมหะไม่เห็นไม่รู้ก็เลยประมาทเลยพลาดแต่ปราชญ์ทั้งหลายรักษาความอะไรเอ่ยไม่ประมาทก็คือสติสัมปชัญญะที่หนูที่บอกไปนั่นแหละเหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นเรามีสติก็ต้องรักษาสติไปเรื่อยๆเหมือนรักษาอะไรรักษาทรัพย์เราไม่อยากจะให้ทรัพย์เราหลุดออกไปเลยเนี่ยนะพวกท่านจงอย่าประมาทอย่าคลุกคลีในกามกามในที่นี้หมายถึงสิ่งดีๆงามๆที่เราอาศัยอยู่ในอะไรพบเอ่ยกามมาพบที่เราอยู่ในตอนนี้อยู่ในพบ3อยู่ในกามมาพ
1: บ
0: เพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งอยู่เป็นนิดย่อมประสบสุขอันไพบูลย์คือพ้นจากพบ3หรือกามมาพบเนี่ยที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้ไปได้เพราะฉะนั้นที่มานั่งพูดอยู่ตรงนี้มาสอนมาเล่าเรื่องบุญเนี่ยนะเพื่อให้เราเองนั้นไม่ประมาทแล้วก็อยากที่จะยกใจให้ฟูสักนิดนึงอะนะประโยคใจฟูก็มีนะไม่ใช่ว่ารับกรรมอะไรแบบเนี้ยการที่เราเนี่ยนะดูไว้เราในที่นี้ก็คือที่นั่งอยู่แถวนี้ด้วยนะเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายการที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้นั้นมายังไงเอ่ยถูกทางแล้วเนี่ยนะไม่ไร้ประโยชน์คิดผิดหรือเปล่าคิดไม่ผิดแล้วเนี่ยนะนี่ยืนยันจากชั้นบาลีที่เป็นคำกล่าวมาจากพระอรหันต์ที่ชื่อองคุลิมาลเนี่ยนะแต่อหิงสกะนี่แหละที่เปลี่ยนดังนั้นเราอยู่ในเส้นทางตรงนี้แล้วหน้านี้ดูเยอะๆการที่เรามาสู่พระพุทธศาสนา

0: ถูกทางแล้วไม่ไร้ประโยชน์คิดไม่ผิดแล้วส่วนองคุลิมานเนี่ยนะวิชาสามเราก็ได้บรรลุแล้วคือหมดกิเลสไปเรียบร้อยแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทำตามแล้วดังนี้แลถ้างั้นขอเช็คเสียงสักนิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าใครได้ทำตามแล้วบ้างเอ่ยอสาธุนะเพราะแอบเช็คไว้แต่ตอนต้นรายการแล้วเนี่ยนะเราแอบให้คำตอบไปก่อนแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าตอบไม่ถูกไม่รู้จะว่าไงเนี่ยนะเราทำตามแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเองจะรอดจะมีความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมีไหม
1: ม
0: ีดังนั้นนึกถึงบ่อยๆในสิ่งที่เราเดินอยู่ในเส้นทางตรงนี้แล้วไม่ใช่ครูบาอาจารย์ทั่วๆไปที่จะมาสอนให้เราเองได้ทำสิ่งที่ปลอดภัยสิ่งที่ทำให้เราได้เกิดสุขให้คุณสมบัติครบทุกอย่างทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญสุขรวมทั้งมรรคผลนิพพานครบเลยเนี่ยนะเมื่อเทียบกับกิจวัตรที่เราในกิจกรรมที่เราทำในวัดพระธรรมกายนี้หายากมากมีอยู่แต่ว่าหายากมากเราได้ทำโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยลูกสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญสุขครบหมดเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้เพราะเราทำตามในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นโดยสรุปมนุษย์โดยทั่วๆไปเขาประมาทในการใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ขอย้ำอีกครั้งมายุคนี้สมัยนี้ถ้าคุณอยากจะไปต่อในฐานะของพุทธศาสนิกชนที่งามขอย้ำนะถ้าอยากไปต่อในฐานะของพุทธศาสนิกชนที่งามต้องตั้งสติมากๆมากถึงขั้นสุดอะเพราะว่ามันวัดกำลังใจกันขั้นสุดกับการสร้างบารมีในยุคแบบนี้หลวงพี่เองยังจะต้องนะบางเรื่องนี้ก็คือแบบเคยสอนได้ในตอนนี้สอนลำบากไม่ใช่สอนไม่ได้สอนได้อยู่แต่ว่าสอนลำบากมากขึ้นไม่เหมือนกับสอนเศรษฐีแถวนี้นะสอนง่ายนะเศรษฐีแถวนี้เพราะทำกันอยู่แล้วหลวงพี่แค่มาทบทวนให้ปลื้มๆเฉยๆแต่บางคนเขายังไม่ได้มาสัมผัสกับเส้นทางแบบนี้มันยากแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆเรียบเรียงแล้วค่อยๆ คุยสิ่งที่โลกยุคนี้ต้องการและโดยเฉพาะหลวงพี่เชื่อว่าคุณครูไม่ใหญ่ต้องการมากๆคือความเป็นกัลยาณมิตรของพวกเราเราเรียกตัวเองว่าเป็นกัลยาณมิตรนั้นนู้นนี้เนี่ยเราต้องเป็นมากๆในตอนนี้เป็นกับใครก่อนเป็นกับตัวเราก่อนนะอย่าต้องเป็นกับตัวเราก่อนก็คืออย่าทำให้ตัวเองทุกข์มันมากเลยเรื่องสารพัดเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโลกในตอนนี้มันทำให้เราเองไหลไปกับกระแสแห่งทุกข์มากๆรู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้แต่เราก็ไหลไปกับกระแสเหล่านั้นมากๆเพราะกระแสกิเลสในตอนนี้มันเชี่ยวมากแล้วมันก็ทำให้เราเองทุกข์มากโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราใครที่มีลูกมีหลานอยู่เป็นเจนซีเจนอัลฟาเจนอะไรในตอนนี้จะเจอของพวกนี้เยอะการถูกตั้งคำถามจะเกิดเยอะมากดังนั้นเป็นกัลยาณมิตรต้องหมั่นเตือนตัวเองเย็นไว้นะยิ้มเยอะๆตามที่คุณครูแม่ใหญ่บอกยิ้มแล้วหรือยังจ๊ะแม้จะยิ้มยากแต่คุณครูแม่ใหญ่ถามมา20กว่าปีแล้วว่ายิ้มแล้วหรือยังจ๊ะนะวันนี้ยิ้มแล้วใครยิ้มแล้วบ้างเอ่ยสาธุยิ้มแล้ว
1: รวย
0: ยิ้มแล้ว
1: รวย
0: ยิ้มแล้ว
1: รวยคร
0: ับ โอ้โหไม่ค่อยอยากรวยกันเท่าไหร่นะเอาอีกรอบนึงทบทวนยิ้มแล้ว
1: รวย
0: ยิ้มแล้ว
1: รวย
0: ยิ้มแล้ว
1: รวย
0: เนี่ยนะคุณครูแม่ใหญ่ให้หลักตรงนี้ไว้หมอเขาเพิ่งเจอหมอเพิ่งเจอนะว่าตอนนี้ว่าถ้าเมื่อไหร่คุณทุกข์เศร้าอะไรก็ตามแต่น้ำตาไหลพลากเนี่ยถ้ายิ้มถ้าคุณยิ้มขึ้นมาเนี่ยสมองมันจะปรับโหมดเลยมันจะปล่อยสารในความสุขออกมาแล้วคุณจะทุกข์น้อยลงทันทีเลยแค่ยิ้มเขามีงานวิจัยทางการแพทย์รับรองนะโอ้คุณครูไม่ใหญ่เรามาก่อนการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครูบาอาจารย์เราสุดยอดมีพระที่ต่างนิกายมาถามว่าอันนี้สงฆ์ของการฝึกสมาธิในแบบวิชาธรรมกายเนี่ยอยู่ตรงไหนโอ้โหตอบยากนะอันนี้สงฆ์กับการฝึกสมาธิในแบบวิชาธรรมกายอยู่ตรงไหนโชคดีครูบาอาจารย์เราดีว่าวิธีที่เราฝึกเขาเรียกว่าอโรกสิณกสิณแสงสว่างอันนี้สงฆ์ของมัน

ือจะได้ตาทิพย์เราก็บอกเลยปรับคำว่าตาทิพย์เป็นจะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ดีงามนะเห็นโลกชัดเจนตามอย่างที่เป็นจริงๆเห็นโอกาสในการสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็เห็นตัวเราเองชัดมากขึ้นตรงหลักวิชานะถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์เยี่ยมๆเนี่ยนะการที่จะตอบอย่างนี้ได้เนี่ยนะอันนี้ขอชมตัวเองนิดนึงนะเนี่ยแหละชมตัวเองดีกว่าด่าคนอื่นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ยกขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ว่าจะอยู่ในเส้นทางบุญตรงนี้ความเป็นกัลยาณมิตรในตัวต้องมากๆนะชมตัวเองไว้บ้างก็ได้ตอนนี้เขาแนะนำให้กอดตัวเองด้วยนะไม่ใช่แค่ชมตัวเองก่อนนอนเขาให้กอดตัวเองด้วยเพื่อบอกว่าวันนี้เราทำดีแล้วให้กอดอย่างนี้นะเราทำดีแล้วเราสู้เต็มที่แล้วนะไม่มีอะไรจะต้องโกรธตัวเองอะไรเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาแนะนำให้ทำแบบนี้เราหลักที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้ไปไล่ดูเถอะกันบ้าน10ข้ออะไรที่ไลฟ์โค้ชอะไรที่นักจิตวิทยาเดี๋ยวนี้สารพัดสารเพที่มันเต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเนี่ยนะมาพูดคุณครูมาใหญ่สอนไว้หมดแล้วในโรงเรียนในระดับฝันในฝันวิทยาขอเคลมนิดนึงเถอะนะเป็นพุทธเคลมเมอร์อยากจะให้ทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจว่าเราเดินอยู่ในเส้นทางที่งดงามจะไปต่อได้อยู่ในบุญกันให้ดีอย่าให้มีระหว่างให้วิบากกรรมมันมาแทรกได้เพราะฉะนั้นทำบุญบ่อยๆทำบุญทีๆตังไม่มีก็นั่งหลับตาเฉยๆไปเฉยแบบไหนเฉยเป็นก้อนหินเป็นก้อนหินได้มากเท่าไหร่บุญก็เกิดขึ้นมากเท่านั้นมันจะใสมันจะสว่างมันจะเข้าใกล้พระนิพพานมากเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสัมผัสแห่งอารมณ์พระนิพพานให้ได้สงบดับหยุดเย็นนะอารมณ์แห่งพระนิพพานสงบดับหยุดเย็นสัมผัสให้ได้ที่ไหนเอ่ยศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเนี่ยนะกลับมาสู่072ไม่ได้ใบหวยนะเป็นตัวเลขที่บอกกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ในบุญกันให้ดีทบทวนบุญกันให้ปลื้มๆในทุกๆวันไม่ง่ายไม่ง่ายที่เราจะได้ครูบาอาจารย์แบบนี้ให้เราทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แม้คำของพระอรหันต์ทั้งหมดคอนเฟิร์มหมดที่เมื่อกี้ยกขึ้นมาให้ได้ดูเนี่ยตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะทำโดยไม่รู้ตัวแต่แม้ไม่รู้ตัวผลก็เกิดกับใครเอ่ยกับตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นบุญล้วนๆสุขล้วนๆถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วบุญเท่านั้นที่จะทำให้เราได้ไปต่อเพราะฉะนั้นใครพร้อมจะไปกับมหาปูชนียาจารย์กับครูบาอาจารย์กันบ้างเอ่ยโอ้สาธุสาธุดังๆขึ้นมา3ครั้งสาธุสาธุสาธุรวยนะทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้เพื่อนๆเข้าไว้อยู่ในบุญกันเข้าไว้บุญเท่านั้นที่จะลิขิตให้ชีวิตของเราไปต่อได้เดี๋ยวเราบูชาพระกันนะ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ด้วยบุญที่ทุกท่านได้ตั้งใจ

0: ังสมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์มาด้วยดีเสมอมาประกอบเหตุร่วมกับบุญบารมีดั้งเดิมที่เคยทำไว้นับย้อนกลับไปกี่ภพกี่ชาติก็ตามให้มาประมวลรวมกันเข้ากับบุญในชาตินี้และที่จะได้ตั้งใจทำให้ยิ่งขึ้นไปในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญสมหวังสมปรารถนาในทุกสิ่งสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนำไปใช้สร้างบุญได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างง่ายดายชักชวนผู้คนมาอยู่ในเส้นทางแห่งการสร้างความดีสร้างบารมีได้โดยสะดวกและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ขอเจริญพร

สงกลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราแล้วจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่าง

ผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆใจจึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะตั้งสบายๆอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายๆคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใสใสนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ตั้งสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยๆนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างๆร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบาย

ือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้ก็นิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสใสด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งนิ่งเฉยถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลับปัดต้องง่ายๆตั้งสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานจากนิ่งนุ่มนานนานก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานนานไปได้ดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนกลับไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำการเคลื่อนกลับไป

ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมีหกดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั่นใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาตั้งบ่อยๆตั้งเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังตั้งบ่อยๆตั้งเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในเป็นกายมันละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำเป็นแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปภพให้สูงส่งกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆก็กลับมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาจทำที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่

สุทธิ์ล้นล้วนคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นทั้งเห็นจามปิโลคือใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชานั่นให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นขัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกเมื่อถูกบดบังใน

รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้ง5อย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งนี้ให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวัยสว่างเข้าไปเรื่อย

พราะเวลาที่เหลืออยู่นี่นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชานะจ๊ะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

เตทัลตาสุขิตาวิโลนาพุทธัสสะสันนิโรคาสุขิตาโหตถะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต

ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพ.ศ. 2569บุญต้องทำบ่อยๆจึงจะไปที่สุดแห่งธรรมได้หลักในการสร้างมหาทานบารมีนั้นปัจจัยของเราต้องสะอาดบริสุทธิ์ต้องได้มาด้วยการประกอบสัมมาอาชีวะเจตนาของเราต้องตั้งมั่นแน่วแน่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและผู้รับคือปฏิฆาหกก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยก่อนทำก็ต้องปลื้มกำลังทำก็ต้องปีติหลังจากทำแล้วก็มีความสุขนึกถึงเมื่อไรก็เบิกบานแช่มชื่นปลื้มทุกครั้งบุญเป็นเรื่องสำคัญต้องทำบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่าไปคิดว่าต้องมีโปรเจกต์ใหม่ๆเราถึงจะทำกลัวจะไปซ้ำเดิมอย่าคิดอย่างนั้นต้องทำทุกสิ่งทั้งเก่าทั้งใหม่นั่นแหละเก่าก็ทำให้สำเร็จใหม่ก็ทำให้บรรลุบุญก็จะได้รวมกันเป็นจุดเดียวกันให้ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจนเป็นบารมีเป็นรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดบุญต้องตอกย้ำซ้ำเข้าไปเรื่อยๆเหมือนเราตอกตะปูอย่างนั้นตอกย้ำซ้ำที่เดิมจนกว่าจะถึงเป้าหมายเหมือนตอกตะปูจนมิดเราก็ต้องทำบุญซ้ำๆไปเรื่อยๆเพราะเรายังต้องเดินทางไกลไปสู่ที่สุดแห่งธรรมการจะไปที่สุดแห่งธรรมได้มันต้องมีบารมีมากๆบารมีทั้งสิบทัศน์ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีต้องมากต้องโตใหญ่บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนหมดไม่มีขาดตกบกพร่องเลยบารมีจะมากก็ต้องทำให้มากจะทำมากๆนี้ไม่ใช่ทำกันชาติเดียวต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำกันจนนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วไม่ทำก็ไม่ได้ด้วยถ้าไม่ทำบาปอกุศลก็จะได้ช่องเขาก็จะเอาผังจนถาวรฝังความทุกข์ทรมานมาให้เรายาวนานทีเดียวกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาได้

ถ้าพลาดพลั้งก็ต้องไปอบายชีวิตในอบายก็ยาวเป็นกับเป็นมหากับนับพบนับชาติไม่ถ้วนพอได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นคนชั้นล่างมีชีวิตที่ยากลำบากเสี่ยงต่อการตกลงไปอบายภูมิอีกดังนั้นเราไม่ควรประมาทในชีวิตควรสร้างบารมีให้ตลอดต่อเนื่องตอกย้ำซ้ำเดิมไปเรื่อยๆถ้าเราสร้างบารมีกันขยักขย่อนอารมณ์ดีก็สร้างอารมณ์ไม่ดีก็เลิกสร้างหรือถูกยุแย่จากผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เกิดความเคลือบแคลงไม่มาสร้างบารมีก็พัดกันไปอีกพอพัดไปบุญก็จะอ่อนลงก็ต้องไปอยู่ท้ายแถวเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันให้ได้ตลอดรอดฝั่งเวลาเรามีทุกข์ก็อย่าคิดว่าบุญไม่ช่วยบุญช่วยอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีเราก็ไม่เปิดโอกาสให้บุญได้ช่องและอย่าลืมว่าในระหว่างที่เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นตอนที่เรามีสติมีปัญญาได้เจอกัลยาณมิตรไม่ประมาทในชีวิตไม่ตระหนี่แล้วก็สร้างบุญบารมีแต่ก็มีบางช่วงจังหวะของชีวิตที่เราเผลอเลยมีความประมาทไม่ได้สร้างบุญบารมีเมื่อไม่ได้สร้างบุญแล้วเผลอไปทำบาปบุญกับบาปก็สลับกันให้ผลช่วงที่เรามีทรัพย์ก็เพราะบุญส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานแต่ถ้าบาปมันตามมาทันได้ช่องสอดละเอียดผ่ากลางมาความคิดเราก็แปรปรวนคำพูดการกระทำก็เบี่ยงเบนไปความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้นแต่เกิดความทุกข์ยากลำบากทุกข์ทรมานถึงตอนนี้นักบุญบางท่านมักจะคิดว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยปัจจุบันเราทำแต่ความดีเราน่าจะได้รับผลดีอย่างเดียวก็ถ้าเราทำดีมาทุกชาติมันก็ได้ต้องได้รับผลดีอย่างเดียวแต่เราจำไม่ได้ว่าในอดีตเราสร้างกรรมไม่ดีอะไรมาบ้างดังนั้นเมื่อวิบากรรมตามมาทันสิ่งที่เราก็ต้องทำคือไม่โทษว่าบุญไม่ช่วยบุญเขากำลังทำงานอยู่ช่วยอยู่ไม่น้อยเนื้อตามใจในชะตาวาสนาของตัวทำใจให้หยุดนิ่งทิ้งความทุกข์ทั้งหลายไปสั่งสมบุญให้ต่อเนื่องทั้งทานศีลภาวนาชีวิตมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงทั้งนี้ก็เพราะว่าเราทำบุญไม่สม่ำเสมอจากภพชาติในอดีตนั่นเองที่เราเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเราจะมาดูแต่แค่ชาติปัจจุบันเพียงชาติเดียวไม่ได้

0: เรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดซับซ้อนบางช่วงบาปได้ช่องบางช่วงบุญได้ช่องอย่างไรก็ตามเราก็ต้องสั่งสมบุญให้สม่ำเสมอเมื่อวิบากกรรมตามมาทันใจก็ต้องไม่หวั่นไหวให้ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญสั่งสมบุญและนึกถึงบุญเรื่อยไปบุญก็จะไปดึงบุญเก่ามาช่วยได้นี่คือหลักวิชานะลูกนะอย
1: ่
0: างแน่นอนทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย7กรกฎาคมพ.ศ. 2545เปิด MV เราเกิดมาสร้างบารมี

ธุต่อไปนะครับก็จะเป็นการถวายปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดนะครับก็ขอเรียนเชิญสาธุชนนะครับตั้งแถวที่แนวกลางในเวลานี้เรียนเชิญได้เลยนะครับครับตั้ง2แถวได้เลยนะครับ2แถวได้เลยมาเลยครับวันนี้เราจะได้มาสร้างมหาทานบารมีให้กับตัวเราเองนะครับท่านใดที่ต้องการซองนะครับก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับแล้วเราก็เตรียมใจใสๆของเราวันนี้เราจะได้มาสั่งสมบุญนะครับให้กับตัวเราตั้งแต่เช้าเลยกระทั่งพักบ่ายนะครับก็จะได้ถวายปัจจัยที่จะไปใช้บำรุงวัดนะครับมาได้เลยนะครับสองแถวนะครับสองแถวช่วงถวายแล้วก็เตรียมใจของเราให้ใสๆนะครับถวายด้วยความปลื้มนะครับสาธุ

0: เจริญพรกัลยาณมิตรทุกท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้ได้อ่านทบทวนโอวาทของหลวงพ่อของเราต้องบอกว่าเป็นโอวาทที่ทรงคุณค่ายิ่งแล้วไม่เบื่อเลยแล้วยังได้ความเข้าใจเราเกิดมาสร้างบารมีมันไม่ใช่เป็นแค่วาทะแต่นั่นคือเป้าหมายชีวิตจริงๆของพวกเรากันทบทวนโอวาทในวันนี้เป็นการตอกย้ำให้เข้าใจถึงการสร้างบารมีเพราะนั้นเป็นบทความที่ล้ำค่ามากท่านเริ่มต้นจากพื้นฐานการสร้างบารมี

ได้มาด้วยการประกอบสัมมาอาชีวะปัจจัยของเราจึงเป็นปัจจัยที่ล้ำค่าต่อการสร้างบารมีแล้วเรายังต้องมีเจตนาที่ตั้งมั่นแน่วแน่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยตลอดจนกระทั่งผู้รับคือปฏิฆาหกก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยก่อนทำก็ต้องปลื้มกำลังทำก็ต้องปีติหลังจากทำแล้วก็มีความสุขนึกถึงเมื่อไรก็เบิกบานแช่มชื่นปลื้มทุกครั้งนี่คือสิ่งที่ท่านพูดถึงพื้นฐานที่เราจะพึงทำและพึงได้การทำบุญนั้นจะนำมาซึ่งความปลื้มปิติแล้วเป็นความปลื้มปิติที่นึกได้ที่ได้ทำแล้วมันสดชื่นแช่มชื่นมีความปลื้มอยู่ในตัวแล้วท่านก็ต่อด้วยบุญเป็นเรื่องสำคัญต้องทำบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่าไปคิดว่าต้องมีโปรเจกต์ใหม่เราถึงจะทำการทำบ่อยๆซ้ำๆนี่คือการตอกย้ำการสร้างบารมีของเราให้แน่นจริงๆการตอกย้ำทำซ้ำๆนี่ท่านบอกว่าทำซ้ำมาแล้วตั้งแต่ในอดีตชาติซ้ำกันมาหลายๆชาตินึกถึงพระบรมศาสดาตอนเป็นพระโพธิสัตว์กว่าจะสร้างบารมีจนกระทั่งเต็มทั้งบุญบารมีสิบทัศน์สามสิบทัศน์พระองค์ท่านต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเติมซ้ำๆจนกระทั่งเต็มถ้าไม่เติมถ้าไม่ทำซ้ำตอกย้ำแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มเพราะนั้นเรื่องการเรื่องบุญถึงเป็นเรื่องที่ต้องทำบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกและบุญนี้บุญก็จะได้รวมกันเป็นจุดเดียวกันให้ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจนเป็นบารมีเป็นรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดประโยคที่พูดถึงนี้จำให้ดีนะจ๊ะนี่คือหลักวิชาของเรื่องบุญบารมีแท้ๆเลยบุญที่เราทำนั้นจะรวมกันเป็นจุดเดียวแล้วกันให้ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆการจากบุญเป็นบารมีจากบารมีกันต่อเป็นรัศมีจากรัศมีกันต่อเป็นกำลังจากกำลังกันต่อเป็นฤทธิ์แล้วก็กันต่อเป็นอำนาจกันต่อเป็นสิทธิกันต่อเป็นเฉียบขาดนี่คือบุญบารมีที่เราได้ทำกันมาแล้วก็กันต่อจนกระทั่งเป็นบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดจึงจะทำให้การสร้างบารมีของเรานั้นที่เราตั้งใจมาทำนั้นเป็นการเติมเต็มการสร้างบารมีแล้วเราจะได้ไปถึงอำนาจสิทธิเฉียบขาดสิ่งนี้มีความละเอียดอยู่ในความหมายแต่ว่ามันก็ต้องให้เราพร้อมที่จะเข้าใจในเบื้องต้นเราก็สร้างบุญบารมีแล้วก็เติมเต็มไปเรื่อยๆเพราะนั้นจะได้ทั้งรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดเกิดขึ้นด้วยบุญต้องตอกย้ำซ้ำเข้าไปเรื่อยๆเหมือนเราตอกตะปูเราตอกตะปูทีเดียวเนี่ยมันไม่มิดหรอกแต่ต้องตอกย้ำซ้ำที่เดิมจนกว่าจะถึงเป้าหมายเหมือนตอกตะปูจนมิดให้ถึงที่หมายบรรลุวัตถุประสงค์เราต้องทำบุญซ้ำไปเรื่อยๆเหมือนเรายังต้องเดินทางไกลไปสู่ที่สุด

แห่งธรรมพวกเราอธิษฐานกันไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นคือเป้าหมายสำคัญของหมู่คณะของพวกเราที่มีพระเดชคุณหลวงปู่มีหลวงพ่อมีคุณยายของเรานำทีมเราไปเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราจะตามท่านไปเราก็ต้องมีบุญไม่งั้นเราก็จะหมดแรงอยู่กลางทางเพราะว่าเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นมันไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆเรามาตั้งแต่เริ่มต้นมีเป้าหมายก็ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเนี่ยแล้วทำกันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วยังต้องทำต่อการที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้ต้องมีบารมีมากๆบารมีทั้งสิบทัศน์คือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบุญบารมีสิบทัศน์นี้ถ้าเราจะให้จำได้ง่ายในภาคเช้าตอนหลวงพ่อท่านนำนั่งสมาธิท่านจะพูดถึงทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีนี่คือบุญบารมีสิบทัศน์แล้วมันต้องเติมให้เต็มโดยเฉพาะยิ่งพระบรมโพธิสัตว์ที่จะเป็นพุทธะโอ้ท่านต้องยอมเพื่อที่จะสร้างบารมีเพื่อที่จะเติมให้เต็มให้ได้ท่านถึงจะมีบุญบารมีพอที่จะเปิดเส้นทางสายกลางเข้าไปสู่การตรัสรู้ธรรมได้บารมีต้องมากต้องโตใหญ่บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนหมดนี่เห็นไหมเนี่ยไม่มีขาดตกบกพร่องเลยบารมีจะมากก็ต้องทำให้มากจะทำมากๆนี่ไม่ใช่ทำกันชาติเดียวต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำกันนับพบนับชาติไม่ถ้วนท่านพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกข้ามพบข้ามชาตินับชาตินับพบนับชาติกันไม่ถ้วนเติมมาเรื่อยๆเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้สู้กับสิ่งที่เป็นต้นของพวกกิเลสทั้งหลายที่เขาคอยทำขัดขวางพวกเราอยู่แล้วไม่ทำก็ไม่ได้ด้วยถ้าไม่ทำบาปอกุศลก็จะได้ช่องเห็นไหมถ้าเราบุญหย่อนเขาก็ได้ช่องเขาขัดขวางเรานิดเดียวเท่านั้นนะเราก็สะดุดเลยแต่ถ้าเรามีบุญมากถึงเขาจะขัดขวางไอ้สิ่งที่เขาจะไม่ขัดขวางมันไม่ใช่มันหน้าที่เขารู้แต่ว่าเขาจะขวางพระได้อย่างไรแต่พระก็ต้องพร้อมฝ่ายพระก็ต้องพร้อมจะต้องมีบุญมากพอที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่เขาขวางเขาก็จะเอาผังจนถาวรผังความทุกข์ทรมานมาให้เรายาวนานทีเดียวเห็นไหมกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ถ้าพลาดพลั้งก็ต้องไปอบายชีวิตในอบายก็ยาวเป็นกับยาวกันเป็นเลยเพราะนั้นสิ่งที่เราพอได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่เขาขวางจนกระทั่งไปอบายพอเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดมาในเป็นคนชั้นล่างมีชีวิตที่ยากลำบากเสี่ยงต่อการตกลงไปอบายภูมิอีกดังนั้นเราไม่ควรประมาทในชีวิตควรสร้างบารมีให้ต่อเนื่องตอกย้ำซ้ำเดิมไปเรื่อยๆท่านย้ำคำว่าเราไม่ควรประมาทในชีวิตถ้าเราประมาทในชีวิตเราเหมือนเปิดช่องให้เขาแทรกซ้อนเข้ามาได้ขวางเราได้แต่ถ้าเราไม่ประมาทในชีวิตมีสติมีปัญญารับรู้

แล้วก็แก้ไขไอ้สิ่งที่ยังไม่ดีเราก็แก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นเพราะนั้นเรื่องประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นเราควรจะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตถ้าเราสร้างบารมีกันขยักขย่อนอารมณ์ดีก็สร้างอารมณ์ไม่ดีก็เลิกสร้างหรือถ้าถูกยุแย่จากผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เกิดความเครือบแคลงไม่มาสร้างบารมีก็อยากจะบอกว่าถ้าอย่างนี้เราก็เสียท่าเขามันทำให้เขาทำงานได้ทำให้เขาขวางเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องจิตใจของเราจะต้องเข้มแข็งเมื่อเราตั้งใจเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันให้ได้ตลอดรอดฝั่งเพราะนั้นเข้มแข็งกันทุกคนนะจ๊ะมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งได้อย่าเป็นคนใจอ่อนนะเจออะไรขวางแล้วก็โอ้ยเหนื่อยยอมแพ้เลยไม่ใช่วิสัยลูกของหลวงพ่อกันนะหลวงพ่อท่านสู้สุดชีวิตลูกก็ต้องสู้สุดชีวิตตามพ่อนั่นแหละเวลาเรามีทุกข์ก็อย่าคิดว่าบุญไม่ช่วยนี่ท่านกำลังพูดถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องนะบุญช่วยอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีเราก็ไม่เปิดโอกาสให้บุญได้ช่องและอย่าลืมว่าในระหว่างที่เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นตอนที่เรามีสติมีปัญญาได้เจอกัลยาณมิตรไม่ประมาทในชีวิตไม่ตนีแล้วก็สร้างบุญบารมีแต่ก็มีบางช่วงบางจังหวะของชีวิตที่เราเผลอเลยมีความประมาทไม่สร้างบุญบารมีถูกไหมถ้าประมาทมันก็หย่อนในการสร้างบารมีถ้าไม่ได้สร้างบุญแล้วไปเผลอทำบาปบุญกับบาปก็สลับกันให้ผลคือคนเราทำบุญแต่มีบางช่วงเราเผลอไปทำบาปแล้วก็สั่งสมมันทั้งคู่บุญกับบาปก็เลยสลับกันให้ผลเพราะนั้นบางช่วงเรามีทรัพย์ก็เพราะบุญส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานแต่ถ้าบาปมันตามมาทันได้ช่องสอดละเอียดผ่ากลางมาเลยเวลามันขวางเนี่ยนี่ๆเนี่ยสับตรงนี้แหละได้ช่องสอดละเอียดผ่ากลางมาเลยมันผ่าตรงไหนผ่าเข้าไปตรงกลางกายเลยหนีไม่พ้นมันเลยเพราะนั้นมันสอดละเอียดเนี่ยหลวงพ่อถึงใช้คำว่าได้ช่องสอดละเอียดผ่ากลางมาความคิดเราก็แปรปรวนถ้าเขาสอดเข้ากลางได้เนี่ยไอ้สิ่งที่ดำมืดมาสอดเข้ากลางเลยเนี่ยความคิดเราจะแปรปรวนเพราะมันจะเข้าไปบังคับคำพูดและการกระทำก็เบี่ยงเบนเพราะว่ามันแทรกเข้าไปนี่นะผ่ากลางเลยตรงกลางของเรานั่นแหละเห็นจำคิดรู้เราโดนก็แทรกเข้าไปเลยความคิดมันก็เพี้ยนเห็นก็เพี้ยนเห็นจำคิดรู้เพี้ยนพอเพี้ยนเนี่ยคำพูดการกระทำของเราก็เบี่ยงเบนเพราะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้นแต่เกิดความทุกข์ยากลำบากทุกข์ทรมานมันจะผลักเราเข้าไปสู่วงจรความทุกข์ยากลำบากทุกข์ทรมานถึงตอนนี้นักบุญบางท่านมักจะคิดว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยพวกนี้ตีโพยตีพายนะจ๊ะบางคนตั้งท่าจะเป็นนักบุญทำท่าว่าเหมือนรักบุญแต่ว่าเวลาไปประสบความยากลำบากความคิดถูกเขาสอดละเอียดผ่ากลางมาเนี่ยเลยคิดเบี่ยงเบนไปเลยคิดว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยปัจจุบันเราทำแต่ความดีเราน่าจะได้รับผลดีแต่ถ้าเราทำดีมาทุกชาติมันก็ต้องได้รับผลดีอย่างเดียวแต่เราจำไม่ได้ว่าในอดีตเราสร้างกรรมไม่ดีอะไรมาบ้างคิดแต่ว่านึกว่าตัวเองทำดีอย่างเดียว

แต่ไอ้เรื่องทำให้ดีกับทำเป็นลืมจำไม่ได้แต่ไอ้ความไม่ดีนั้นมันไม่เคยลืมเราเลยนะแต่เราไปทำมันเลยมันจำเพราะมันเป็นผังติดอยู่ที่กลางกายของเราเลยเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้รับผลดีอย่างเดียวถ้าเราทำดีมาทุกชาติมันก็ต้องได้รับผลดีอย่างเดียวแต่เราจำไม่ได้ว่าในอดีตเราสร้างกรรมไม่ดีอะไรมาบ้างดังนั้นเมื่อวิบากกรรมเก่าตามมาทันสิ่งที่เราก็ต้องทำคือไม่โทษว่าบุญไม่ช่วยเพราะนั้นอย่าตีโพยตีพายเพราะว่าบางทีเราสร้างกรรมไว้แล้วเราทำเป็นลืมคือไม่เห็นว่ามันเป็นกรรมดังนั้นเมื่อวิบากกรรมเก่าตามมาทันสิ่งที่เราก็ต้องทำคือไม่โทษว่าบุญไม่ช่วยบุญเขากำลังทำงานช่วยอยู่บุญทำงานช่วยอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะถ้าเธอมีบุญเพราะเป็นหน้าที่ของบุญที่เขาจะทำหน้าที่ช่วยเจ้าของบุญนะไม่น้อยเนื้อต่ำใจในชะตาวาสนาของตัวทำใจให้หยุดนิ่งทิ้งความทุกข์ทั้งหลายสั่งสมบุญให้ต่อเนื่องทั้งทานศีลภาวนาประโยคนี้จำให้มั่นเลยนะจ๊ะที่เราจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆซึ่งไม่เป็นไปตามที่เราต้องการถ้าเข้ามาสกัดขัดขวางทำให้เราเจอสิ่งที่ลำบากให้จำคำนี้เอาไว้เลยทำใจให้หยุดนิ่งเราจะสู้เขาต้องใช้หลักวิชาที่หลวงปู่ท่านให้ไว้เลยทำใจให้หยุดนิ่งเพราะถ้าว่าใจของเราหยุดนิ่งเนี่ยมันจะหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายหยุดนิ่งกับดวงบุญแล้วบุญก็จะทำงานได้เต็มที่ทิ้งความทุกข์ทั้งหลายไปสั่งสมบุญให้ต่อเนื่องทั้งทานศีลภาวนาเพราะนั้นใจหยุดที่กลางดวงบุญที่กลางกายได้ให้นึกถึงบุญแล้วบุญก็จะตามบุญเก่าที่เราเคยทำนั่นแหละมารวมกันช่วยเราเพราะนั้นประโยคที่จำให้มั่นเมื่อเราเจอสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายทำใจให้หยุดนิ่งนี่คือประโยคสำคัญแล้วเป็นสิ่งที่พระเดชหลวงปู่ที่ท่านให้ไว้เลยเป็นหลักวิชาเลยว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จจะสู้เขาใจต้องหยุดถ้าใจไม่หยุดสู้เขาไม่ไหวเพราะเขาดึงออกจากกลางเพราะนั้นใจต้องหยุดใจหยุดใจจะรวมเข้าสู่ศูนย์กลางกายและที่นั่นดวงบุญจะคอยเราอยู่แล้วชีวิตมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงทั้งนี้ก็เพราะว่าเราทำบุญไม่สม่ำเสมอจากภพชาติในอดีตนั่นเองที่เราเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเราจะมาดูแค่ชาติปัจจุบันเพียงชาติเดียวไม่ได้เพราะว่าบุญบาปที่เราทำกันมานั้นทำกันมาตลอดเส้นทางที่เรามาสร้างบารมีเพราะนั้นบุญก็ให้ผลบาปเขาก็ให้ผลบุญช่วยเราให้เราเจริญขึ้นแต่บาปเขาจะกดเราลงเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันก็คือสั่งสมบุญไม่สะสมบาปแล้วบุญที่เราจะได้เน็ตเต็มเนี่ยใจต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายใจต้องนิ่งที่ตรงนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องลึกซึ้งเห็นไหมละเอียดซับซ้อนบางช่วงบาปได้ช่องบางช่วงบุญได้ช่องอย่างไรก็ตามเราก็ต้องสั่งสมบุญให้สม่ำเสมอเมื่อวิบากกรรมตามมาทันใจก็ต้องไม่

0: วันไหวให้ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญเห็นไหมนี่ครูไม่ใหญ่ของเราเนี่ยพูดถึงเส้นทางที่เรามากันเลยต้องสั่งสมบุญแล้วจะต้องตั้งมั่นอยู่ในบุญเจอวิบากกรรมตามมาทันใจต้องไม่หวั่นไหวให้ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญตั้งมั่นอยู่ในบุญก็คือเป็นนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายที่นั้นดวงบุญคอยเราอยู่แล้วสั่งสมบุญและนึกถึงบุญเรื่อยไปบุญก็จะไปดึงบุญเก่ามาช่วยได้เห็นไหมหลักวิชาที่ครูไม่ใหญ่ของเราเนี่ยสอนพวกเรานี่คือหลักวิชานะลูกนะนี่คำพูดครูไม่ใหญ่นะอย่างนี่คือหลักวิชานะลูกนะอย่างแน่นอนนี่คือทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย7กรกฎาคมพ.ศ.2545ฉันในฐานะอ่านทบทวนอาวาสฉันพลอยได้ไปด้วยและได้มากเพราะนี่คือการให้เราได้รำลึกถึงเส้นทางที่เราได้สร้างบารมีกันมาตั้งแต่ต้นต้องตอกย้ำแล้วก็สร้างแบบตอกย้ำให้มันหนาแน่นให้มันหนาแน่นทั้งบุญบารมีสิบทัศนั่นแหละพระบรมโพธิสัตว์ท่านสร้างบารมีมาบุญบารมีสิบทัศท่านก็ตอกตอกย้ำหนาแน่นหนาแน่นจนกระทั่งเป็นบุญบารมี30ทัศน์แล้วต้องเต็มหมดถึงจะเปิดเส้นทางสายกลางเข้าไปสู่ภายในได้ถ้าไม่เต็มเปิดไม่ได้ท่านจะเป็นพระบรมโพธิสัตว์ที่จะเป็นพุทธะเพราะนั้นท่านต้องสละเวลาในชีวิตของท่านไม่ไปเรื่องอื่นตั้งหน้าสร้างบารมีอย่างเดียวอดทนสร้างบารมีจนกระทั่งเต็มถึงจะเป็นพุทธะได้และนี่ก็คือคำสอนที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านมาให้ในทบทวนโอวาทในวันนี้ล้ำค่ามากนะจ๊ะเอาทบทวนโอวาทนี้ไปอ่านซ้ำเพื่อแล้วสิ่งที่ท่านสอนเอาไว้ที่เป็นหลักวิชาเนี่ยแล้วเราจะจำได้ถ้าเราได้หลักวิชาที่ท่านแทรกมาอยู่ในบททบทวนโอวาทนี้นั่นคือสิ่งรางวัลล้ำค่าที่ครูคนหนึ่งให้กับลูกศิษย์ลูกหาครูไม่ใหญ่ให้กับพวกเราอยู่ในนี้แหละแล้วเราจะได้เข้าใจถึงเส้นทางสร้างบารมีของเราเราต้องยอมเราต้องอดทนแล้วก็ทำเพิ่มเติมประกอบไปด้วยสติปัญญาตรองดูแล้วก็ปรับปรุงอะไรที่เรายังพร่องก็ทำให้มันดีขึ้นแล้วเติมให้มันเต็มตอกย้ำตอกย้ำให้มันเต็มชาติเดียวไม่พอก็ตอกย้ำหลายๆชาติหลายๆชาติไม่พอก็ตอกมันไปต้นรอจนกระทั่งไปถึงเป้าหมายเป้าหมายของเราคือที่สุดแห่งธรรมขอเจริญพร
1: สาธุ
0: บูชาพระกันนะ

0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโตพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์

0: และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: จ้าแล้วอย่าลืมนะไปอ่านทบทวนหลายครั้งก็ต้องหลายครั้ง
0: ครับ
1: เพราะสิ่งที่ท่านให้มาเนี่ยมันล้ำค่ามากมันอยู่ในเนี้ยแล้วเราจะเข้าใจเส้นทางการสร้างบารมีของพวกเราที่เราตั้งใจทำกันมาตั้งแต่ต้นนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ละแต่มันก็ต่อทอดกันจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันแล้วเรามาถึงท่านได้คำสอนของท่านล้ำค่าแล้วเอาไปใช้พิจารณาในการสร้างบารมีของเราและการสร้างบารมีของเราถึงจะสามารถเติมเต็มความปรารถนาที่เราตั้งใจกันทำตั้งใจกันมาทำนะให้สำเร็จทุกท่านจ้า
0: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้

ัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ

ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดี๋ยววิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

ครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลี้ยไม่คิดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้น

โดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะเพื่อจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้

พราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของด้วยคนหลวงปู่พระผู้ปราบมาเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งเมื่อสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาลตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมาลบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมาลเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนมนมที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเลยจ้ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

ให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนา

ให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภควาโตอุปภาคณะ

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: นามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชชาเป็นต้น
1: มีวิชชาเป็นต้น
0: ถ้า

0: เลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ